0: 100คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสหนุ่มชาวเยอรมนีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการพลิกล็อกพ่ายโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียดีกรีแชมป์รายการนี้6สมัย1ต่อ2เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ4ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านเพจ Army Radio เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมช่วงบ่ายนะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพไหมคุณ
1: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้อยู่แต่เราดูข่าวอยู
0: ่ฝนตกหนัก
1: หนักค
0: ่
1: ะ
0: มากๆนะครับช่วงสักประมาณบ่าย2เนี่ยนะครับก็จากฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้มีเหตุในส่วนของต้นไม้ขนาดใหญ
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ล้มแล้วก็มีเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับหลายต้นล้มลงมาทับรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะพังยับเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่บริเวณซอยลาดพร้าว94นะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแต่ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการส่งไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องติดตามคุณผู้ฟังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับ
1: ตัวดิฉันเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ต้องฟังข่าวเพราะว่ามีแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆก็คือบริเวณมณฑล
0: เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เดี๋ยวเย็นมาฟ้ามืดเย็นมาฟ้ามืดเย็นๆตกเงี้ยประจำนะครับ
1: มาตามนัด
0: มาตามนัดนะฮะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเอามาดูกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ปิดฉากลงโดยสมบูรณ์แล้วก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราจำกันได้ส่งแรงเชียร์แรงใจลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญได้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดขึ้นที่นาโกย่ามิซูโฮกพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามเก่ามีความจุประมาณ 30,000 คนด้วยกันซึ่งพิธีปิดเนี่ยเริ่มขึ้นตามเวลาประเทศไทยช่วง 16:00 นะครับโดยธรรมเนียมของการจัดการแข่งขันช่วงพิธีปิดญี่ปุ่นได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับกาตาร์ซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งต่อไปนะครับนั่นก็คือครั้งที่21จัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปีนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยค่ะเรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะจบอันดับที่7ของตารางค่ะด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันนะคะขณะที่ภูริพลบุญสอนรมกฎหนุ่มไทยค่ะได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะหรือว่า OCA เนี่ยเลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีธา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะหรือว่าภูริพลเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและของอาเซียนนะคะโดยเป็นนักกรีธาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่เมื่อปีพุทธขออภัยค่ะเป็นปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคุณสุภาพรก็บอกว่างงๆอ่ะไม่รู้ว่าเขามีรางวัล MVP แบบนี้ด้วยนะครับเมื่อน้องได้รับแล้วก
1: ็
0: ไปค้นดูก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆ
1: ยิ่งใหญ่
0: นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยก็ตามเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของการจบอันดับที่7ของตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจบอย่างเจ้าเหรียญทองเนี่ยก็คืออย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะคงมาตรฐานของเขาไว
1: ้
0: เนี่ยนะครับ
1: ยังรักษาระดับไว้ได้ดี
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ปี2028ก็เป็นมิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาด้วยเดี๋ยวส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในศึกโอลิมปิกต่อฝั่งครับเอามาว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยปภ.ก็มีการสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเช้าที่มีการประชุมในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ท่านนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเนี่ยนะครับท่านก็มีการสั่งการด่วน4ข้อสั่งการด้วยกันครับ
1: ค่ะ4ข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนและระบบสื่อสารและให้จังหวัด ปทุมธานีและนนทบุรีนะคะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและนอกจากนี้ยังมีกำชับเพิ่มเติมนะคะให้กับหน่วยทหารเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมตามภารกิจสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือสั่งการด่วนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเรามีบรรยากาศที่ท่านไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าจัดเก็บขยะฟื้นฟูสถานที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายในหลากหลายจุดนะครับตามที่เราเห็นแผนเนี่ยก็คือ33จุดใน16เขตนะครับซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเอาขออภัยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาพรวมตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกันบ้างนะครับปภ.เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งก็ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับจำนวนทั้งหมด 1,171,165 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับปภ.เขาก็เร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่แหละคุณสุภาพรนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรในการเร่งสูบน้ำอันนี้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาดำเนินการเป็นลำดับแรกแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับก็ไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปถึงนู่นเลยเขามองระยะยาวว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะเร่งในการทำความสะอาดฟื้นฟูต่อไปครับ
1: ค่ะและจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะทั้งคือวันที่5จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยนะคะตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมก็จะกระทบบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอธิบดีกรมชลประทานด้วยท่านไปลงเรือนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมในการป้องกันแนวน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครก็มุ่งหน้าโดยปัจจุบันท่านบอกนิดนึงว่ายังไงนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่านก็ได้บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับน้ำได้ค่ะแม้จะมีทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็มีเสียงของท่านใช่ไหมคะบางช่วงบางตอนของการลงพื้นที่ก็ไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: 5-6 วันที่เรานั่งประชุมกันอยู่ในห้องเนี่ยผมฟังการบรรยายของทางภาพรวมของการบริการน้ำตั้งแต่ที่มีกรมชลประทานแล้วก็การคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมารวมทั้งการแนวป้องกันของทางกทม.ที่บอกว่ามีความมั่นใจว่าแนวป้องกัน88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความที่จะป้องกันน้ำได้เลยวันนี้มาดูว่าปริมาณน้ำที่มันจะที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไรนะครับวันนี้มาดูตอนนี้ปรากฏว่าพอมาดูในพื้นที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจในส่วนของผมนะครับว่ามั่นใจว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณเมตร60เซนก็แสดงว่าไม่ว่าน้ำเหนือจะลงมาน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเรายังมีส่วนต่าง
0: เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บเสียงมาที่นะ ความสูงของน้ำเนี่ยเมตร60เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่ด้านของปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้88กิโลเมตรเนี่ยเขาได้เสริมแนวคันเสริมความแข็งแรงไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานก็มีการว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าไปแล้วซึ่งก็ถ้า
1: การบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการบูรณาการกำลังคนและเครื่องมือระหว่างเหล่าทัพกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานค่ะโดยน้ำฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายออก3ทางด้วยกันนั่นก็คืออ่าวไทยแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะนี้นะคะได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยกรมทางหลวงเองได้มีการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อเนี่ยมาช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่อย่างเช่นที่นอนตู้เตียงไปทิ้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะสำหรับที่อ่อนนุชขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยจะดำเนินการเป็นรายเขตใดที่น้ำลดลงก่อนก็จะเข้าดำเนินการก่อนในส่วนเขตที่สถานการณ์ยังหนักก็จะดำเนินการตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับก็มาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามทางวิทยุนะครับถ้าใครอยากจะเห็นภาพนะครับเป็นคลิปไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะในการที่กองทัพบกเราได้มีการนำรถเกราะพยาบาลนะครับรับส่งคุณแม่เพิ่งคลอดบุตรใหม่อ่ะนะจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลที่เขามีการตั้งไว้เนี่ยนะครับก็เป็นการดูแลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าอยากจะมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากที่จะนำเสนอมากเพราะว่าเป็นพลังของเยาวชนที่เราเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารหรือว่าลูกหลานรอดอนี่แหละท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการรวมพลังรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายด้วยกันคุณสุภาพรเขาลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยกรอกกระสอบทรายการแจกอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมการบรรจุเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในอื่นๆอีกหลากหลายมิติเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็นี่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนของชาติเหล่านี้ค่ะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นรอดอจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเมื่อน้องๆสำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วนะคะน้องๆก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีทั้งคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัยมีศักยภาพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเมื่อได้รับการเรียกพลเพื่อเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ที่สำคัญกำลังพลสำรองเหล่านี้ค่ะไม่ได้แยกออกจากสังคมนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังคงดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนและสิ่งที่ได้รับจากการฝึกค่ะทั้งความมีวินัยความอดทนความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความมีจิตสาธารณะจะยังคงติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในทุกช่วงเวลาค่ะ
0: ครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับของการพัฒนาเยาวชนให้ติดตัวผมเป็นภาพและก็พร้อมร่วมกันสร้างความมั่นคงรอยยิ้มของ

0: การณ์น้ำท่วมอุทกภัยนะคะหน่วยทหารค่ะกองทัพบกเนี่ยยังคงจัดกำลังพลระดมสภากำลังอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนราชินีค่ะกองพันธันราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันธันราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะคะมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อรถยางเกราะร้อยยาง BTR-3Sรุ่นลำเลียงพลแบบพยาบาลไม่ได้ใช้เพียงแค่ภารกิจด้านความมั่นคงในการรบอย่างเดียวนะคะคุณณัฐา
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ค่ะเรานำมาใช้เพื่อภารกิจการส่งหนูน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่พร้อมคุณแม่จากโรงพยาบาลสนามถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่ลูกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณณัฐาได้บอกไปเมื่อต้นรายการคลิปไฮไลท์ของเช้านี้เลยนะคะกับเพจอามิเรียเราซึ่งเราจะได้ภาพบรรยากาศการนะคะที่เกิดเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังกันเดี๋ยวเราสองคนนะคะในช่วงของการรับฟังเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เราสองคนจะบรรยายสำหรับใครที่มาดูรับชมทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศค่ะก็ไปรับชมพร้อมกันเนาะ
1: นี่คุณสมโพธิได้นำคลิปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะได้เห็นกำลังพลส่วนหนึ่งพร้อมด้วยทีมคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเขานำแม่แล้วก็ลูกน้อยที่เพิ่งคลอดขึ้นยานเกราะลำเลียงแบบพยาบาลนี่แหละนะครับแต่เดิมแล้วซึ่งควรจะเป็นรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพแต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนะครับจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยมันมีน้ำท่วมคุณสุภาพรนะรถพยาบาลรถกู้ชีพเนี่ยมันลุยเข้าไปไม่ได้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้รถยานเกราะพยาบาลนี่แหละครับ
0: ค่ะก็คือบรรยากาศภายในตัวรถยานเกราะนะคะก็จะมีคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในรถมีกำลังพลทหารคอยถือขวดน้ำเกลือให้ค่ะขณะที่รถยานเกราะก็เคลื่อนตัวจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีสำหรับผู้ชายที่นั่งใกล้คุณแม่นะคะเพิ่งคลอดนี่ก็น่าเป็นคุณพ่อค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลอย่างเช่น TikTok นะคะรวมไปถึงก็มีน่าจะเป็นTikTok ของคุณพ่ออ
1: ่
0: ะคุณพ่อก็บอกว่าขอบคุณมากรู้สึกแบบดีใจที่แบบทหารเนี่ยแบบนำแบบยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือเขาเป็นรู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกมาก
1: อันนี้คือภาพบรรยากาศในรถนะครับรถยานเกราะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศในรถยานเกรา
0: ะ
1: ซึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยก็มีกำลังพลส่วนหนึ่งเขาถือสายน้ำเกลือนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยอย่างใกล้ชิดขอบคุณนะครับพี่ๆทหารขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณในการที่นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายคุณพ่อขออภัยนะครับในการเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเพิ่งคลอดเนี่ยไปโรงพยาบาล
0: ฝากเอ็นดูน้องด้วย
1: ไปยังที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นคลิปช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ราชบุรีก็มีด้วยนะครับ
0: ค่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเป็นการดูแลในเรื่องของบริการทางการแพทย์กรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบขนย้ายของขึ้นที่สูงแจกอาหารน้ำดื่มและยาค่ะรวมไปถึงในส่วนของบ้านโป่งนะคะการจัดเตรียมศูนย์พักจัดเตรียมกระสอบทรายผักดันผักการไถที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะกรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายจำนวน100กระสอบนั่นเองค่ะ
1: ก็สุพรรณบุรีนะครับกองพลทหารราบที่9นะครับเขาก็มีการจัดกำลังพลร่วมกรอกกระสอบทรายแล้วก็เสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะครับเราติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็ยังมีการปฏิบัตินะครับของหน่วยย้อนกลับไปที่ปัจ
0: จุบันระหว่างนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑล2ค่ะลงไปตรวจติดตามการดำเนินงานของทาง

0: ของการรับการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้มีการเปิดทางแอปพลิเคชันทางรัฐเขาบอกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะ
1: ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ ขออภัยนะคะปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วนะคะจำนวน 850,000 คนด้วยกันค่ะคุณณฐาคะ
0: ครับก็เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีการเปิดมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคม 8:00 น.นะครับแต่ว่าส่วนท่านใดเนี่ยที่เป็นผู้ที่ประสบภัยนะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลแต่ว่าไม่สะดวกอ่ะที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอะไรเนี่ยนะฮะนะบางคนอยู่กันผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปยังในส่วนขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้ตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้แล้วมีความสามารถที่สามารถลงได้เนี่ยก็ยังลงกันได้อยู
1: ่ยังลงได้ค่ะ
0: ก็นำมาชี้แจงฝากกันมีเรื่องที่แอปทางรัฐเขามีการแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำๆน่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เอามาชี้แจงแล้วค่ะถึงกรณีดังกล่าวข้อความถูกส่งจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะเพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางสำหรับแจ้งข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้อความจากแอปทางรัฐจริงแต่ก็น่าจะเกิดจากการเขาเรียกนะขัดข้อง
0: ขัดข้อง
1: ก็กำลังมีการดำเนินการในเรื่องของปรับปรุงระบบอยู่นะคะ
0: ก็ติดตามการคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในภาพรวมของวันนี้นะครับมีการซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8ติดตามกันในช่วง15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันในส่วนของหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเตรียมที่จะรับน้องๆทหารใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลามาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมณัฐฐาจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: 0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริง
9: ๆนะขอบคุณนะแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
12: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
13: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
12: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
13: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมว

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณ

0: เติมอาหารไทยแคลพลัสออยเลขที่10-1-03756-5-007-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: โกโก้

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง25นาทีโดยประมาณมาแล้วครับ7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา55นาทีโดยประมาณสถานีวิทยุวสป.711ลพบุรีครับ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณจอสอนไม่ใช่สิเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี AM 855ครับส่วนที่จอสอน1เนี่ยเราเจอกันช่วงช้าไปแล้ว8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตอนนี้เรามาเจอกันช่วง20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาไปจนทั้งสอดแจ้งเลยถึงตีห้าเลยเยอะหลายท่านบอกแม่ลุงช้างไม่พูดถึงปุ๋ยเลยนะพูดครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวสายๆหน่อยก็ที่สำโรงชัยสำโรงชัยนี่ก็อยู่ไผ่สาลีนครสวรรค์บ้านวิเข็มเนาะเขาสั่งปุ๋ยมา1ตันผมแถมให้2กระสอบครับสั่งรอบ2แล้วพี่เข็มวันนี้เราซับน้ำตา2กระสอบซื้อ2ตันซับน้ำตา4กระสอบแล้วก็ให้โบนัสไปอีก10กระสอบวันนี้ท่านซื้อ2ตันท่านได้54กระสอบครับแถมไม่ไปเลย14กระสอบเฉพาะในช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเอ๊ะแล้วลุงช้างจะเหลืออะไรผมไม่รู้ครับเพราะเรารับเงินเดือนมีหน้าที่โฆษณาให้เขาแล้วก็ให้ทีมงานไปส่งให้เขาเป็นเรื่องของทางโรงงาน

แล้วล่ะนะเขาบอกมันไม่ได้พี่น้องบ้านเราชาวไร่ชาวนาจะสูญเดือดร้อนหนักต้องให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเครื่องดื่มโกโก้โอ้โหร้อนๆมาชงเลยธรรมดาเสียงไม่มีแล้วนะเนี่ยพอได้โกโก้ร้อนๆก้องแกงก้องแกงหน่อยอ้าวอร่อยสิบำรุงสมองบำรุงสายตาด้วยนะฝากไว้หน่อยกันแล้วกันโกโก้รวมไปถึงสมุนไพรไทยทิพโอสดแล้วก็ไทยแคลพัดวันนี้ครับไปซื้อกับตัวแทนกันหน่อยอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ส่วนโกโก้มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกกับร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วเท่านั้นนะครับนอกนั้นสั่งซื้อกล่องละ300บาทซื้อ2กล่อง500บาทครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รมิกซ์ออยล์นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตบำรุงตับบำรุงร่างกายว่างั้นเถอะนะครับใครที่ทานอาหารเค็มมากๆก็ระวังกันแล้วกันโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนแม่รสชาติเค็มๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในโซเดียมเพียบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เบาๆซะหน่อยถ้ามันยังหิวนอนไม่หลับมันท้องมันหนังท้องไม่ตึงนี่ลุงช้างแนะนำเลยดื่มโกโก้ร้อนๆนี่โกโก้นี่เอาจริงๆนะอ่ะวางแผนรับมือกันไว้นะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาฝนฟ้าถล่มซ้ำนายกอนุทินสั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเกาะติดไฟเขียวประกาศเขตภัยพิบัติใน27จังหวัดนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดตามมาแล้วครับนะฟ้าฝนถล่มในคราวนี้นะสั่งเยียวยาทะลุ 700,000 สุภาพีเอาจริงฟันร้านค้าช่วยโอกาสขยับราคายกทัพธงฟ้าออกช่วยนะเน่ๆฉลองแชมป์ AGT อเมริกันสกอตชาเลนจ์นะตั้งขบวนรถวิ่งรอบใจกลางกรุงเลยแฟนคลับสุดคึกคักรอกิ๊ดกันต้อนรับก็เก่งนะเด็กอายุ16นะไปคว้ารางวัลชนะเลิศอเมริกันกอสคาเลนเข้ามานะครับคุณผู้ว่าเตรียมรับมืออุทกภัยผวาฝนซ้ำ 4-13 ตุลา27จังหวัดอ่วมท่วมขยายวงสนช.คุมระบายน้ำเขื่อนนะครับเนวินหนูหวานฉ่ำอวยพรนั่งกันนายกยาวเลยนะอวยพรนั่งนายกยาวขอให้เป็นนายกยาวๆนะก่อนหนุนทบทวนปมใช้ภาษีปราบเรื่องใครป้องสุชาดาอ๋อไม่ใช่เรื่องใครปมเงินภาษีปราบเรื่องใครร้องสุชาดาคุณเรื่องใครคุณเรื่องใครอ่านเร็วเกินไปผิด สินค้าราคาแพงระวังนะครับให้คุ้มเข้มเรื่องไข่ไก่หน่อยให้ลงทะเบียนเยียวยานะครับเพราะว่ามันขึ้นพุ่งเหลือเกินทหารเรืออเมริกามาแล้ว 5,000 นายยกพลขึ้นบกท่องเที่ยวไทยคึกคักเชื่อมสัมพันธ์ทั้งสองชาตินะครับข่าวล่าวันนี้5ตุลาคมครับ

0: ช่วงนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือลำบากเหลือเกินเนาะมีการแชร์ว่อนเลยข้อความระบุว่าผู้สูงอายุทั่วประเทศทุกคนจะรับเงินจำนวน 3,000 บาทโอนเข้าบัญชีในวันที่9ตุลาคมอ้างว่าเป็นมาตรการหรือนโยบายจากรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและก็ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อกันไปทีนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมครับเนื่องจากยังไม่มีประกาศหรือข้อมูลยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการจ่ายเงินพิเศษจำนวน 3,000 บาทให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศในวันดังกล่าวจริงอย่าเพิ่งเชื่อเฟคนิวส์นะนะครับขอบคุณทางปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วนี่กับทหารพัฒนาครับไปช่วยกันเอาขนหญ้าขนฟางอาหารหมาอาหารแมวเวชภัณฑ์ไปบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมเวลาหมดแล้วครับแหมแป๊บเดียวช่วงนี้โฆษณาไม่มีมีแต่อยากจะกระจายข่าวช่วยเหลือพี่ดองมากกว่า0812901691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: พวกเรา
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งชา
1: เร่งรีบตอนนี้ดอกบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก่ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเซิร์นนะคะ
4: ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนและต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่เวลา10 นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางรับมืออุทกภัยภาคกลางจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระยะแรกเริ่มส่งผลในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆและเวลา10 นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศบ่าย2:30นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าตำรวจไซเบอร์เตรียมคุมตัวนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงษ์ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาหลังจากถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ภูเก็ต ICU

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
1: ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0

0: ันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ถึงเวลาก็มารายงานตัวกันเนาะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: นี่เลยครับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: วสป .711AM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: 855AM
1: จส .1 กรุงเทพ AM เหมือนกัน657
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: FM 91.75 วิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 91.75 FM
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: 92.50 FM
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จทล1197จังหวัดลพบุรี AM เนี่ยนะ
1: อย่าเบื่อกันซะก่อนเนาะอย่างจส1ฟังกันทั้งวันทั้งคืน
0: ก็ฟังกันไป
1: วสปก็ทั้งวันทั้งคืนจทลก็ทั้งวันทั้งคืน
0: ฟังกัน
1: ฟังสดบ้างรีลันบ้างเนี่ย
0: ช่วงถึงเวลาก็ฟังกัน
1: เมื่อวานคุณแม่จากกรุงเทพบอกไม่เห็นได้ยินเสียงเลยกลางวันเนี่ยฟังจอสอนหนึ่งกลางวันไม่มีเสาร์อาทิตย์นะ
0: วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มี
1: ครับฟังวสป .711 ที่จทล .1197 สิแล้วก็ที่ค่ายจักรพงศ์มีทุกวันไม่มีวันหยุดด้วย
0: รับฟังกัน
1: ครับก็ฟังกันแบบเนี้ยสบายๆมีข่าวมาเล่าให้ฟังบ้างหลายคนบอกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยชื่อโฆษณาปุ๋ยเลยไห
0: ม
1: น้ำขนาดนั้น
0: น่ะน้ำมันยังท่วมมันอยู่นะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยก็คงยังต้องรอน้ำแห้งนะ
1: มีไปวันนี้
0: ไปไหนอ่ะ
1: นี่เลยสำโรงชัยไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
0: อยู่ว่าสั่งมา1ตันเนี่ยนะ
1: แถมให้2กระสอบ
0: แถมให้เขาไป
1: ครับ
0: ด้วยก
1: ันไปเขาเคยใช้ครั้งที่2แล้วนี
0: ่ขอบใจมาก
1: ครับ
0: ที่สั่งซื้อกันใหม่
1: ใช่
0: ใ
1: ครที่น้ำท่วมก็แสดงความเป็นห่วงบรรยายที่บางคลาก็ดีนะ
0: เป็นไง
1: บางคลานี่ท่านนายกเอารถขยะมาเก็บขยะมาดัดแปลงเป็นรถยกสูงอ่ะแล้วก็ที่ไหนที่นั้นที่ไม่แน่ใจ
0: ที่น้ำท่วมมาแน
1: ่ที่น้ำท่วมนี่อ๋อที่สักแก้ว
0: สักแก้วไม่ใช่ลพบุรีนะ
1: ไม่ใช่สักแก้วลพบุรีสักแก้วจังหวัดเดิมอยู่ประจีนบุรีใช่ไหมล่ะ
0: สาแก้วจังหวัดสาแก้วนะ
1: ครับ
0: ติดเขมรนะ
1: โน่นปศุสัตว์ร่วมกับทหารพัฒนาเขาขนหญ้าขนอาหารแมวอาหารหมาไปให้พี่น้องชาวบ้านชาวนาที่ว่าสัตว์เลี้ยงไปไหนไม่ได้
0: โอ
1: ้
0: เขาเลี้ยงสัตว์เอาไว้แล้วไม่มีอาหารให้สัตว์กินเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ก็ไปปศุสัตว์ก็จัดการขนไปให้เรียบร้อยแม่ยินดีด้วยนะครับ
0: ช่วยกันในคนไทยด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ดีก็ไปช่วยคนอื่นเขา
1: โอ้ไปช่วยทำไมอ่ะ
0: ทุนการศึกษาก็ให้เขาน่ะ
1: ครับช่วยเขาช่วยเราสองคนดีกว่า
0: สบายใจ ซื้ออะไรก็สั่งซื้อกันได
1: ้อยากซื้ออะไรก็โทรหาลุงช้างสิ
0: 0812901691
1: 0812901691
0: เนี่ยสั่งซื้อกัน
1: ครับผม
0: พี่
1: บรรจงพี่บรรจงอยู่หนองนานะแต่จริงๆแกเป็นคนบ้านหมอตลับบุรีบ้านอยู่ตัวแถววัดโคกมะขามนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แต่โทรบอกมาลุงช้างเดี๋ยวมาทอดกฐินด้วยกันวันที่1พฤศจิกาแถวว
0: ัด
1: ที่หนองน้อยอ่ะไอ้บ้านอะไรนะ
0: บ้านตลาดน้อย
1: ตลาดน้อยตลาดน้อย
0: วัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยเพอบ้านหมอจังหวัดตลับบุรีเนี่ยนะ
1: ผมจัดงานที่ไรแกมาทุกทีละมาทั้งหมู่บ้านเลยนะ
0: ขอบคุณ
1: ผมขึ้นร้องเพลงนี้เอารางวัลมาให้เลยนะ
0: เออ
1: แม่ถ้าไม่ใช่งานกุศลเอาหมดเลยนะ
0: นั่นเ
1: ด้วันนั้นโจเล่ก็ได้หลายตังค์เหมือนกันนี
0: ่ขอบคุณที่ให้รางวัลกัน
1: วัดวังเวิร์นนะไอ้เราก็ร้องไม่ค่อยจะเป็นนะพี่บรรจงสั่งโกโก้มา ส่งไปเมื่อวานแล้ววันนี้น่าจะได้รับแล้วเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้เขาคงจะได้
1: ชงได้กระอักแล้ว
0: น้ำร้อนไปแล้วล่ะใส่น้ำร้อนไปแล้วล่ะ
1: อร่อยขอบคุณผอ.สนั่นด้วยนะครับอยู่กำแพงตำบลกำแพงอำเภอละงูบอกชอบใจตรงที่มันมีฮาลาลด้วยเนี่ยอร่อย
0: โกโก
1: ้โกโก้โกโก้ผอ.แกเป็นมุสลิมไง
0: โอ้ขอบคุณคิดถึงนะท่านผอ.
1: ครับผอ.สนั่น
0: คิดถึง
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ฝากสลัมอะเลกุมะไปด้วยนะ
0: โอ้มีมะด้วยไงนะ
1: เอ้าคนต้องมีมะดิใช่ไหมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะอ่านให้ฟังงานกฐินแน
0: ่นั่น
1: เต้แต่วันนี้ที่แน่ๆเลย4โมงเย็น
0: 4โมงเย็นวันนี้วันจันทร์เนี่ยนู่นนะ
1: หาย
0: สี่หูเนี่ยนะ
1: ตำบล
0: ตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันทร์ป่ะ
1: จังหวัดสิงห์บุรี อันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิด
0: จะจำไม่ค่อยได้นะทีความจำไม่ดี
1: ก็บอกให้กินโกโก้ทุกวันเช้าวันเย็นแบบผม
0: โกโก้เด้อนะ
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาดูแต่อะไรกันตอนเช้าใครก็ส่งภาพอะไรมาให้ดู
0: แล้วเขาบอกดูแล้วมันสมองไม่ดีเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องกินโกโก้โกโก
0: แล้วละ
1: วันนี้ภาคเหนือ160ครับลดลงมาแล้วนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไง
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็160ภาคกลางก็60แต่ว่าตกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
1: สมุทรสงครามครับ
0: นี่ภาคกลางเนี่ย
1: ภาคตะวันออกครับฟังอยู่855นี่นะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
0: ร้อยละ60ของพื้นที่
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟังอยู่ที่สตูลตอนนี้เป็นไง
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและ
0: จังหวัดสตูลที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
0: 60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับผม
0: พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ฟังกันไว้บ้าง
1: ชาวบ้านทุ่งบ้านกลุ่มบางบานตอนนี้จมถึงชั้น2แล้ว
0: น่า
1: ห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีใช
0: ้น่าสงสารคนบางบานเนาะ
1: วอนให้เปิดทุ่งรับน้ำเยียวยาหน่อยเถอะ
0: นี่
1: พอคุณพอขนุนนาง
0: สองชั้นแล้วนี
1: ่นอนหลังคาก็กาเบอร์เดิมเข้าไปท่านนายกบอกสอสออย่าทิ้งประชาชนนะ
0: ไปดูแลประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมเนี่ยนะลงพื้นที่ไปดูแลเขาบ้างนะ
1: ตอนนี้ใครยังเป็นว่าที่ผู้สมัครสมัยหน้านะลงแนะนำตัวกันได้เลยนะป๋าเรวัตยังลงแล้วเลย
0: ลงแล้วไงนะ
1: ก็ลงแล้ว
0: ไปที่ไหนเขาอยู่สุดสายไหนเนี่ย
1: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปที่ไหนก็ตามแกบอกว่าผมไม่ได้หวังเป็นสส.ปาร์ตี้ลิสต์นะผมหวังเป็นบัญชีรายชื่อ
0: บัญชีรายชื่อเนี่ยคนรู้จักกันทั่วเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวขอให้ประสบความสำเร็จนะป๋านะ
1: ทุกคนแหละ ใครมาดึงผมไปสมัครสสก็ไม่รู
0: ้
1: ความรู้ไม่มีไปสมัครไม่ได้ถ้าเป็นสสเดี๋ยวก็โดนลากออกเหมือนคุณลมเมื่อวานก่อนอีก
0: เขาเชิญออก
1: เขาเชิญออกใช่ไหม มีรายงานข่าวสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: เป็นยังไงเวลาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเน
1: ี่
0: ย
1: โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดนี้ชาวบ้านพื้นที่หมู่3
0: ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน
1: ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วก็บ้านถูกน้ำท่วมถึงชั้นที่2แล้ว
1: ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินเข้าออกครับนอกหมู่บ้านเนี่ยนะ
0: แล้วก็บางครอบครัวก็ต้องไปเช่าห้องอยู่อาศัยชั่วคราวนะ
1: จะให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้น
0: บางคนก็ต้องไปพักโรงแรมนะ
1: ครับ
0: โอ้ขนาดเห็นใจเนี่ย
1: เดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะทีนี้จากการลงพื้นที่พบว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเกือบทั้งหมดครับ
0: แล้วก็เริ่มขึ้นถนนและเป็นวงช่วงช่วงด้วย
1: ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเสริมคันดินและกระสอบทราย
0: เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันข้ามถนนไปพื้นที่เพิ่มเติม
1: รถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนต้องนำมาจอดไว้บนถนนที่ยังไม่ท่วมนะครับ
0: ขณะที่ภายในชุมชนหลายจุดด้วยกันเนี่ย
1: มีน้ำท่วมสูงจนบ้านเรือนบางหลังเนี่ยไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามปกติ
0: อยู่กับน้ำแต่ใช้ห้องน้ำไม่ได้
1: ชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคุณนารีรัตน์เนี่ย
0: ว่ายังไง
1: ก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันเร็วมาก
0: มาเพียงแค่
1: 8วัน
0: 8วัน
1: ระดับน้ำเพิ่มขึ้นครั้งละ50-60เซน
0: บางวันก็ขึ้นถึงท่วมบันไดเลย2ชั้นนู่นน่ะ
1: ครับปัจจุบันบางบ้านน้ำท่วมถึงชั้น2แล้วล่ะส่วนบ้านที่น้ำท่วมถึงหลังคาเจ้าของบ้านก็ต้องย้ายไปเช่าที่พักอาศัยนอน
0: บางบ้านมันต่ำมานะ
1: ครับ
0: ท่วมถึงหลังคาน
1: อนถึงหลังคาก็ไปนอนหลังคาที่สมัยหน้าของกาเบอร์เดิมไงแล้ว
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ครับปีนี้ถือว่าน้ำท่วมหนักครับ
0: ระดับน้ำก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1: การใช้ชีวิตประจำวันได้รับผลกระทบอย่างมาก
0: โดยเฉพาะในการเดินทางไปทำงานเนี่ย
1: ต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่อเผื่อเวลาเดินทาง
0: เพราะว่าต้องใช้เรือเข้าออกพื้นที่ด้วย
1: ขณะที่น้ำไหลแรงผู้สูงอายุยิ่งเดินทางลำบากบางรายนี่ต้องอยู่แต่ในผ้าเนี่ย
0: น่าเห็นใจ
1: ปัญหาสำคัญคือห้องน้ำอะดิ
0: ห้องน้ำอยู่กับน้ำเนี่ย
1: ไม่สามารถใช้งานได
0: ้อ
1: ะเพราะน้ำมันท่วมสูงหากจะพายเรือไปก็เสี่ยงจึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหาห้องน้ำชั่วคราว
0: ห้องน้ำชั่วคราวอ่ะนะ
1: โดยเฉพาะห้องน้ำที่สามารถลอยน้ำได
0: ้แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมไปก่อนนะนะ
1: ครับเอาก็เรื่องยาวแหละครับ
0: นั่น
1: อย่าลืมดูแลสายตาด้วยนะอย่าปล่อยให้ตาแดงฉี่หนูเนี่ยสังเกตดูนะจะปวดน่องเหมือนเป็นตะคริวนะตาแดงมีไข้เนี่ย
0: คนเป็นฉี่หนูเนี่ยนะ
1: ใช่ อย่าไปแช่น้ำเกิน3ชั่วโมงนะ
0: แม่มันอยู่กับน้ำจะไม่แช่น้ำยังไง
1: ตอนนี้เป็นฉี่อนุทินไปก่อน
0: ฉี่หนูเนี่ย คือเลยก็ชื่อหนูอ่ะนะ
1: ก็จะสังเกตดูนะมันจะเหมือนเป็นตะคริวอ่ะปวดที่น่อง มีไข้แล้วรู้สึกตาแดง
0: โอ้คนเป็น
1: ไม่มีแรงตัวสั่นอย่างเงี้ย
0: ฉี่หนูเนี่ยอันตรายนะ
1: รีบพบแพทย์พบหมอเลยนะครับ
0: ถึงชีวิตเที่ยวนา
1: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงนี้จะเป็นไบโอดีเนี่ยนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย
1: ครับ
0: เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เหมาะกับสวกับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
0: รับประทานว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายมื้อละ3เม็ดเลยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: กินแคปซูลไม่ได้ก็ชงกับโกโก้สิ
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: ผงลงชงกับโกโก้นะ
1: ขวดนึงตั้ง100เม็ด690บาท
0: ไม่แพงอ่ะนะ
1: ซื้อ1คาราเบล4ขวดอะ
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: แถมให้อีกขวดนึงด้วยนะ
0: ไบโอดีนะ
1: ครับ
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีอยู่ร้านจริงวันจันทร์ช่องแค
0: นี่ก็ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: มีบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมกับที่จะไปหายสี่หูวันนี
0: ้วันนี้นะหายสี่หูนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้ออุดหนุนตาปิดากัน
1: ใช่แม่ค้าน้ำปั่นหนองหงวอนคู่กรณีเห็นใจหนูหน่อยเถอะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เอารถมาชนร้านหนูพังนี่8เดือนแล้วนะ
0: คดียังเงียบง่าย
1: ผมไม่ใช่เหมือนเขามาหากินอะไรแล้วนะ
0: โอ้เขาก็ขายของรถมาชนร้านเนี่ยนะ
1: เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานการร้องเรียนจากคุณรัชนูพุ่มแจ้
0: อายุ40ปีแม่ค้าขายน้ำปั่นเนี่ยนะ
1: นู่นในเทศบาลหนองหงอำเภอหนองหงบุรีรัมย์นู่นรถชนร้านพังมา8เดือนแล้ว
0: อ้าว
1: ไม่มีการเยียวยาไม่มีการคุยค่าเสียหายกันเลย
0: น่าเห็นใจเขานะ
1: เออไปบอกตำรวจก็ยังเฉยต้องร้องผู้สื่อข่าวอีกแล้ว
0: ผู้สื่อข่าวไปดูซิเล่า
1: บอกเหตุการณ์เกิดตั้งแต่25กุมภาพันธ์69
0: โอ้ล่วงต้นปีนะ
1: เออรถตู้รับส่งนักเลงอะ
0: นักเรียน
1: กำลังจะกลับรถบริเวณหน้าร้านเกิดไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุก4ล้อ
0: ส่งผลให้รถบรรทุกได้เสียหลักพุ่งชนร้านขายน้ำปั่น
1: จังเลยตุ้ม
0: ร้านของเขาอะนะ
1: อุปกรณ์ของร้านเครื่องหาปมหากินพังหมด
0: พังเสียหายต้องหยุดขายของ
1: ราคารายได้เลี้ยงชีพแล้ว
0: น่าเห็นใจเลย
1: ทราบว่าตำรวจสภ.หนองหงส์ดำเนินคดีกับคนขับรถทั้งสองฝ่ายตามขั้นตอนของกฎหมายเสื่อมการชดใช้ค่าเสียหายต้องรอการพูดคุยตกลงกัน
0: ต้องคุยตกลงกันทำให้ตนเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
1: ออ
0: มาซ่อมร้านเนี่ย
1: เพื่อจะได้ขายได้อย่างเดิมไง
0: เออขายน้ำปั่นเน
1: ี่
0: ย
1: ทางชีวิตด้วยเลี้ยงดูครอบครัวด้วยคุณตำรวจค่ะ
0: น่าเห็นใจนะแล้วชนก็จะพังแล้วไปมาดูแลเขา
1: เออคุณเห็นก็ได้นี่นะ
0: อ
1: ้าวนี่ก็เรื่องนี้ก็อย่าให้ถึงผู้สื่อข่าวเลยถึงตำรวจก็น่าจะจบเลยเนาะ
0: นั่น
1: เด้อ้าวอย่าลืมนะจ๊ะแม่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิง
0: ยาหญ้าบิงนี่ก็ดูแลเรื่องของดวงตานี่แหละ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้นะ
0: ดีแคร์เป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ย
1: ตอนนี้ใครสั่งยาหญ้าบิงเนี่ยอาจจะช้าหน่อยให้ไปดูที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกไปดูร้านน้ำบัวโคกน้ำโรงหรือว่าไปดูที่ร้านจีงวันจันทร์ช่องแคร์ถ้าที่หลงช้างก็น่าจะประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นั่นแหละ
0: ยาหญ้าบิง
1: เพราะโรงงานเขาแจ้งมาว่าน้ำท่วม
0: น้ำท่วมโรงงานไง
1: ครับแต่ตอนนี้ฐานการผลิตก็เริ่มผลิตได้แล้วล่ะแต่ก็อาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยเพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยที่นึง ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่หนึ่งบางทีกองที่หนึ่งส่งเข้าบริษัทอีกที่หนึ่งสี่ที่กว่าจะถึงช้างกับหมูอ่ะ
0: เอาก็ร้อนหน่อยนะสำหรับยาย่าบริงนะ
1: แต่ถ้าเป็นดีแคร์ดูแลสายตาเนี่ยมีได้เลย
0: ตอนนี้ก็ขาย2กระปุก650บาทดีแคร์เนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกินเลย2เม็ดเหมือนกัน
0: ยาย่าบริงเนี่ยนะ
1: มาพูดถึง
0: ดีแคร์เนี่ยนะ
1: พูดถึงยาย่าบริงเนี่ยนะที่ว่ายังไม่มาอะไรอย่างยังไม่มา
0: อะไรอ่ะ
1: วิทยุ
0: อาร์ติเตอร์เนี่ยนะ
1: บอกจะมาวันนี้บอกขอโทษด้วยนะคะ
0: เป็นยังไงคะ
1: เนื่องจากวิทยุสั่งไม่ทันจ้ะ
0: โอ้โรงงานผลิตไม่ทัน
1: มีอย่างที่ไหนล่ะเขาส่งร้านค้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็สั่ง30เครื่อง40เครื่องนี่ลุงช้างสั่งอาทิตย์ละ40เครื่องผมจะไปทำทันยังไงล่ะเนี่ย
0: ผลิตไม่ทันและโรงงาน
1: เออ
0: ย้ายฐานผลิตไปเขมรดีซะบ้าง
1: สงสัยไหมพอไปเขมรก็จะเป็นทานินไม่ได้แล้วเป็นวิทยุ
0: ทาน
1: ทิเตอร์หุ่นเซนหุ่นเซนเป็นไงเป็นไงเป็นไง
0: ไม่มีคนใช้ยี่ห้อเนี่ย
1: ควางไกลดีจังเลยนะ
2: โทรศ
0: ั
2: พท์ค่ะ
1: เอาวางไงละสาวสุพรรณคุณสำรวย
2: จ
1: ้าเอาอะไรเนี่ย
2: เอาดีแค่สองกระปุกลุงช้าง
1: โอเค
2: ไอ้นั่นหนูกินไม่ได้ติดคอ
1: ไอ้นี่มันลื่นปื้ดลื่นปื้ดใช่ไหม
2: ใช่หนูกินยาย่าบริ้งไม่ได้หนูติดคอนะหนูสั่งมาทีละ
1: โอเคอ่ะดีแค่สองกระปุกสำรวยผู้มาลา
2: จ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ส่งไปให้นะสำรวย
2: หวยไม่บอกเลยนะไม่บอกไปนะ
1: อะไรนะ
0: ติดใบเองสิบใบ
1: โชเล่มาเผาผมอีกแล้วใบดีอ่ะ
0: สิบใบ
1: สวัสดีครับคิดถึงคิดถึง
0: คิดถึงผมก็คิดถึงคุณตำรวจ
1: เสียงดีนะสาวนงยศไซเนี่ย
0: โอ้แจ๋วแจ๋วคนทุกพันธ์เสียงดีอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนใครอยากให้ลูกหลานเป็นนักร้องนะพอท้องใน8เดือนกว่าย้ายบ้านไปอยู่สุพรรณบุรี
0: เอาย้ายไปทำไม
1: มันคลอดมาจะได้เสียงดีเหมือนคนสุพรรณไง
0: โอ้คนสุพรรณเสียงดีนะเสรีอย่างเงี้ยนะ
1: แม่ขวัญจิตนี่แม่ขวัญจิตนี่คิดถึงแม
0: ่แม่ฝันจิตนะคิดถึงนะแม่รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: จ
1: ะยิ้มทันทียังไม่ไหวเลยครับผม
0: แม่นี่รู้จักกัน
1: ฟังละโย

0: าเลย
1: เมื่อวานเป็นไง
0: เองน้ำท่วมด้วย
1: เมื่อวานเป็นไง
0: เป็นไง
1: ที่มาจากพม่ามาได้3วัน
0: เออ
1: เดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้กันนั่นแหละ
0: เป็นยังไง
1: ฟ้าเปรี้ยง
0: ฟ้าตายเลย
1: ตายเลย
0: ฟ้าผ่าตายเลย
1: อุตส่าห์มาจากพม่าจะมาทำงานในไทย
0: แกไม่น่ามาเลยเนาะ
1: ไม่รู้ไปสาบานอะไรกับใคร
0: เดี๋ยวนี้เขามีประกันเกี่ยวกับฟ้าผ่าด้วยนะ
1: มีด้วยใช่ไหมคุณจะเข้าหรือยัง
0: โอ้ผมต้องเข้าแล้วล่ะสาบานบ่อย
1: สาบานเลยครับ
0: บิดาเนี่ยระวังให้ดีไปไหน
1: เขาบอกวันที่9ถึงวันที่13ภาคตะวันออกภาคกลางทั้งกรุงเทพนะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะใครจะบอกว่าเมื่อวานฝนจะตกไม่มีตกอะเนาะ
0: ก็มันดีมีเป็นบางที่นะ
1: แล้วก็บอกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที
0: ่
1: ฝนตกหนักบางแห่งพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมครับ
0: น้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากอยู่แล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลก็ต้องระมัดระวังกันจ้า
0: โดยเฉพาะจะมีฟ้าผ่าเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ต้องระวังกัน
1: ฝากไว้ด้วยนะแม่นะโกโก้โหตาช้างเขาอร่อยดื่มเ
0: ถอะโกโก
1: ้ความหวานไม่ใช่ใส่น้ำตาลเขาใส่ซูคราโลสนะครับความมันใช้มะพร้าว
0: อันนี้ใช้มะพร้าวนะ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็มีผงชะเอมีผงโกโก้โกจิเบอร์รี่เกากี้เห็ดหลินจือโอ้เหมือนกาแฟเราเลยเนาะกาแฟเราก็เหมือนกันนะเนี่ย
0: กลา
1: แต่ว่านั้นมีไม่ได้มีเยอะมีแค่สมถังเช่าเกากี
0: ้
1: เห็ดหลินจือและ
0: กระชายดำนี่แหละ
1: มีแค่นั้นแต่ละอย่างมันขมไง
0: กาแฟสองสูตรเลย
1: มันขมเขาก็เลยใช้สุขรสตัดความขมใช้ถั่วขาวตัดความตัดเรื่องไขมันทราน
0: ใช้ถั่วขาว
1: ดับกลิ่นของโส
0: ม
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาก็จะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
1: ช่วงนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย2ถุง900บาทเนี่ยนะถุงเดียว490 2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 น่ะเป็น2ก้อน
0: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง700ซื้อ 1,000 ได้4ถุงแถมทันที
0: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
1: อันนี้1ก้อนนะ
0: เอาไป
1: น้ำท่วมสูงเกือบมิดอกคุณผู้ฟัง
0: เทศบาลบางครา
1: พลิกวิกฤตดัดแปลงรถขยะลุยน้ำขนของช่วยชาวบ้าน
0: ต่อไป
1: วันนี้กิ้งก่องกิ้งก่องคอละขังก้องก้องก้องก้องวันนี้ไม่เก็บขยะนะจ๊ะ
0: มาเก็บกัน
1: วันนี้มาช่วยกันขนของหน่อยแล้วเมื่อวานตอนเย็นๆแล้วมั้งผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าที่อำเภอบางคราน่าเป็นห่วงนะ
0: น้ำท่วมหลายพื้นที่ระดับถึงหน้าอกกัน
1: บางจุดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับ
0: ส่งผลให้สิ่งของจำเป็นจะไปช่วยเหลือประชาชนเอาไปด้วยความยากลำบาก
1: ครับทีนี้ก็เทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอบางคราก็เลยปรับวิธีลำเลียงสิ่งของ
0: หาวิธี
1: ช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
0: นำรถเก็บขยะของเทศบาล
1: มาทำความสะอาดสมัยดัดแปลงใช้เป็นรถขนส่งได้
0: นำอาหารน้ำดื่มไปให้
1: อุปเครื่องอุปโภคบริโภคจัดจุดบริจาคบริเวณหลังโรบินสันฉะเชิงเทราไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยครับ
0: ไปแจกไปจ่ายพนักงานขับรถของเทศบาลเปิดเผย
1: เทศบาลมีรถเก็บขยะ2คันนำรถมาเปรียบเปิดภารกิจชั่วคราวหลังทำความสะอาดรถอย่างเหมาะสมเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: เนื่องจากหลายพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมันสูงเนี่ย
1: รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปได
0: ้รถผ่านไปไม่ได้ก็นำรถขยะมาประยุกต์ในใช้ในครั้งน
1: ี้ถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: เพื่อให้การลำเลียงสิ่งของไปยังที่ช่วยเหลือชาวบ้านได
1: ้สะดวกปลอดภัยรวดเร็วครับ
0: นั่นเ
1: องก็ต้องขอบคุณท่านอำเภอบางคลานะครับยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนหลายจุดทั้งภาครัฐทั้งจิตอาสาทีมกู้ภัยยังระดมกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทั้งอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนย้ายบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
0: ลำเลียงข้าวของอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจะเป็นไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งของให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่เรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ยนะ
1: พี่เปาอยู่ทะเลบกน้ำท่วมรถไปรษณีย์ไปส่งไม่ได้จะไปที่ไปรษณีย์ก็ไปไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้ำลงค่อยว่ากันใหม่

0: ยู่ทะเลบกดอนเจดีใช่ไหม
1: เปาง่ะ
0: เออไปที่นู่นได้ไหมล่ะ
1: ไหนอ่ะไ
0: ปร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีอ่ะ
1: นี่เขาซื้อยัง
0: แต่ว่าสั่งซื้อแล้วไปไม่ได้ไง
1: ไปไม่ได้ก็รอก่อนเดี๋ยวน้ำลดค่อยว่ากัน
0: เออน้ำลดเดี๋ยวมดกินปลานะ
1: มา
0: บอกให้
1: น้ำลดเนี่ยนะแต่ถ้าน้ำหมดล่ะ
0: มดล้ำหมดอ่ะเติมดิ
1: เติมเมื่อไง
0: ครับ
1: เ
0: ติมจะวบจ้ะ
1: กาแฟกาแฟ
0: แฟนี่ครับผม
1: ใจ
0: ได้โกโก้ไปแต่เช้าสายมากับกาแฟใส่โฟกัสด้วยนะ
1: ใส่โฟกัสสำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งนะ
0: จ้า
1: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆให้รับประทานโฟกัสกัน
0: โฟกัสกล่องเขียวๆเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: จะได้เยี่ยวคล่องนะ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ครับ390 บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทซื้อ4กล่องมันก็ได้
1: ตีกองไปยังไงอ่ะ
0: 1,200 บาทครับ
1: อืม
0: นี่เมื่อวานก็ไปร้านสยามฟาร์มาซีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงมา
1: ไปแล้ว
0: สุกิจเภสัชครับ
1: อืม
0: ไปซื้อกันได้เลยฮงหยูโอสดครับ
1: นั่น
0: แล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโม่ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็ร้านสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทครับ
1: ไปซื้อกัน
0: อืมทนฉี่ไม่คล่องกันอยู่ได้อ่ะ
1: มันทรมานด้วย
0: ใช่คนเป็นเบาหวานนิดลูกช้างซื้อมะระกินนกหน่อยเป็นเบาหวานจางก็ไม่หาย
1: ทำไง
0: ต้องกินยาโรงพยาบาล
1: หาหมอเถอะหมอก็ตัวกระเช็คเอาคุณเป็นเบาหวานนะ
0: เอายาโรงพยาบาลมากินซะ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกของเรานี่ล่ะ
0: ถูกต้อง
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: พร้อมกันเลยผูกกัน300ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำสกัดเจนเนี่ย
0: ที่กระดูกก๊อปแก๊ปแต่มันไม่ปวดนะ
1: มันกรุบกรับก๊อปแก๊ปเนี่ย
0: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปเลยเนี่ย
1: น้ำมันงาดำสกัดเจนรับประทานกันไป
0: ใช
1: ่
0: ราคาเดียวกัน300บาท
1: โปรเหมือนกัน
0: 60เมตรนะ
1: ซ
0: ื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ซื้อ4แถม1เนี่ย
0: ถ้าใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วย
1: ไทยทิปโอสดในสูตรดั้งเดิมเนี่ย
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ครับกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องกับลุงช้างไม่เสียค่าส่ง
1: นั่น
0: ซื้อ5กล่องแล้วแถมให้กล่องนึงนะ
1: เขาจะแถมให้
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก
1: ็ทางด้านของไทยทิปโอสด
0: ชนิดแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ยนะ
0: สั่งซื้อกับลุงช้าง2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กระปุกแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับนี่คือยานะจดทะเบียนเป็นยานะฤทธิดวงทวารก็จดทะเบียนเป็นยาแล้วยาบรรเทาฤทธิดวงทวารนะ
1: ของไทยทิปโอสดเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมก็ต้อง
1: ทางด้านของไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500ครับ
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 บาท
0: แถมให้1กระปุกครับ
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ไทยแคลพัด
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผ่านแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลนะถ้าใจร้อนก็ชงดื่มก็เอาจอยมิกฟูดไปชงดื่ม
1: อันนี้จะเป็นแบบผงเนี่ย
0: ชงน้ำเย็นนะอย่าเอาน้ำร้อนนะ
1: นั่นเจ
0: ้ขายราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กล่อง700บาทแถมปี1กระปุก
1: ซื้อ2แถม1เนี่ยนะ
0: เหมือนไอ้ห้าวอ่ะ
1: เหมือนกันไง
0: ไอ้ห้าวไม่โฆษณาแต่ขายดีจังเลย
1: เห็นว่ามีอะไรแถมไงไอ้ห้าวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอก
0: อยากรู้หลังไหนเอาแล้วกันน่ะ
1: โทรไปคุยกับลูกจ้างก็แล้วกัน
0: ขอมีความสุขแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยฟังเสียงสิ
1: เสียงแห้ง
0: ทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยเสียงจะได้ดีสามบุญที
1: ่กระถินกันสามัคคีนะ
0: เอามีข่าวนะกระถินโทรหาโชเล่นะ0812901691
1: ห
0: รือก็0819244377
1: นะ
0: จ้า
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: จ้า
1: จะกองละพัน2,000อะไรก็แล้วศรัทธาของท่านจะบริจาคลงทานติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลผักไห่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายน8พฤศจิกายนก็มีวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนตูมอำเภอตำบลดอนปรูศรีประจันสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลอำเภอบ่อเหล็กจังหวัดสระบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนก็มีที่วัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 29-30-31 ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: เจริญพร
0: ตม6ไล่ล่า40กิโลเมตรใครรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ต้องขบวนการพาจีนเทาข้ามชาติไง
1: อ่ะซ้อนแผนสิ
0: รวบยกแก๊งคาปั๊มน้ำมันเลยครับ
1: นี่ไปจับได้คาปั๊มน้ำมันนี
0: ่ครับนี่ตำรวจจาก ตรวจคนเข้าเมือง6นะเปิดเผยว่าตามนโยบายของพลตำรวจสำราญนวลมา
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.นะ
0: ป้ายแดงป้ายแดง
1: ป้ายแดงเนี่ย
0: กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ
1: เร่งสกัดขบวนการนำพาคนต่างด้าว
0: หลบเข้าเมืองรวมถึงขยายผลไปยังผู้ให้ความช่วยเหลือ
1: และล่าสุดได้สามารถจับกลุ่มขบวนการ
0: และคนลับลอบพาคนต่างด้าวได้หลายรายในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ
1: นี่ที่จังหวัดสงขลานะ
0: โดยทางด้านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กำลังพลทั้งหมดเลยนะครับของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะ
1: ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คัน
0: โอ้รถตำรวจท่องเที่ยวช่วยด้วยนะ
1: ขับมาถนนสายเอเชียหมายเลข2เนี่ย
0: ต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรครับ
1: ที่เขาตามไปจนกระทั่งสามารถไล่สกัดรถได
0: ้บริเวณถนนลพบุรีรามเมศวรตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่
1: จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปตรวจค้นเนี่ย
0: พบหญิงไทย2รายแล้วก็นายหยางชายสัญชาติจีนซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังของรถครับ
1: และจากการสอบสวนเบื้องต้น
0: นายหยางให้การว่าเดินทางหลบหนีมาจากประเทศกัมพูชาม
1: ีจุดหมายปลายทางไปที่
0: ประเทศมาเลเซียเพื่อไปทำงาน
1: โดยหญิงไทยได้ร่วมเดินทางไปด้วย
0: ได้รับค่าจ้างในการลักลอบนำพาเป็นเงิน
1: 10,000 บาท
0: เนี่ยไม่คุ้มเลย
1: 10,000 บาทง่าย
0: หน่อยเดียวสักล้านหนึ่งนี่
1: เจ้าหน้าที่ก็วางแผนเนี่ย
0: ขยายผลโดยซ้อนแผนล่อซื้อและนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็สามารถจับกุม
0: นายสงกรานต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับรถนำทาง
1: ได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
0: ห่างจากจุดสกัดประมาณ5กิโลเมตรครับ
1: จับได้ด้วยและจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง4ราย
0: ให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งสภ.หาดใหญ่
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: พร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง
1: เบื้องหลังที่มีการลักลอบพาคนต่างด้าวเข้าประเทศเนี่ยนะ
0: จากนี้ตำรวจก็เตรียมประสานฝ่ายความมั่นคงของจีนครับ
1: เพื่อตรวจสอบประวัติชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ย
0: ว่ามีหมายจับหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศจีนหรือไม่
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: มีกฎเกี่ยวกับหนีข้ามชาติก็ต้องส่งกลับ
0: ครับนี่ยังร่วมกันรวบพ่อค้ายาชาเมียนมาเลยนะ
1: เป็นไง
0: ตัวระดับสั่งการเลยนะจับได้คาคอนโดหรูเลย
1: หยาดพระราม9เนี่ย
0: ครับยึดทรัพย์กว่า10ล้านนะ
1: นี่เป็นพม่าไง
0: โอ้
1: เรื่องของยาติดเนี่ย
0: โอ้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองช่วงนี้ผลงานเยอะโดยการนำของพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เนี่ย
1: นี่อ่านที่ท่านบ่อยแล้วล่ะ
0: ใช่
1: นำกำลังไปจับกุมอยู่ในอ่องนะ
0: อ่องซอมินขาดนะซองอ่องซอมินขาดนะ
1: สัญชาติเมียนมาเนี่ย
0: แต่ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมลาดย่านพระราม9
1: แล้วก็ของกลางนี่10ล้านกว่าบาทเน
0: ี่
1: ยของกลางเนี่ยนะ
0: นะพัฒนาประเทศได้ไกลเลยนะเนี่ย
1: โอ้
0: เพราะว่าสตม.ได้รับการประสานจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดเมียนมา
1: แล้วก็สำนักงานปปส.
0: ขอความร่วมมือติดตามผู้ต้องหารายนี้
1: เป็นบุคคลตามหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญเนี่ย
0: หนีมาจากพม่าระบุว่าเป็นผู้สั่งการนะ
1: หลังจากนั้น
0: เจ้าหน้าที่ด่านเอ็กซเรย
1: ์
0: ครับประเทศเมียนมาตรวจยึดยาบ้าได้
1: ทั้งหมด 4,980,000 เม็ด
0: โฮโรอีนอีกเฮโรอีนอีก12กิโลกว่าไอ้กิโลนึง
1: บ้ากันแล้ว
0: นับแล้วประมวลค่าก็ได้ประมาณ 9.4 พันล้านจาร์ด
1: จาร์ดไง
0: จาร์ดนี่ก็ประมาณ150ล้านบาทไง
1: จาร์ดเนี่ยนะ
0: 9.4 พันล้านเนี่ยเท่ากับ150ล้านบาท
1: และศาลก็จังหวัดอะไรเนี่ย
0: จังหวัดมัจฉิลาประเทศเมียนมาออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: พม่าหนีเข้ามาในไทยเนี่ย
0: พม่าหนีเข้าพม่าเลยนะ
1: โอ้
0: จากการตรวจสอบเดินทางมาตั้งแต่วันที่3ที่เป็ดธันวาปีที่แล้ว
1: มาทางเครื่องบินนะนะ
0: ใช่
1: ลงที่ท่าสุวรรณภูมินะ
0: โอ้แล้วก็อยู่เกินด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็โดนจับแล้วล่ะ
0: อ่ะปลอดภัยหายห่วงเวลาหมดละสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ชั่วโมงหน้าน
1: ะ
0: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะฟังกันต่อนะ
1: ฟังกันนะครับ
0: โอ้ข่าวกำลังอร่อยใช่
1: กินเป็นอาหารไง
0: สักครู่เดี๋ยวมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่ม
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
8: ๆขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดำ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคลองหลวงหลังอ่างเก็บน้ำ62แห่งในภาคตะวันออกความจุเกิน 100% เตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพานทองพนัสนิคมชลบุรีเฝ้าระวังรู้กับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น62แห่งมีปริมาณน้ำรวมกัน 2,605 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความเก็บทั้งหมดจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและอัตราการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีรัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟรองดูแจ้งเหตุพร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุการณ์อันตรายต่อนักเรียนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าดูแลความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กโดยกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและการตรวจสอบผู้ที่มีของมีคมและสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน3กลไกหลักคือการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาจะได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: หน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: โดรนรัสเซียถล่มสะพานในกรุงเคียฟของยูเครนมีผู้บาดเจ็บ2คนในขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สผู้นำเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตในอังกฤษกลับไปยังสหรัฐแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลเยเมนประกาศเริ่มปฏิบัติ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: 1 290

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริง
4: ๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
7: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
6: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบครูหญ้าหนวดแมวและ

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะครับจากร้านบัวเภสัชมีอะไรให้รับใช้เนาะ
1: ลุงแก้สะเก็ดเงินตัวไหนคะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่ครับผมก็ไปฟังรายการคนอื่นมาบอกว่าไบโอดีแก้ได
2: ้
0: ผมไม่รู้นะไบโอผมมีแต่โปรตีนคนต้องมีโปรตีนครบแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายอะนะ
2: ใช่
0: ไหมล่ะ
2: ไบโอดีของเรามีสารโปรตีนแล้ว
0: แต่บางรายการเขาไปโฆษณาที่เป็นไบโอเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในข้างขวดมาเขาไม่ได้เขียนไว้นี
2: ่
0: เราก็ได้แต่บอกเป็นโปรตีนนั่นเองเนาะ
2: นาน
0: พอนาราจาบอกว่าไปรักษาไม่ได้มันไม่ใช่ยาใช่ไห
2: ม
0: อย่างเรามียาก็คืออะไรยาไทยทิพย์โอสถ
2: ไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็บรรเทาฤทธิ์ในดวงทวาร
0: เนี่ยโอ้ย
2: ตั้งซื้อกัน
0: เอาไม้ผมเสียเล็กแล้วนี
2: ่
0: จะได้เสียตังค์จริงๆเลยนะเนาะอยู่ๆดังตุบตับหายใจแวบ
2: ใจหายเลย
0: พี่น้องชัยนาทครับ
2: ว่าไง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเช้าเนี้ย
2: เป็นยังไง
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังหลังกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ประกาศเตือนระวังวันที่4ถึง7ตุลาคม
0: ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองซึ่งทางกรมชลประทานยังคงตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างน้อยในอัตรา
2: เท่าไหร่นะ
0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: แล้วก็ขณะในพื้นที่ของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
0: ซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: ก็ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน6ตำบล
0: ประกอบไปด้วยตำบลโพนางดำออก
2: โพนางดำตก
0: ร้านหมอไสทองอยู่โพนางดำตกอ่ะ
2: อ๋อที่อยู่เนี่ยไงเนี่ย
0: เออตำบลหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวง
2: ตำบลสัพพยา
0: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า
2: 4,534 ครัวเรือน
0: เออป่าแดนชัยสบายดีนะ
2: พี่แดนนี่เขาจะอยู่ตะลุกไม่ใช่เหรออ
0: ยู่ตะลุกอ่ะ
2: เออ
0: แดนชัยสนธยาเนี่ย
2: แดนชัยเนี่ยพี่แดนดูชนทิชาผมด้วยนะ
0: เออ
2: ไม่รู้ใครดูใครนะ
0: โอ้ยป่าแดนก็ยังสบายดู
2: จะจัดรายการได้เนี่ย
0: ครับผม
2: ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะ
0: ยังไลฟ์สดทุกวันนะนะ
2: แล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
0: ครับ
2: โดยที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจและก็ตรวจสอบเนี่ยนะ
0: ครับป่าแดนชัยอยู่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาเนี่ยส่งไอ้นี่ให้กันหน่อย
2: อย่าไปส่งภาพโป้ยเขานะ
0: นี่ก็ดูไม่เห็นแล้วตามันก็ดี ยังเอาแว่นไปบังอีกนะ
2: เออ
0: อ้าวนี่ก็โรงเรียนวัดมะปางเป็นไงเรียบร้อย
2: วัดมะปรางเลย
0: ครับคุณอนุพงษ์คลังการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทบอกว่า
2: เปิดเผยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเนี่ย
0: ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นมีแล้ว5แห่ง
2: แล้วก็ไม่สามารถเปิดทำการสอนได
0: ้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายผลกระทบทั้งหมดที่ได้รับ
2: เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูช่วยเหลือหลังจากน้ำลด
0: สำหรับโรงเรียนวัดมะปรางหนึ่งในโรงเรียนที่รับผลกระทบก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการที่จะปิดการเรียนล่วงหน้าไว้แล้ว
2: จะเริ่มทีก็จะปิดการเรียนวันที่9ตุลาคมเนี่ย
0: ปิดก่อนแล้ว
2: ภาคเรียนเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่ารู้ว่าน้ำจะมาไง
2: ก็ปิดไปแล้ว
0: ครับเป
2: ็
0: นของในน้ำก็ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แต่พอออกก็คำนวณไว้แล้วไงเขาเตือนแล้วก็ต้องเชื่อนะนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ 2,034 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณทางด้านเหนือเขื่อน 17.29 เมตรเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะ มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.93 เมตรและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่
2: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: เป็นวันที่4แล้วครับ
2: ตอนนี้ก็ระบายออกมา 2,000 กว่า
0: ทั่วหน้าถึงตาแล้วครับเนาะชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกด้วยนะครับ
2: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: พี่น้องนครนายกฟังรายการแล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะ
0: ฟังชัดเจนดีไหม
2: หลายอำเภอด้วยกันเนี่ย
0: อยากรู้อยากรู้
2: นครนายกเนี่ยนะ
0: ครับผม
2: ก็มีน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมนครนายกประจีนบุรีเนี่ยนะ
2: เป็นแก้วเนี่ย
0: ครับ
2: ภาคตะวันออกเนี่ย
0: ครับในขณะน้ำท่วมเนี่ยพวกที่ค้ายาเสพติดก็ยังไม่แผ่วเหมือนกันนะ
2: ไม่แผ่วแบบไหนอ่ะ
0: นี่ครับจับกระบวนการค้ายาเสพติดเตรียมยาไอ500กิโลกรัมเข้ากรุงเนี่ย
2: จะเอาเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
2: ทางด้านของ
0: โกโก้ชู
2: โกโก้นะ
0: หอมอร่อยอร่อยเริ่ดอร่อยเริ่ดประเสริฐสีนะ
2: เราขายเป็นกล่องนะ
0: เออกล่องอย่าไปซื้อเสียเปรียบเขา
2: ซื้อ2กล่อง500ซื้อกล่องเดียวก็300
0: ใช่แล้ว500บาทไม่เสียค่าส่งนะ
2: โกโก้ชูนะ
0: ใครสั่งวิทยุไว้ต้องรอแล้วนะจ๊ะ
2: ตอนนี้วิทยุยังมาไม่ได้
0: ยังมาไม่ได้ติดน้ำท่วมบ้างรู้นะ
2: เ
0: ขาโทรมาเมื่อเช้าบอกมาไม่ได
2: ้ก็สั่งไว้ก่อนก็แล้วกัน
0: อ่ะส่วนปุ๋ยก็ไปส่งไผ่สาลีวันนี้นะครับ
2: วันนี้ไปส่งให้ตันก็2ลูกนะ
0: แถมกันไป2ลูกนะสองทุ่มเมื่อคืนนี้ลุงโชเล
2: ่มีข่าวอะไรล่ะลุงช้าง
0: ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับ
2: ไปตรวจสอบน้ำยาไอ้น้ำหนัก500กิโลกรัม
0: หลังถูกตำรวจสกัดจับได้ภายในซอยมิตรภาพ27
2: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนู่นน่ะ
0: โดยยาเสพติดดังกล่าวถูกซุกซ่อนไว้ในรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาว
2: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้สามารถควบคุมตัวของ
0: นายพิสิทธิ์อายุ39ปีเป็นคนจังหวัดนนทบุรี
2: และก็อีกคนหนึ่ง
0: ชื่อว่าสรวิทย์อายุ33ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรี
2: ซึ่งจากการตรวจค้นบริเวณหลังรถเนี่ย
0: พบกระสอบสีขาวจำนวนมากภายในบรรจุยาไอซ์
2: ทั้งหมดก็500ห่อน้ำหนักก็500กิโลกรัม
0: โอ้ห่อละโลเลยเน
2: า
0: ะ
2: ทางด้านผู้บัญชาการภาค4เปิดเผย
0: จากการรวบรวมข้อมูลการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยคัดเอาเฉพาะกลุ่มที่ลำเลียงของกลางมาจากพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4
2: แล้วก็นำมาขยายผลจนกระทั่งทราบความสารข้อมูล
0: ว่ารถ2คันเนี่ยทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติด
2: ลงพื้นที
0: ่สะกดรอยพิสูจน์ทราบครับ
2: ตามไปสะกดไปจนกระทั่งวันนี
0: ้ได้ข้อมูลเป็นที่แน่ชัดว่า
2: ผู้ต้องหาเนี่ยจะทำการนำยาเสพติดเนี่ย
0: ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: โดยใช้เส้นทางขายจังหวัดอุดรธานี
0: จึงได้วางกำลังติดตามจนกระทั่งเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
2: แล้วก็พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดในชายรถ2คันเนี
0: ่ยโดยคันแรกเป็นโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์เป็นรถนำ
2: แล้วก็อีกคันนึงก็ Honda Jazz เนี่ยอันนี้เป็นรถขนยาเสพติด
0: จนกระทั่งตำรวจตามมาเจอก่อนจะจับกลุ่มตัวได
2: ้โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ย
0: รับสารภาพว่าตนเองเนี่ยนะ
2: มีหน้าที่ทำการรับยาเสพติด
0: จากเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุดรและขอนแก่น
2: เพื่อนำไปส่งที่กรุงเทพมหานคร
0: สุดท้าย
2: ผมโดนจับกลุ่มและใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าสุดท้ายที่กรุงเทพไง
2: โดนจับกลุ่มได
0: ้ซึ่งตำรวจจะได้มีการขยายผลขาเครือขายยาเสพติดรายนี้ต่อไป
2: โอ้โดนจับกันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ขนยาเสพติดเยอะเลยอันนี้ก็เรื่องของยาเสพติดที่เป็นอันตรายกับชีวิตแล้วก็เป็นพิษกับสังคมเนี่ย
0: ลองอธิบายประโยชน์ของยาเสพติดให้ฟังหน่อยดิ
2: เป็นไงอ่ะ
0: มันไม่มีมันได้อันตรายนะคนเสพก็ตายคนขายก็ตายนะ
2: นาน
0: เขาบอกคนเสพตายคนขายรวยรวยวันเดียวนอกนั้นเดี๋ยวมันก็ตาย
2: โดนประหารชีวิตไง
0: โดนประหารมั่งวิสามั่งนะจะไปกินยาทำไมกินยาไทยทิพย์โอสถแก้ปวดแก้เมื่อย
2: ได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเนี่ยนะ
0: พอไปพดกินไปเรื่อยๆจะหายเมื่อยหายปวดเหมือนพอไปพดไม่น่ากินผมเลย
2: เป็นไงอ่ะไ
0: ปซะแล้วนะ
2: โอ้โหงั้นก็ไปตามอายุขัยเขานะสบายแล้วคุณพ่อนะ
0: ลาผมนี่สูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาท
2: 200ซื้อ3กล่องนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องนี่แถมฟรีกล่องนึง
2: แถมให้1กล่องเลย
0: คนเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรนี
2: ้นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
2: ใช่ใช่
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลก็พอละ
2: ทีนี้แคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
2: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกแถม1กระปุก
0: แถมฟรี1กระปุก
2: แหมไม่เข้าไป
0: ครับมันมื่อยเนื้อมื่อยตัวเนาะ
2: อ
0: ืมครับอย่าไปกินหน่อไม้นะแม่นะ
2: อย ินไม่ได้ใช่ไหม
0: มันไม่รู้เป็นไงมันแสลง
2: แสลงเนี่ยนะ
0: คุณนี่เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี
2: ้ว่ากันปะ
0: ถ้ากระดูกพุนกระดูกพุนล่ะ
2: กระดูกพุนนี่ก็นี่นี่ทายแคลพัดเนี่ย
0: ถูกต้อง
2: ทายแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: สองกล่องกระปุก500
2: ไปแพง
0: สี่กระปุกพันหนึ่ง
2: แถมให้หนึ่งกระปุก
0: โอ้ได้ตั้งห้ากระปุกนุ่นนะ
2: ไทยแคลพัด
0: แต่ที่นี่กระดูกเหมือนกันแต่มันไม่ปวด
2: เป็นไงอ่ะ
0: มันกรุบกรับกรุบกรับก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
2: อ๋ออันนี้ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: อันนี้ต้องกินก่อนนอนนะ
2: ไปหล่อลื่นเนี่ยนะ
0: เออมันไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อ
2: กรุบกรับกรุบกรับเนี่ย
0: บางคนมีชาด้วยนะ
2: นั่นสิ
0: เออ
2: กระดูกจะเสื่อมมาได
0: ้2เม็ดก่อนนอนเวลาเดียวนะ
2: นาน
0: เวลาอื่นกินไม่ถูกก็เรื่องอ่ะกิน2เม็ดก่อนนอน
2: นั่น
0: 300บาทได้ตั้ง60เม็ดนุ่น
2: กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกสิ
2: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผม
2: ก็ราคาเดียวกับบาลากีนกอ่ะนะ
0: อ้าวใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะ
2: แล้วก็รับประทานบาลากีนกเราควบคู่กันไป
0: จะมาบอกว่าลุงช้างฉันเป็นเบาหวานฉันจะกินมะละขี้นกได้ไหมกินได
2: ้รับประทานได
0: ้เออแต่ว่าไม่ได้รักษาเบาหวานนะ
2: ถ้
0: ารายละเอียดก็ต้องคุยกันหลังในแหละ
2: ใช่
0: แต่ถ้ากินยาโรงพยาบาลจ้ะกินคู่กันไปเลยพร้อมกันเลยก็ได้ขวดหนึ่ง60เม็ด300บาท
2: 300
0: ครับรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำครับ
2: เป็นยังไงไฟลุกท่วมเ
0: ด้คนขับเป็นไง
2: เสียชีวิตคาพวงมาลัยเลย
0: เอาบอกเขาด้วยนะซื้อ4แถม1เหมือนกันนะมาลากินกอ่ะนะ
2: มาลากินกเนี่ยนะ
0: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยครับ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมพวงเนี่ย
0: รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำไฟไหม้บริเวณถนนสายชุมพวงพิมายครับ
2: เหตุติดต่อกับบ้านละโว
0: ละโวโคกตอง
2: อ้าวมีละโวด้วย
0: เอออำเภอพิมายไง
2: จังหวัดนครราชสีมา
0: ไปสำรวจตรวจสอบหน่อย
2: ก็ได้เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
0: รถเก๋งสีดำทะเบียนงองูนอหนู9821นครราชสีมา
2: พลิกความลงข้างทางเนี่ย
0: มีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมเพลิง
2: แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
0: จากการตรวจสอบในรถพบผู้เสียชีวิต1ราย
2: โดยขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้
0: ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
2: เป็นไงโดนไฟไหม้ดำแล้วก็เป็นตอตะโกเลย
0: รู้จักต้นตะโกไหม
2: รู้จักดิ
0: ไฟไหม้แล้วมันดำไหม
2: มันดำอยู่แล้ว
0: มันดำอยู่แล้วนะ
2: ตอตะโกเนี่ยนะ
0: ครับเอกสารต่างๆเพลิงไหม้เรียบร้อยตำรวจสภ.ชุมพวงก็มอบให้ครูภัยสว่างเมตตานำศพผู้ตาย
2: ส่งไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
0: แล้วก็จะได้ติดต่อญาติได้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
2: โดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้ว
0: คาดว่าจากฝนตกถนนลื่นนี่แหละ
2: ทำให้ควบคุมรถเอาไว้ไม่อยู่
0: จนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งตำรวจจะได้สอบปากคำพยานแวดล้อม
2: แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ต่อไปด้วยเนี่ยนะ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
2: และยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะ
0: ครับผม
2: ไฟไหม้สะดำไปต่อตะโกเลย
0: ขับรถกลางคืนก็ต้องดูแลสายตากันหน่อยนะ
2: สายตานี่เรื่องสำคัญนะ
0: ใช่นะครับบางคนนี่ก็เรียกว่าตาบอดกลางคืนเนี่ย
2: เป็นไงมอง
0: เวลาขับรถไปปุ๊บนี่มีรถสวนมานี่โอ้ย
2: มองก็ไม่เห็นนะ
0: ดาวไม่รู้กี่สิบแฉก
2: น่าสงสาร
0: ครับทีวุ้นในตามันเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับก็หาวมหาแว่นใส
2: ่
0: หรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปไหนกลางคืนนั่นแหละขับรถกลางวันนั่นนอกจากมีธุระจำเป็น
2: คนก็มีความจำเป็นก็ต้องไปนะ
0: ให้ลูกหลานขับมันก็สิล
2: ู
0: กหลานไม่อยู่ก็ต้องดองแดงไปเองเหมือนโชเล่เลย
2: ต้องคอยไปไม่ไปก็ไม่ได้มัน
0: พอไปปั๊บพอไปปั๊บกันนั่นแหละ
2: เป็นไง
0: ตำรวจเรียกโบกมือย่อยๆโดนไป 2,000 นั่นน่ะ
2: 2,000 บุรีเนี่ย
0: ไปดัดแปลงทำไมเนี่ย
2: ไม่ได้ดัดแปลง
0: ไงอ่ะไม่ได้ดัดแปลงก็ดูแลสายตาก็ได้ยาหญ้าบิงหรือดีแคร์นะ
2: บำรุงสายตาดวงตาเรามี2อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นแบบแคปซูลก็ยาหญ้าบิง
0: เป็นแบบซอฟต์เยลก็ดีแคร์
2: กระปุกก็650บาทนะดีแคร์เนี่ย
0: ครับผม
2: ยาหญ้าบิงก็กระปุกก็800
0: ใช่คุณยายลุยน้ำระดับอกไปซื้อน้ำปลามาทำกับข้าว
2: โอ้น่าสงสาร
0: บอกติดเกาะอยู่กับสุนัขไร้เรือสัญจรไร้ถุงยางชีพกูเดินก็ได้วะ
2: โอ้น่าสงสารคุณยายเนาะ
0: เดินไปซื้อน้ำปลาก็ได้วะ
2: แกไม่น่าไปซื้อน้ำปลาเลย
0: ครับที่ไหนรู้ไหมเล่า
2: ไม่รู
0: ้แถวบ้านหมอสายทองอ่ะ
2: อ้าวหมู่ห้านี่เนี่ยโพดังดำตกใช่ไหมเนี่ย
0: เออ
2: โอ้คุณยาย
0: โอ้โหนั่งเรือสัญจรกันไปชุมชนลุ่มต่ำซึ่งมีบ้านเรือประชาชนถูกน้ำทะลักส่วมท่วมสูง1.24 เมตร
2: โอ้น้ำท่วมเยอะนี่แล้ว
0: ยายนี่78แล้วนะ
2: อายุก็เยอะนะ
0: ลุยน้ำลึกระดับหน้าอกอ่ะ
2: โอ้อายุเท่ากับลุงช้างเลย
0: นั่นขนก็มุดสาใครก็ได้ยุงนอกอ่ะ
2: ไอ้ไ
0: ก่มันลากโชเล่ไปหน่อยสิปะท้อ
2: ไปไหนแล้วโต๊ะใบได้สบายเลย
0: แม่มีเรื่องประจำตัวด้วยนะไม่มีเรือผ่านมาเลยต้องลุยน้ำอ่ะ
2: แล้วแกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เนี่ยคนแก่
0: ยายพงยายพง
2: ยายสมพงอายุ78 ปี
0: เดินถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับอกท่าทางเหนื่อยหอบขาจะหมดแรงอ่ะ
2: เพื่อเดินทางไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้าน
0: นำกลับไปปรุงอาหารผู้สื่อข่าวก็จึงให้ยายเกาะเรือไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย
2: โอ้ผู้สื่อข่าวนี่ดีนะ
0: ยายเด็กก็พงบอกด้วยว่าโอ้โห
2: เป็นไง
0: พูดกันไปเหนื่อยหอบด้วยนะ
2: ปกติเป็นยังไงอ่ะ
0: ฉันนี่นะคุณนักข่าวฉันไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกค่ะ
2: เนื่องจากมีโรคประจำตัว
0: โรคความดันโลหิตสูงด้วยโรคหัวใจด้วยไขมันในโอ้ก็สารพัดเป็นเนาะ
2: ขยันเป็นหลาย
0: มันก็เหนื่อยเลย
2: เหนื
0: ่อยง่ายเงี้ยไบโอไปกินนะหายใจไม่สะดวกกินไบโอล่ะ
2: นั่นสิ
0: ก็มีโปรตีนเน
2: ี่ยใช่
0: เพิ่มออกซิเจนเนี่ยนะเออมันเป็นเอนไซม์หรือเปล่า
2: อ
0: ีกทั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
2: เป็นไงคุณยาย
0: ก็ลุยน้ำเงี้ยตะคิวเลยตะคิว
2: เป็นตะคิวนะ
0: จมน้ำโชคดีมีคนช่วยได้ทันนะ
2: แกก็รอดมาได้เนาะ
0: ก็ถึงบอกว่าจะไปจมจะไปแช่น้ำเกิน3ชั่วโมงนะระวังจะเป็นฉี่อนุทิน
2: ฉี่หนูก็ได้ฉี่หนู
0: ถ้าสังเกตดูมีไข้ตาแดงเจ็บน่องเหมือนเป็นตะคริวแล้วก็นั่นแหละครับ
2: เป็นไงอ่ะ
0: ฉี่อนุทินเลยนะครับ
2: ฉี่หนูเนี่ยนะ
0: นั่นนะครับ
2: สำหรับน้ำท่วมเนี่ยลูกหลานแกก็
0: อพยพไปอยู่ศาลาริมถนนกันหมด
2: แกไม่ไปก็ห่วงบ้านไง
0: มีเรือด้วย
2: ห่วงหมา
0: ห่วงไอ้บิ๊กแมน
2: หมาชื่อบิ๊กก็ไง
0: หมาผู้ใจตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมวันที่2นี่ผ่านมาจนถึงวันนี้
2: เป็นยังไงไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพอ่ะ
0: อ้าวอํานันผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวนั้นไปดูหน่อยแถวอะไรนะโพดังดำตกอ่ะ
2: แถวโพดังดำตกเนี่ยนะ
0: มีเพียงได้ข่าวว่าจะมีแจกน้ำดื่มบ้านละ1แพ็
2: คคุณยายสมพงษ์จะบอกวันนี้อ่ะ
0: ตนยังไม่ได้ทำกับข้าวกินไม่ได้กินข้าวเลย
2: ขาดสงสารแกเนาะ
0: ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเลยเว้ย
2: ลุยน้ำมา
0: ตั้ง40เมตรอ่ะ
2: เพื่อมาซื้อน้ำปลาเนี่ย
0: เอาไปผัดกับมะละกอที่ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละ
2: กินกับมะละกอ

0: ารแห้งเนี่ยนะ
1: บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุหน่อย
0: แล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่สามารถสัญจรออกนอกบ้านกันได้นะ
1: ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่น้ำลดลงน้อยครับ
0: ลดเยอะไหมล่ะ
1: 10เซนติเมตร
0: ขนาดที่เขื่อนเจ้าพระยาเป็นยังไง
1: ยังปล่อยเท่าเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตร
0: ต่อวินาทีเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ย
1: ครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยมาประมาณเนี่ย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก็ไปล้นท้ายเขื่อนเลย
1: พอขึ้นจากน้ำแล้วอย่าลืมอาบน้ำด้วยนะป้าอาบน้ำอาบท่าสบายสบายเอาน้ำสะอาดสะอาดอาบน้ำไอ้น้ำสะอาดมีป่าก็ไม่รู้นะ
0: ก็อยู่ก็น้ำก็ต้องใช้น้ำ
1: เอาสบู่อะไรไปฟอกดีนะ
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างชื่นใจอ่ะ
1: ถ้ามันคันก็เอาสบู่คุณปิดาก็ไปฟอก ปิดาดิฟอกวันนี้3วันไหนคันน่ะ
0: สบู่ลุงปิดาเนี่ยนะ
1: เออโพยเซียนน่ะถ้าหอมฟุ้งนะหอมปุ๊บฟอกปุ๊บหอมปั๊บก้อน50บาทไม่มีขายด้วยนะ
0: ไม่มีนะ
1: ถ้าสั่งซื้อก็ต้อง6ก้อนนะ
0: โอ้ก้อนนึงจะขายนะ
1: ชายยิง
0: โอ้ก้องก็300อ่ะนะ
1: เอาอยากได้ฟรีก็มี
0: เอาฟรีก็ซื้อกาแฟที
1: ่ลิต้าเอ็มโก4ถุง1,000นะไปเลย
0: 1ก้อนนะ
1: ใช่
0: 2ก้อนก็ต้อง 2,000 นะนะ
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900ก็เอาไปเลย1ก้อน
0: เอาไป1ก้อนเลย
1: ที่เรียกว่าเอาไปเลยเอาอะไรนะ
0: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อน
1: คุณบิดาก็กำลังให้คิดอยู่นะ
0: ว่าไง
1: จะพูดยังไงซาบูอะไรนะสบู่แก้คัน
0: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: เทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ย น้ำมืออยู่ก็น้ำไม่ต้องไปกลัวนะน้ำใส่โอ่งก็ส้มขันเนี่ย
1: ครับ
0: คนคนคนเดี๋ยวก็อาบได
1: ้โอ้มาสมัยก่อนกับน้ำส้มนี่แล้ว
0: เออสมัยก่อนคนเขาอยู่ก็น้ำน้ำท่วมก็อยู่ได้นะ
1: ผมไปอยู่บ้านประแชมกันอยู่แพนะ
0: โอ
1: ้พายเรือพายเรือไปตะไคร้เลยนะ
0: ไปลักเสา
1: ไปตักน้ำ
0: บนแพไง
1: เอ้าเขาอยู่พิโลกไง
0: โอ้อยู่แพงไง
1: เออพี่จอดแพคอยนี่แหละ
0: น่ะเมื่อก่อนเนี่ยคนอยู่แพเนี่ยเวลาจะถ่ายก็จะมีล่องนะจ
1: อม
0: เงี้ยปลามากินหมด
1: โอ้โหไม่เหลือนะ คุณก็พูดกำลังกินข้าวกันอยู่ปะต้อนตีตาย
0: สมัยก่อนเนี่ยอยู่ว่าป่าอยู่แพ
1: นี่สบายสบายครับกลางค่ำกลางคืนเนาะจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันหน่อย
0: นั่นเ
1: ตะไฟดับเนี่ยผมว่ากับไฟฉายผ่านไปฉายโทรศัพท์ power bank วิทยุ
0: อย่างน้อยๆเทียนไขก็ต้องมีบ้าง
1: ใช่ถ้าเทียนไขไม่มีก็ไปวัดไปหาหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไปมายอ่ะ
1: ไปขอบูชาเทียนเข้าพรรษาเขาน่ะ
0: อ๋อมาสัก
1: มาเล่มเดียวโอ้เล่มเดียวนี่ก็จุดได้ทั้งคืนทั้งปีเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาเทียนบอลล่มเลยนะเทียนเข้าพรรษาน่ะ
0: เอาเทียนยักษ์มาเลยไง
1: ใช่
0: นึกว่าเทียนเล็กๆแม่
1: เทียนเล็กๆอันนั้นไว้บูชาพระเทียนข้าวพรรษานี่เขามีไว้สำหรับให้พระให้เนนได้อ่านหนังสือ
0: จวนข้าวพรรษาเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่เอา
1: เดี๋ยวก็ออกพรรษากันปั๊บก็จะทอดกฐินกันอีกแล้ว
0: นั่นสิ
1: ใช่ไหมล่ะนักท่องเที่ยวอเมริกันเสียชีวิตคาเตียงในโรงแรม
0: เอาไปทำอะไรเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยจะเป็นภูเก็ต
0: ป่าตองนู่นน่ะ
1: ใช่
0: ป่าตองนู่นน่ะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากฟอร์กัสนะ
0: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ขี่หนูนะขี่เราเนี่ยผู้ชายเนี่ย
0: ขี่คนนะ
1: เออ
0: ขี่จะได้พุ่งจูดเนี่ยนะ
1: ขี่ตะดุดรถหัวไม่เท้านี่ไม่ไหว
0: อันนี้รับประทานฟอร์กัสกัน
1: มันเกิดจากต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะนั่นแหละครับ
0: แล้วยังไงพอกดทับเนี่ย
1: มันก็ไม่ออกสิเหมือนเขาเหยียบสายยางเขาแล้วโดนน้ำต้นไม้อะ
0: เวลาจะขี่มันก็สะดุดเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ปัดปุดปัดรถหัวนี่โปเท้าอีกเม็ดหนึ่งโอ้โห 4-5 วันเนอะไม่ต้องกินทุกวันด้วยนะ
0: ฟอร์กัสเป็นกล่องนะ
1: ครับ390
0: ซื้อกล่องหนึ่งเนี่ยนะ
1: 2กล่อง700
0: 3กล่องอ่ะ
1: 1,000
0: 3กล่อง 1,000 นึง
1: 4กล่อง 1,200
0: ม
1: าล่ะเมื่อคืนนี้เอ๊ะเมื่อวานตอนบ่ายสิ
0: ตำรวจสภ.ป่าตองเนี่ย
1: ได้รับแจ้งพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต
0: ในโรงแรมที่บริเวณถนนลาดอุทิศเนี่ยนะ
1: 200ปี
0: 200ปีป่าตองนู่นน่ะ
1: เผอกระทู้ครับ
0: เออ
1: ก็ไปตรวจสอบซิ
0: ก็นี่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมั้ง
0: ชื่ออะไรน่ะ
1: สมิธเกรย์อาร์เลนมั้ยเหมือนลูกอ่านเก่งมั้ย
0: โอ้
1: อายุ35ปี
0: สัญชาติอเมริกัน
1: นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพัก
0: สภาพศพเป็นยังไง
1: ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้น
0: และ
1: ตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สิน
0: แล้วก็ไม่พบผู้ใดอยู่ภายในห้อง
1: จากการสอบถามข้อมูลทราบว่าผู้เสียชีวิตเข้ามาพักโรงแรมดังกล่าวเพียงลำพัง
0: หลังจากนั้น

0: จะมีกำหนดเช็คเอาท์ในวันเนี้ย
1: และพอเข้ามาพบแล้ว
0: อ้าวเดดสมอลเล่บนเตียงซะแล้ว
1: ว่าหลังตายในห้องพักโรงแรม
0: ต่อมาพนักงานสอบสวนก็ร่วมกับแพทย์เวรร่วมกันชันสูตรพลิกศพ
1: แล้วก็ทำการบันทึกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเอาไว
0: ้ครับแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้
1: แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: โดยลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้นจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็นำไปลงดับจิตลงพยาบาลวชิระภูเก็ตนน
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกา
0: เมื่อวานก็ต้องประสานเยอรมันวันนี้ประสานอเมริกาอีกแล้ว
1: เมื่อวานเยอรมันตายไป4คน
0: ครับแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตทราบและดำเนินการรับศพ
1: ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ย
0: สาเหตุนี่ยังไม่รู้ครับต้องตรวจสอบก่อนนะตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เขา
1: หน้าสงสารอุตส่าห์มาเที่ยวป่าตองเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมาตายเงี้ยเนี่ย
0: อื้อไม่ออกหรือเปล่าไม่รู
1: ้ไม่น่ามาเลยเนาะ
0: ก็อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ยเอาใส่เลี่ยมจอยไปกินนะ
1: ใส่เลี่ยมจอยดิ
0: ครับ
1: แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: เอาชงน้ำก็ดีนะรวดเร็วทันใจกว่าแคปซูลนะ
1: อันนี้เป็นแบบผงอะสิ
0: เอออ
1: ีกอย่างเนี่ย
0: ชงน้ำดื่มโอ้
1: จอยมิกจูดเนี่ย
0: ครับผม
1: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
0: สวัสดีครับ
2: เออจะถามว่าจะกินเจแล้วไอเนี่ยมันกินได้ไหม
0: อะไรจะกินเจจะกินอะไรอ่ะ
2: ไอเนี่ยไอพวกกาแฟเนี่ยกิน
0: ได้ครับไม่มีเนื้อสัตว์ครับไม่มีเครื่องหอมครับ
2: แล้วก็โกโก้ด้วยนะ
0: โอ้ได้สบายขนาดมุสลิมยังดื่มได้เลยโกโก้
1: เ
2: ออถามก่อนเพราะจะกินเจ2วันนี้แล้ว
0: ได้เลยจ้าก
1: ินเผื่อด้วยนะ
2: ถามแค่นี้แหละ
1: กินเผื่อด้วยนะ
0: กินเจกินเจ
1: โอ้กินเจ
0: สาธุสาธุ
1: โอ้เอาดีแล้วปฏิบัติได้ก็ดี
0: ท้องไส้มันจะได้สะอาดเนาะกินกันไปเถอะ
1: นั่นสิ
0: ผมไม่กินคนนึงอะ
1: เป็นไงอะ
0: ยังไม่มีฟังเพลงเจเจตลิน
1: โอ้โหอ้าว
0: อ่ะนี่ถ้าเป็นจอยมิกฟูดก็เป็นผงชงน้ำดื่
1: ม
0: ราคาเดียวกัน350ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนไอ้ห้าวเลย
1: เหมือนกันไง
0: ครับไอ้ห้าวนี่เขาก็แน่นอนนะถึงได้ขายดี
1: ขายดีเลย
0: อ่ะนี่ทหารมาแล้วครับทหารเรืออเมริกา
1: อ้าวมาอีกเงี้ยเนี่ย
0: โอ้ลุงภูเก็ตงวดเนี้ย
1: รอ1,500นายเนี่ย
0: หลังเรือรบขนาดใหญ่2ลำเทียบท่าน้ำลึกที่ภูเก็ตครับ
1: อันนี้ไปภูเก็ตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้เที่ยวที่แล้วไปพัทยา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ภูเก็ต
0: ไปภูเก็ต
1: 500คนเนี่ย
0: 5,100 คน
1: เออ 5,000 5,000
0: ครับ USS เรือพิฆาตด้วยนะ
1: ดีแล้ว
0: เทียบน้ำลึกพักผ่อนกัน
1: มาเที่ยวภูเก็ตดีอย่าไปเขมรนะ
0: ที่เลยดูเน่ด้วยไงเขาตั้งใจจะมาดูเน่
1: เน่หลานผมเมื่อวานเขาเข้ามาโชว์อยู่กรุงเทพนะ
0: ใช่กลับยังไม่รู้เน่นะครับ
1: เน่เน่ดิ
0: จะมาร่วมฉลองเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมหน่อยสิ18เหรียญ
1: 18เหรียญทอง
0: กี่เหรียญเงินไม่รู
1: ้13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดง
0: นาน
1: ประเทศไทยอยู่อันดับ7นะ
0: หนีจากอันดับ8ขึ้นมาได้เนาะเยี่ยมยอดเลยครับ 5,000 กว่านายก
1: ็
0: คนเงินก็คงจะหมุนเวียนแหละเพราะก็อยู่ในทะเลมองขึ้นฟ้าก็มองไปบนมีแต่ฟ้าน
1: ี่ทหารรุ่นๆงั้นเลยเน
0: ี่
1: ย
0: วัยรุ่นเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับของเราก็เป็นทหารเรืออยู่ประเทศอเมริกาดังอีกคนนึงจ่าโอเนี่ย
1: ครับ
0: จ่าโออาราวโดเวิร์นเป็นคนลำปางนะ
1: แต่ไปอยู่อเมริกา
0: ไปอยู่อเมริกาแต่ไปอยู่กับแม
1: ่ยังไงอ๋อได้สัญชาติไง
0: ครับแล้วก็ไปเป็นทหารอเมริกาได้20กว่าปี
1: โอ้เก่งนะ
0: ก็เกษียณคือเขาเรียกเออร์ลี่รีทาออกมาเห็นว่าจะสมัครจะกลับมาประเทศไทยจะสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อกับป๋าเรวัตด้วยนะ
1: โอ้ว่ากันไป
0: คอยดูกันแล้วกันว่าจะไปถึงไหนทั้งหมดทั้งปวงครับคุณผู้ฟังที่รายการเราคุยกันมาเนี่ยสินค้าทุกชนิดเพื่อความสบายใจก่อนที่จะออกจากบ้านไปซื้อโทรหาเราก่อนครับที่081-290-1691หรือลุงโชเล่ก็081-924-4377081-924-4377
1: นะ
0: นะครับ
1: อลิเกเนี่ยนะ
0: อลิเกก็โทรหาลุงช้างอ่ะได้ถูก
1: โอเล่ชาติรัก
0: โทรหาโชเล่ก็จะแพงหน่อย
1: นั่น
0: เต้ลุงช้างอ่ะถูกต้องแล้วได้ลุงช้างไปด้วย
1: เม
0: ื่อไหร่จะโทรหาผมสักที โคกตูมเมื่อไหร่จะโทรสักทีนี
1: ่โคกตูมเดี๋ยววันที่8มกราคมนะ
0: มกราคม
1: ไปเล่นไปดูกันที่บ้านพี่สมพงษ์เขานะ
0: ไฟไหม้ตลาดสุวินทวงศ์คุณผู้ฟัง
1: สามเณรเนี่ยจีวรปลิวลุยไปดับไฟ
0: ถกจีวรไปช่วยเขาดับไฟอ่ะ
1: เนนหนึ่งไง
0: เนน
1: โอ้พระหลับหมดแล้วบ้าง
0: เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงจะหลับที่ไหนแล้วฉันอิ่มใหม่ๆเลย
1: อ๋อตอนเที่ยงเนี่ย
0: กู้ภัย8ริ้วได้รับแจ้งเพลิงไหม้ภายในอาคารห้องพักเรสซิเดนต์หลังตลาดสุวินทวงศ์หมู่1
1: ตำบลคลองอุดมชลจรเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองแหละครับ
1: 8ริ้วนะ
0: ประสานรถดับเพลิงของอบต.คลองอุดมชลจร
1: ไปที่เกิดเหตุเป็นการเร่งด่วนด้วย
0: พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเป็นอาคารห้องพักสูง8ชั้นลักษณะปลูกติดๆกันจำนวนหลายอาคาร
1: แล้วก็กลุ่มควันไฟพวยพุ่งออกมาบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร
0: ประชาชนและผู้พักอาศัยนับร้อยต่างผ้าอพยพลงมาจากอาคารด้วยความตื่นตระหนก
1: ตกกระจาย
0: บางรายสวมเกงในตัวเนี้ย
1: ทำอะไรอยู่นอนหลับง่ายเนี่ย
0: คนดีนะเนี่ยถ้าคนบ้าเขาจะนุ่งเกินตัวนึง
1: นุ่งเกงในตัวเดียวเนี่ย
0: บางรายถึงก็วิ่งออกลงมาโดยไม่สวมรองเท้าเนื่องจากเกรงว่าเพลิงจะลุกลาม
1: เอาตัวรอดไว้ก่อน
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณชั้น8พบว่า
1: สามเณรอะไรนะ
0: สามเณรสุธาวินปทุมพงศ์อายุ19ปี
1: กำลังใช้ถังดับเพลิงสกัดไฟภายในห้องต้นเพลิง
0: ซึ่งอยู่ในด้านในริมสุดของอาคารโดยพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณฟูกที่นอน
1: แล้วก็
0: มีพาวเวอร์แบงค์วางอยู่บนที่นอนด้วย
1: น่าจะเป็น power bank เนี่ย
0: ครับสามเณรก็ได้ใช้ถังดับเพลิงสกัดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ในห้องนอนจนเพลิงสงบเหลือเพียงกลุ่มควันและความร้อนโอ้กะเก่งเหมือนกันท่านจะมาทำไมอยู่นะ
1: เนนวัย19ปี
0: เอาแล้วพี่เนนมาทำไมฮะ
1: มาธุระหรือเปล่าเน
0: ี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ลากสายยางขึ้นไปช่วยอีกพ
1: อ
0: ลดความร้อน
1: แล้วก็ไล่ควันไฟพวยพุ่งเนี่ยนะ
0: ใช้เวลา1ชั่วโมงครับ
1: ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได
0: ้ซึ่งห้องดังกล่าวไม่พบเจ้าของห้องนะ
1: เป็นใครล่ะ
0: คาดว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
1: พม่า
0: ทำงานอยู่ในโรงงาน
1: แล้วก็ไม่ทราบวันเกิดเหตุวันไฟไหม้เนี่ย
0: ที่พักที่พักของตนเองก็เป็นชาวพม่าทั้งหมดแหละ
1: โอ้
0: จากการสอบถามสามเณรสามเณร
1: บอกว่าว่าไงเนนว่าไง
0: มาทำไมเนี่ยอ๋อโยมวันนี้นะเนนเนี่ย
1: เ
0: ดินทางมากับญาติจะนำกระดูกของญาติมาลอยอังคารที่แม่น้ำบางปะกง
1: บริเวณหน้าวัดเนี่ย
0: โสธรวรารามวรวิหาร
1: ระหว่างที่เดินทางจะกลับบ้านเด่นนะ
0: สังเกตเห็นกลุ่มควันพุ่งมาจากอาคาร
1: ตัดสินใจเด่
0: นให้ญาติขับรถเลี้ยวก็ไปตรวจสอบหน่อยเนื่องจากตนเองเนี่ยเคยเป็นอาสาดับเพลิงของจุดมูลนิธิร่มไฟจุดสุวินทวงศ์อยู่
1: แล้วก็ประสานไปขอความช่วยเหลือที่เกิดเพลิงไหม้เน
0: ี่
1: ย
0: ตัวเองมีประสบการณ์ไง
1: เ
0: มื่อพบว่าเพลิงกำลังไหม้ก็รีบขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็นำถังดับเพลิงก็ประงับเหตุ
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงก่อนเนี่ยนะ
0: เจริญพร
1: เน้นดับไปหมดแล้ว
0: ครับผม
1: เน้นสุธาวินเนี่ยนะ
0: สุธาวินขอบคุณนะเนนนะ
1: เนนก็เก่งเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: ดับไฟได้เนี่ยนะ
0: ครับผมสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ9878เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: โทรไป
0: เดี๋ยวโทรไปอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเนนแล้วพูดถึงกระถินหน่อยแล้วขออนุญาตนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้เราช่วยกันทำบุญหน่อยทุกชั่วโมงอย่าลำคาญเนาะ
1: ฟังแล้วก็
0: ช่วยกันช่วยกันนะครับผม
1: วัดที่เขามีแล้วก็เยอะแล้วก็มาวัดจนจบ
0: วัดไหนที่เจริญแล้วร่ำรวยแล้วก็ไม่ต้องไปหรอก
1: เขามีตังเยอะแล้ว
0: มานี่ทำจำปาหลังบ้านลุงช้างนี่โบสถ์ก็ไม่มี
1: นี่ก็จะซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยช่วงกฐินเนี่ยนะ
0: วิหารก็ไม่มีมีศาลาหลังเก่าๆหลังนึงมีพระอยู่สองสามรูป
1: นั่นสิ
0: แต่ตู่เพียบเลยนะ
1: สุนัขกันเถอะสุนัขหมาเนี่ยนะ
0: ก็พาสองลูกมากินฉันไม่หมดอ่ะ
1: ก็ต้องให้เขาไปให้หมาเขากินบ้าง
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเป็นกองละ 1,000 2,000 อะไรก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
0: จ้า
1: ติด31ตุลาคมนี่กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ป่าหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่7มิถุนายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาตำบลพรหมาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เอวังก็มาดีประกาศราชนีอย่าเพิ่งหมุนคืนหนีไปไหนนะยกเว้น711วสป711เดี๋ยวตามไปฟังกันที่
1: จอทล1197นะ
0: ครับส่วนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะนะพี่บ่าวอยู่ทุ่งสงหัวใหญ่หัวใหญ่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: สงนะ
0: กาทุงสงแล้วก็การที่เบ็ดถูกเช็ดห้ายังอยู่ด้วยกันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังอยู่ด้วยกันตัวนี้ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงและข่าวเหมือนกัน
1: นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ จัดง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโนไลน์07
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: พร้อมใครชายใดฉัน
7: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
13: นะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0
16: การชี้แจงปมทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมย้ำสิ่งสำคัญต้องพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
21: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
13: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
22: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
16: องโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกผิดเป็นให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
24: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะทำด้วยความยากลำบากเสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนหรือเรื่องของความปลอดภัยไปตีความเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้พื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการอันอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์พักพิงด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
16: ช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมโรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากในช่วงนี้คู่มือสุขภาพจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดจากสสส.มาฝากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
25: คู่มือสุขภาพ
26: ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดมีดังนี้ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงตัวยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาแค่ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานาน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินลุยน้ำต้องกินยาความจริงแนะนำเฉพาะกลุ่มเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงประชาชนที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยา 3. เข้าใจผิดว่าซื้อยากินล่วงหน้าได้ความจริงการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัว 4. เข้าใจผิดว่ากินยาตอนไหนก็ได้ความจริงต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบในเวลา30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบ 5. เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำ
27: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยคุณฟังครับและหลายครั้งที่คุณฟังได้ฟังรายการนี้ก็จะทำให้คุณฟังนะครับรู้สึกว่าเราได้รับธรรมะของพระพุทธองค์นะครับเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดนะครับงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามอันเป็นที่สุดนะครับถ้าใครได้มาสดับแล้วเนี่ยและนำไปปฏิบัตินะครับเราก็จะรู้ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์น้อยด้วยนะครับและถ้าเราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันโดยที่นะครับรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลสฝ่ายที่เป็นอกุศลนะครับหมดไปเนี่ยเมื่อเราดับจนหมดนะครับเราก็สามารถดับกองทุกข์นี้ได้นะครับจนมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันก็คือไม่มีการที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่ากิเลสตัณหามันเป็นเครื่องผูกที่เราสะสมกันมานานพระพุทธองค์บอกว่ากิเลสตัณหาเนี่ยนะครับมันสะสมเรามานานโอ้โหไม่รู้กี่อสงไขไม่รู้กี่อสงไขนะครับกี่มหาภัทรกัปมันยาวนานยาวนานเหลือเกินนะครับแล้วก็เราสะสมเนี่ยแหละนะครับความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับตัณหาคือเครื่องผูกก็คือความอยากนี่แหละซึ่งทำให้มันสะสมมาจนที่เราเรียกว่าถ้าพูดถึงมันอาจจะเป็นสันดานที่เราผูกกันมานานๆนะครับเรียกว่าหลายๆภพหลายๆชาติสะสมจนบางครั้งนะครับทั้งที่คนที่เกิดพ่อแม่เดียวกันท้องเดียวกันด้วยใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องแต่อุปนิสัยก็ต่างกันสันดานที่ต่างกันนั่นเองนะครับจึงมีการต่างๆในที่มันแตกต่างกันไปนะครับการกระทำที่แตกต่างกันไปแล้วก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เราสามารถที่จะผ่านพ้นนะครับจากสังสารวัฏนี้ที่มันยืดยาวนานมาเรียกว่าไม่รู้กี่อสงไขยกี่มหาภัทรกัปนะครับสามารถทำได้โดยที่มีสาวกสมณสักยพุทธิยะที่ได้เดินตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับโดยปฏิบัติรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วก็เดินพ้นออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยแหละครับมรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับไม่มีเหลือนี่คือเพชรอดิสรจึงอยากจะให้นำเสนอให้กับทุกคนนะครับได้มารู้แล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับถ้าเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับกว่าจะบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ยนะครับ4อสงไขย 100,000 กับเนี่ยนะครับมันยืดยาวนานอีกการนานไกลขนาดไหนที่ก้าวเดินมาจนสู่ทุกวันจนเข้ามาสู่ในความอุบัติมาเป็นสัมมาพุทธญาณนะครับองค์สุตตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะครับแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องและทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดนะครับและพระองค์ก็ประกาศพรหมจรรย์นะครับพร้อมด้วยอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนะครับจึงอยากให้ทุกๆคนวันนี้ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ฟังรายการของพระสอนความสุขมากความทุกข์น้อยเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเราจะมีความสุขให้มากมีความทุกข์ให้น้อยและเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้วันนี้มีโอกาสได้มาสดับฟังธรรมะของพระองค์แล้วและนำเอาไปปฏิบัติทรงจำแล้วอย่าลืมต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะครับและปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นที่เราได้ทรงจำไว้แล้วเราปฏิบัติเราจะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้พระที่สอนจะมาพูดในเรื่องของอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับคือเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราควรที่จะรู้อริยสัจ4ก่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปรียบเสมือนถ้ามีไฟลุกโชนอยู่บนเสื้อหรืออยู่บนศีรษะเรารีบดับฉันใดคือฉันนั้นเราควรที่จะเรียนรู้หรือสดับฟังธรรมะพระสูตรข้อนี้ครับอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างรีบด่วนอยากเร่งด่วนเหมือนกับเรารีบดับไฟบนศีรษะดับไฟบนเสื้อของเราที่ลุกโชนลุกไหม้อยู่นั่นแหละครับฉันใดฉันนั้นถ้าเรารีบรู้เราก็จะนำพาเนี่ยให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนดับทุกข์จนไม่มีเหลือได้ถ้าเรามีหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองคือมรรคมีองค์8นะครับและเอาละครับข้อที่1ก่อนนะครับทุกคืออะไรนะครับว่าเนี่ยข้อที่1ทุกคืออะไรนะก็นี่เลยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดผ้าจากของอันเป็นที่รักพัดผ้าจากคนเป็นที่รักเจ็บป่วยนอนทนทุกข์ทรมานและจนถึงหน้าที่สุดท้ายกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณกาเลนั่นเองนะครับแล้วเราก็มายึดติดความทุกข์เนี่ยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปยึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะครับรูปก็คือกายเราเนี่ยนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆว่าเนี่ยมันเป็นของเรานะตานี่ก็เป็นของเราหูนี่ก็เป็นของเราจมูกนี่ก็เป็นของเราลิ้นก็เป็นของเรากายทุกสัดส่วนเป็นของเราทั้งหมดเราก็ไปยึดติดเมื่อเรามองเห็นแหมทำไมหนังมันเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเอาเริ่มทุกข์อีกแล้วเห็นไหมฮะผมทำไมตะก่อนมันช่างดำเดี๋ยวนี้ทำไมมันเริ่มขาวโพลนไปหมดแล้วเอาทุกข์อีกแล้วนะครับขนเกิดยาวลกลุงลังไปหมดก็ทุกข์อีกแล้วเราต้องมาตัดต้องมาแจงโกนอีกแล้วหนวดนะมันบังคับไม่ได้บอกให้มันสั้นดิไม่ต้องมาโกนมันก็บังคับไม่ได้มันก็ยาวออกมาอีกก็เป็นทุกข์เล็บบอกให้มันไม่ยาวด้วยมันก็ยาวแล้วต้องมานั่งตัดทุกข์อีกแล้วนะครับฟันโอ้โหแต่ก่อนขาวจั๊วเลยเดี๋ยวนี้เหลืองแหมผุอีกเหม็นอีกนะครับบอกสั่งให้มันไม่ผุได้ไหมไม่ได้เสื่อมไปตามสภาพความทุกข์เกิดอีกแล้วเห็นไหมฮะผมขนเล็บฟันหนังต่างๆทุกข์ไปหมดแล้วเราก็มาเจ็บป่วยในระบบร่างกายของเราตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆเสื่อมสภาพไปปวดท้องปวดศีรษะความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์กับร่างกายแล้วก็มามีความรักรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากก็ทุกมากไม่รักเลยก็ไม่ทุกนะครับพระพุทธองค์บอกรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกเพราะความรักนำพาไปสู่แห่งความทุกนั่นเองนะครับเหมือนหลายๆคนเนี่ยรักมากรักสามีรักภรรยากันเยอะหวงแหนความทุกทั้งนั้นความทุกทั้งปวงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันรักโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากทุกไหมฮะทุกอีกแล้วโกรธทุกไหมทุกไม่ถูกใจคนนี้เลยไม่พอใจมาพูดจาไม่ดีโกรธเขาอีกอาฆาตแค้นมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายเขาอีกเนี่ยความโกรธก็ทุกอีกยิ่งโกรธมากยิ่งทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยแต่ถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่ทุกเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ไม่โกรธสิครับเราก็ไม่รักสิครับไม่โลภสิครับไม่หลงสิครับโอ้โหหลงไหลหลงทางไปหมดแหมอะไรพูดมาก็ถูกไปหมดหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยนะครับ เหมือนเราหลงทางอ่ะเราหลงไปจนหาทางกลับไม่ได้ละทุกไหมทุกอยู่ในใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกนะครับเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นจะใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจการพัดผ้าจากของอันเป็นที่รักพัดผ้าจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงชีวิตแตกทำลายก็ทุกไปหมดคนอันเป็นที่รักก็มาตายพัดผ้าจากก็ทุกไปความทุกข์คืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็มายึดติดในรูปในเวทนาว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นของเรานะรูปกายของเราเนี่ยมันก็เป็นของเรานะก็ทุกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำในอดีตต่างๆพอเราเก็บมาคิดก็เป็นทุกข์สังขารความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตต่างๆเราคิดไปเรื่อยแม่อยากทำนู่นอยากทำนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องซื้อหวยหน่อยแม่อยากจะถูกพอไม่ถูกมาก็ทุกข์อีกปรุงแต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องหาเอาของขวัญไปมอบให้แฟนไปมอบให้พ่อให้แม่อ้าวมันก็เกิดความกังวลไปอนาคตก็ทุกข์อีกเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆทุกข์ไปหมดนะครับหรือความเครียดเดี๋ยวจะต้องอนาคตจะต้องสร้างบ้านให้ใหญ่กว่านี้ก็ทุกข์ไปอีกความเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆในอนาคตต่างๆก็นำพาให้เราเกิดความทุกข์ตามมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็วิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราวิญญาณเนี่ยเป็นตัวของเราเรารับรู้ในรูปรู้เวทนาวิญญาณตั้งอาศัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารตั้งอยู่อาศัยอยู่ก็อาศัยได้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิก็ไปซ่องเสกก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณนั้นก็งอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณเป็นตัวเกิดดับอยู่ตลอดก็เสมือนวิญญาณมโนจิตมโนวิญญาณก็เหมือนกันนะครับจิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลึกลงไปปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นเนี่ยอารมณ์รู้แจ้งนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดจิตไม่ฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ไม่ปรากฏก็ไม่งอกงามก็ไม่ไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดควบคุมความคิดได้หลายๆคนที่เขากำลังฝึกการควบคุมความคิดเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเขากำลังควบคุมความคิดเพราะความคิดเนี่ยนำพาไปสู่ความทุกข์ทั้งปวงเลยนะครับเมื่อเราคิดเมื่อไหร่เราก็กำลังเดินเข้าทางสู่ในเรื่องของความเป็นสมมุติแต่ถ้าเราอยู่กับอานาปานสติสมาธิอยู่กับความว่างความเป็นวิมุตติเราก็จะสงบสะอาดสว่างสงบอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเรียบเรียงกันเรื่อยๆนะว่าเราจะเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณดุจประดังนำพาเราไปเนี่ยสู่ความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนี่เลยครับมันต้องมาสอดรับสอดคล้องกับอริยสัจ4เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมว่าทุกข์คืออะไรแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรู้เหตุของการเกิดทุกข์ครับสมุหทัยเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าเราคือสัตตาสัตตานังสัตโตเป็นผู้ยึดติดสัตเนี่ยเป็นผู้ยึดติดเป็นในความที่ไม่รู้ของเราเนี่ยก็เลยมายึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆว่าเป็นของเรานะอันนี้มันเป็นของเราจนเกิดพบเกิดชาติเกิดสังสารวัฏยืดยาวนานไกลมาเหลือเกินนะครับที่มันสะสมการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแบบนี้เพราะเรามีความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองครับ จึงนำพาเราไปสู่สังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้และเราก็ถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลเยอะก็ลงสู่อบายทุกขติวินิมาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราจงเชื่อได้เลยนะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันมีแน่แท้แน่นอนแล้วพบหน้าชาติหน้าใหม่มีแน่นอนอดีตผ่านมาแล้วผ่านไปแต่พระองค์บอกว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปหาพบหาชาติที่เราต้องการได้โดยที่เราถ้าเราอยากสู่สุคติสวรรค์เราก็สร้างแต่กุศลครับฝ่ายที่เป็นกุศลกุศลมูลไม่ใช่อกุศลมูลนะถ้าฝ่ายอกุศลมูลก็เป็นฝ่ายที่ทำไม่ดีเลยเนี่ยฝ่ายอกุศลอ่ะผมยกตัวอย่างฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์เยอะๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้มาเป็นของเราลักเลยหยิบจับที่บ้านเรือนของเขาเคหสถานของเขาในอาณาเขตที่อยู่อาศัยของเขาแล้วไปหยิบจับไปเอาขโมยมาเป็นของเราอันเนี้ยจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับและถ้าเราประพฤติผิดในกามนี่แหละฝ่ายอกุศลพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ของเขามาเป็นของเราและขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายอาฆาตแค้นสมน้ำหน้าเห็นเขาได้รับความทุกข์แหมอย่างวันนั้นแหมคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเลยวันนั้นมันขับรถปาดหน้าเราวันนั้นแหมเห็นขับรถไปมันขับรถล้มโอ้สะใจนี่แหละสมน้ำหน้าเขาอาฆาตมาดร้ายเขาอย่างนี้นี่แหละเป็นฝ่ายอกุศลนะครับไม่ดีติดอยู่ในอกในใจของเราอย่างแน่นอนแค่เราคิดมโนเนี่ยความคิดเราก็ทุกข์แล้วเกิดเป็นกรรมได้ด้วยเช่นกรรมกรรมคือการเจตนาการกระทำคือการเจตนากรรมจะเกิดก่อเกิดได้คือการเจตนาอย่างเนี้ยเราคิดเจตนาไม่ดีแสดงว่าเป็นกรรมด้วยเช่นกันนะครับพระพุทธองค์บอกนะครับและถ้านี่เลยครับถ้าเราคิดว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่เลยฝ่ายอกุศลนะครับไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์บาปบุญไม่มีกรรมเวรไม่มีหรอกทำไปได้เลยชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีหรอกทำอยากทำอะไรทำนี่แหละฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เพชรสอนนำมาเสนอวันนี้ประโยชน์มากๆเลยนะเราจะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกกันเราจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนโดยการที่เรารู้จักอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความไม่รู้เนี่ยตัวเราคือสัตว์เนี่ยสัตตาสัตตานังสัตโตเนี่ยที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏมายึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่างๆว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเรานะจึงนำพาให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความต้องการจึงมีภพก็คือการเกิดพอเกิดมาก็มีชาติมีชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอาการทั้งหมดแบบนี้ดังนี้นะครับพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิตกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลนี่แหละกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วเราก็มาผูกติดอยู่กับความท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแบบนี้นี่แหละนะครับจึงหาเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เองจึงนำพาให้เราทุกข์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูครับนิโรธเหตุของการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็มีตัณหามีความอยาก แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานความต้องการแล้วจึงมีพบเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยทั้งหมดแบบนี้เรารู้แล้วเนี่ยทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เราจะหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาให้เรารู้ให้เรามีวิชาที่จะมาแก้องค์ความที่เราไม่รู้แบบนี้ได้เห็นไหมฮะฉะนั้นเราต้องทำยังไงฮะเราต้องหาวิชาคืออริยสัจ4พอเรารู้แล้วก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นั่นเองถึงจะมาดับนิโรธตัวนี้ได้มรรคมีองค์8คืออะไรสำคัญมากๆเลยนะครับ1ข้อที่1นะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกครับนี่แหละจะนำพาขั้นบันไดขั้นแรกนะครับที่จะก้าวเดินขึ้นไปสู่8ขั้นนี้เราจะออกจากกองทุกนี้ได้ให้เรามีความสุขมากความทุกน้อยจนความทุกไม่เหลือเลยนะครับสามารถทำได้ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำนะเอาละครับสิ่งตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อเลยเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์โลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลนี่แหละสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกและบันไดข้อที่2ครับขึ้นมาก้าวเข้ามาเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือฝ่ายอกุศลดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับนี่แหละเราก็จะนำพาให้เราได้รู้ธรรมะของพระองค์และเราก็จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนและเราเข้าสู่สมุระบบสมตะนิยามจนถึงได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันนะครับก็คือสัมมาสังคัปปะข้อที่2ครับก็คือสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบท10นี่แหละเราต้องมีความดำริชอบอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตในใจของเราที่เราควรพึงกระทำความดำริอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรในทุกๆวันของเราก็คือสัมมาสังคัปปะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยแหละถ้าเรายึดตัวนี้ได้แล้วเราทำแบบนี้ทุกวันกุศลกรรมบท10ก็คือสัมมาสังคัปปะนั่นเองนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยหาประเด็นอะไรไม่ได้เพ้อเจ้อไปเรื่อยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราโกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายนี่แหละแล้วก็ไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีจริงกรรมเวรไม่มีจริงหรอกโอ้ยบาปบุญไม่มีสุขทุกข์มีคนบันดาลให้เราอ้อนวอนขอร้องใครก็ได้เดี๋ยวก็ได้มาอนี่แหละถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยสัมมาสังคัปปะนะครับเราควรพึงคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทไม่คิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่กรรมเวรไม่มีจริงบาปบุญไม่มีจริงนี่อย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดเรียกว่าสัมมาสังคัปปะและต่อมาครับบันไดข้อที่3นี่เลยครับผมสัมมาวาจาก็อยู่ในตรงนี้ด้วยเช่นกันไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดก็หมายความว่าพูดยุแยงให้คนอื่นเขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ได้สักอย่างพูดเพ้อเจ้อนะครับ แหมก็เหมือนเห็นคนที่มีเสียสติแล้วเขาก็พูดอันนั้นเขาคือเขาจิตเขาป่วยนะเขาก็พูดไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่จิตเราไม่ป่วยแล้วเราพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเนี่ยเรายิ่งกว่าคนป่วยที่จิตด้วยนะครับฉะนั้นเราก็อย่าพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยไม่เอานะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับบันไดข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการงานชอบการงานชอบก็คือในชีวิตประจำของเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบกิจการงานของเราทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็จะนำพาให้เราเนี่ยเดินทางสู่มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์4ข้อแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ว่ามรรคมีองค์8เนี่ย8ข้อทั้งหมดเนี่ยที่เราควรทำรู้ไป4ข้อแล้วใช่ไหมขอขอบคุณครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับครั้งนี้ต้องดื่มให้ได้นะครับถ้าเราดื่มแล้วเราจะดีต่อสุขภาพจะนำพาให้สุขภาพของท่านมีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับของเพชรอดิศรครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรอดิศรก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง
1: 750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้

0: ีนวันนี้รับประทาน DC หรือ D Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรใหญ่โปรปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณเบญจมาศครับ
2: ค่ะสวัสดี
1: ครับคุณเบญจมาศนามสกุลอะไรนะครับ
2: เบญจมาศทองหล่อค่ะ
1: ทองหล่ออายุเท่าไหร่อ่ะครับผม
2: อายุ53ค
1: ่
2: ะ
1: 53ปีประกอบอาชีพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
2: ซักรีดเสื้อผ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อซักรีดเสื้อผ้าซักอยู่ที่ไหนอะครับผมรับจ้างเขาใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: จ้างอยู่ในตัวเมืองสิงห์บุรีนะคะอ๋ออ
1: ยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตำบลอะไรครับ
2: ตำบลบางพุทธาค่ะ
1: บางพุทธาก็มีชื่อร้านไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ก็คือรับจ้างทั่วไปเนาะ
2: ใช่อย
1: ู่
2: ก
1: ับ
2: บ้านน
1: ี่
2: แหละคร
1: ับ ครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอดิศรนะครับ
2: ก็ฟ
1: ัง
2: จากรายการว
1: ิ
2: ทย
1: ุ
2: น
1: ี่
2: แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนั่งซักผ้ารีดผ้าให้ลูกค้าไปก็ฟังวิทยุไปด้วยเหรอครับ
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าอ๋อครับแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
2: ทีแรกเป็นกระดูกทับเส้นไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกถ้าผ่าก็50-50อะ
1: คือเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็คือแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะให้ผ่าแต่ก็กลัวอย่างนี้เหรอครับ
2: จ้ะก็กลัวว่าผ่าแล้วมัน50-50หมอเขาก็ไม่บอกว่ามันจะหายเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อกลัวแบบมันเดินไม่ได้อะไรบางคนที่เขาเป็นกันอะไรเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่อ๋อ
1: เวลามันปวดมันเป็นยังไงอะครับ
2: มันปวดตั้งแต่บ่าลงมายันหลังแล้วก็ลงก้นแล้วก็ลงขาไปเลยอ่ะ
1: ลงขาไปเลยคือมันชาไปหมดเลยแบบปวดทรมานเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดึงอ่ะมันทำให้เราเดินไม่ได้อ่ะ
1: เป็นมานานหรือยังอ่ะครับ
2: ประมาณไม่ถึงปีอ่ะ
1: อ๋อมันเดินถึงก็เป็นอาการที่ปวดเนี่ยมันเดินไม่ได้เลยเหรอครับ
2: มันเดินไม่ได้แล้วก็กินอะไรไปก็คลื่นไส้อย่างเงี้ยกินไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวว่าเดินไม่ได้แล้วทำงานก็คงทำไม่ไหวเนาะพี่เบญจมาศ
2: ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแหละ
1: ครับผม
2: อยากทำให้นั่นแหละก็พอดีมาเปิดวิทยุเจอเข้าแหละ
1: นอนฟังวิทยุไปนะครับผมมาเจอแล้วตัดสินใจอยู่นานไหมครับ
2: ไม่นานหรอกก็ฟังแล้วก็เลยเปิดแล้วก็เลยโทรสั่งเองเลย
1: อ๋อโทรสั่งเองเลยตอนแรกสั่งไปกี่ขวดครับ
2: ทีแรกสั่งไป2ขวดค่ะ
1: 2ขวดเนาะแล้วพอกินไปเป็นยังไงครับ2ขวดอาการของคุณพี่เบญจมาศกระดูกทับเส้นประสาทเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเบาขึ้นมาทำให้เราขาเหมือนเคยชาที่ต้นแล้วมันเบาไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันเบาไปเลย
2: แล้วมันก็ขับถ่ายเป็นปกติอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็ขับถ่ายติดขัดด้วยเหรอครับอืม
2: ใช่ใช่ไม่ค่อยถ่ายด้วย
1: ไม่ค่อยถ่ายด้วยอันนี้ถ่ายดีด้วย
2: นั่นแหละแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้อ่ะ
1: แต่ก่อนกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับผม
2: หนักรถไปตั้ง8กิโล
1: โอ้ท้อแท้ไหมครับตอนนั้นคิดยังไงบ้างไหมครับ
2: ก็เครียดเหมือนกัน
1: เครียดเลยเนาะเพราะว่าอายุก็ยังไม่เยอะเนาะพี่

0: ็นชาวบ้าน53นะครับแล้วมาเจอภาวะวิกฤตปัญหาสุขภาพแบบนี้ทำงานก็ไม่ไหวนอนป่วยท้อแท้ไหมครับตอนนั้น
1: ก็ท้อแท้เหมือนกัน
0: อืมแต่ก็ต้องสู้เนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับให้ชีวิตได้ไปต่อเผอิญได้มาฟังรายการวิทยุของเพชรอริสรครับตัดสินใจสั่งไป2ขวดอ่ะพอ2ขวดเราเริ่มเบาขึ้นเหรอครับ
1: เริ่มเบาขึ้น
0: อืมแล้วก็กินแคปซูลพลังชีวิตคู่ไปด้วยใช่มั้ยครับ
1: จ้ากินด้วยแล้วก็กินไม่เกี่ยวกับยาตาด้วย
0: อ๋อกินบำรุงสายตา DC ไปด้วยนะครับแล้วเป็นยังไงครับสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็ดีขึ้นมันไม่แสบตา
0: แต่ก่อนมองแล้วมันแสบตาเหรอครับ
1: แสบตาพอเห็นแดดแล้วน้ำตามันไหล
0: อืมเห็นแดดแล้วก็น้ำตาไหลด้วยครับผมครับแต่ตอนนี้ตาไม่แสบแล้วเหรอครับ
1: ไม่แสบแต่ค่ะน้ำตามันไม่ไหล
0: แล้วมองชัดขึ้นไหมครับ
1: มองชัดขึ้น
0: อืมก็มองชัดขึ้นด้วยคือมองเห็นแต่ก่อนนี่มองแบบฝ้ามัวเหรอครับ
1: นั่นแหละฝ้ามัวเหมือนมันไม่แจ่มอะมองแล้วม
0: ัน ไม่แจ่มอ๋อตอนนี้มันคือมันแจ่มขึ้นมาเลยนะครับ
1: ใช่มันแจ่มขึ้นมาม
0: องหนังสืออ๋อมองชัดขึ้นแจ่มขึ้นเนาะครับผมก็นี่คือบำรุงสายตาและสมอง DC ของเพชรอริสรนะครับแต่อันนี้คราวนี้มาดูอันนั้นกิน2แคปซูลใช่ไหมครับก่อนนอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆกิน2แคปซูลก่อนนอน
0: ครับและตัวน้ำสมุนไพรกินกี่มื้ออะครับคุณพี่เบญจมาศครับ
1: กินเช้าแล้วก็เย็น
0: เช้าแล้วก็เย็น
1: บางวันก็กิน3เวลาเลยแต่มันง่วงนอนดีจังเลย
0: แต่มันหลับดีใช่ไหมมันให้เราพักผ่อนหลับดีเนาะหลับลึกดีเนาะครับผม
1: ค่ะหลับดี
0: หลับพักผ่อนนะครับแล้วตอนนี้พอกินข้าวได้มั้งไหมครับ
1: กินได้อ้วนข
0: ึ้นโอ้กินได้น้ำหนักขึ้นมาแล้วเนาะแต่ก่อนผอมแห้งแรงน้อยเลยเหรอครับ
1: มันเหมือนเอาเป็นกระดูกทับเส้นพอมันผอมมันกินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดไปแปะโล
0: มันปวดมันทรมานอะเนาะมันก็แบบปวดไปหมดมันก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินอะไรเพราะมันคนมันปวดอะเนาะคุณพี่เนาะครับอะ
1: แล้วขับไม่ได
0: ้แต่ก่อนรถเครื่องก็ขับไม่ได้ตอนนี้ขับได้หรือยังครับ
1: ขับได้แล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: ไ
0: ปไหนมาไหนได้แล้วนะครับใช้ชีวิตได้โอ้โหดีวันดีคืนและออกไปไหนมาไหนคนที่เขารู้ว่าเราล้มหมอนนอนเสื่อนี่เขาเห็นเราเขาทักถามเราบ้างไหมครับ
1: เขาก็ถามว่าขายดีแล้วหรออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อืมครับผม
1: บอกว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ดีขึ้นเยอะเลยโหดี
1: กินอะไรมา
0: ครับผม
1: ก็แหละก็บอกกับเขาว่า
0: เนี่ยเนาะของเพชรอริสรเนี่ยนะน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสรนะครับแต่รับประทานควบคู่กันด้วยเนาะบางวันพี่เบญจมาศก็ทาน2มื้อบางวันก็3มื้อเหรอครับ
1: จ้าจ้าบางวัน
0: รสชาติดื่มง่ายมั้ยครับ
1: ง่ายจ้ะมันหวานเปรี้ยว
0: ง่ายเลยเนาะแล้วก็รับประทานแคปซูลควบคู่กันด้วยแล้วมีโรคประจำตัวไหมครับ
1: ไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีอะไรเลยอืมเบาหวานความดันไม่เป็นนะครับ
1: อันนั้นความดันไม่มีจ้ะเบาหวานยังไม่เคยตรวจเลย
0: อ๋อเบาหวานความดันก็ไม่มีแต่ที่มันทนทุกข์ทรมานก็คือเนี่ยแหละเน
1: า
0: ะกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่วันนี้ดีปกติเลยนะครับโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยไปไหนมาไหนได้นะครับเดินได้
1: เด
0: ิน
1: ได้แล้ว
0: แต่ก่อนนี่นอนแอ้งแม้งเลยนะ
1: แต่ก่อนนอนเวลาจะลุกเหมือนเด็กอะกัน
0: โอ้ต้องคานสี่ขาเน
1: า
0: ะครับผม
1: คานก็ไม่ไหวด้วย
0: คานก็ไม่ได้ด้วยโอ้โห
1: เพราะมันเหมือนมันเจ็บ
0: ครับ
1: ขามันไม่มีแรงมันชา
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้กลับมาอีกครั้งเนาะคิดไหมครับว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแบบนี้อีกครั้งนึง
1: ก็ไม่คิดเหมือนกัน
0: ไม่คิดเหมือนกัน
1: เดินได้นั่นแหละอ
0: ืมครับผม
1: เขาเป็นเขาเดินจะไม่ได้ไง
0: ครับแต่เรากลับมาแล้วเนาะก็อย่างนี้ก็คือเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนได้ฟังกันเนาะพี่เบญจมาศนะให้เขาได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเนาะครับผมคุ้มค่าไหมครับกับราคาแบบนี้ครับพี่เบญจมาศครับ
1: คุ้มค่ะ
0: คุ้มเนาะ
1: ไม
0: ่
1: แพง
0: ไม่แพงนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสายตาด้วยแล้วถ้ามีคนสิงห์บุรีเขาเป็นเหมือนพี่คนลพบุรีและคนที่ฟังเพชรอดิศรอยู่ทั่วประเทศเลยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับถ้าเขาท้อแท้เป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนคุณพี่เบญจมาศอยากจะพูดจับใจอะไรฝากเขาถึงเขาบ้างไหมครับเรียนเชิญครับ
1: อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือมีอาการอื่นๆก็ลองหันมาทานน้ำสมุนไพรของคุณเทศอดิศรจะดีมากเลย
0: ครับครับไม่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเพชรอดิศรรู้จักกับพี่เบญจมาศหรือเปล่าให้พี่เบญจมาศมาช่วยพูดละบ้างใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่
0: รู้จักเนาะป่วยจริงเป็นจริงเนาะพี่เนาะ
1: ป่วยจริงเป็นจริ งจ้ะ
0: แล้วก็วันนี้กลับมาดีขึ้นนะครับก็เลยมาพูดเป็นวิทยทานให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับทำดีได้ดีเนาะพี่เนาะเอาละครับเนี่ยแหละนะครับก็ขอทราบชื่อคุณพี่อีกครั้งครับ
1: ชื่อเบญจมาศทองหล่อค่ะ
0: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับ
1: 1145/2
0: ครับ
1: ถนนริมน้ำ
0: ถนนริมน้ำตำบลครับ
1: ตำบลบางพุทรา
0: ตำบลบางพุทราอำเภอครับ
1: เมืองจังหวัดสิงห์บุรีคร
0: ับ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
2: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750 มล.นะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750 บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15 นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแฮมดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750 บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุด นี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดเนาะมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
4: นี่คือเสียงยืนยัน จากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ต้องมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงจริงขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: รักตายห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยโปร
13: สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุเกาะทับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมวลน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสแกกังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลเส้นทางเข้าเมืองถูกตัดขาดผลผลิตเกษตรกรเสียหายหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริง

0: ชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดต้มเม็ดยาซีซอกช่วยย่อยแก๊ส
3: เกาะสวรรค์

หมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีอย่างน่าเป็นห่วงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตรต่อเนื่องมาตลอดทางต้องรับตัวขนย้ายรถยนต์ยานพาหนะจึงจำเป็นบางส่วนเรือเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินภายในบ้านขณะที่มวลน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดสวนกล้วยที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และสูญเสียผลผลิตส่วนการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสแกกังซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเทโพตำบลน้ำซึมตำบลสแกกังตำบลหาดทนงตำบลท่าสุงพื้นที่ทั้ง5อำเภอเป็นพื้นที่ขนาดติดกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำสแกกังทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากและท่วมขังอย่างต่อเนื่องการเดินหน้าสานต่อโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่32ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

0: ฏิบัติการโครงการทหารแผ่นดินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการทหารแผ่นดินชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวม10แห่งโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์และการประมงน้ำจืดเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ยังคงสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้กับเยาวชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ

0: ากลับมาอีกครั้งกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองพลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยกับการใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบให้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่องเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139

0: าแล้วมาแล้วสูตรสองเปอร์มาสจันกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไทโกซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องสองเกลือมาสจันเท่านั้นต้องสองเกลือมาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139

0: วงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่ตัวสารชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร081-853-4139 081-853-4139
1: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
2: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
0: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ2น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาปลาทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็ม หรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งรุยมีรสชาติ3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งรุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้าน้ำพริกเผาแมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างแมงดาซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939
3: ทางเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
0: ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใหญ่โปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิดชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเติมมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวัน 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยดีเจตะวันจันทาครับ0818534139มาวันนี้ส่งความสุขด้วยเสียงเพลงนะครับเป็นเสียงเพลงที่ตามคำขอเนาะขอกันเข้ามาก็จัดส่งให้นะครับ0818534139กับ0812801939นะหลายๆท่านที่ได้ฟังรายการของเราแล้วสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับเบอร์ของคุณจันทาก็จะเป็น0812801939เบอร์ของดีเจตะวันก็จะเป็น0818534139ลอยแพเป็นบทเพลงนะครับโด่งดังมากในอดีตปัจจุบันนี้เขานำมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับก็เรียกว่ามิกใหม่ก็ใช้ AI เป็นคนขับร้องฟังแล้วเพราะครับแต่งทำนองแต่งลีลาใหม่แต่ว่าตัวเนื้อร้องเหมือนเดิมแต่ใช้ AI ร้อง AI อย่างนี้ทำได้ทุกอย่างนะครับอยากรู้เรื่องอะไรโทรไปถาม AI นะถาม AI ไม่จะโทรไปนะมันมีระบบที่ค้นหาจากระบบของ AI นะครับก็ทันสมัยนะลอยแพก่อนโด่งดังมากไปซาอุนะครับก็ถูกลอยแพคือหลอกไปอ่ะหลอกไปประเทศซาอุสมัยก่อนนี้โอ้โหนะใครที่ไปทำงานต่างประเทศนี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะส่งเงินกลับมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะหลายท่านก็ไปขุดทองที่ต่างประเทศครับ0818534139ท่านฟังครับเรื่องของเงินสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะครับใครที่ยังสงสัยยังไม่รู้จักจะต้องทำอย่างไรนะโทรมาหลังไมค์เยอะเลยแล้วก็ซึ่งหลายคนนะครับหลายคนก็รู้แล้วก็ไปทำแล้วแต่หลายคนบอกป้าไม่รู้จะทำอะไรงงไปหมดเลยเพราะถูกตัดสิทธิ์นะครับก็วันนี้เปิดโอกาสให้โทรมาถามได้นะใครยังไม่รู้จะทำอย่างไรหรือเอ้าป้าเคยได้อ่ะเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมายังได้ทำไมเดือนนี้ไปซื้อของไม่ได้โทรศัพท์มาผมก็แนะนำว่าให้ไปเปิดในระบบดูว่าในระบบเขาขึ้นเป็นขีดเนี่ย3ขีดหรือ2ขีดหรือขีดเดียวหรือขึ้นอย่างไรป้าดูไม่เป็นถ้าดูไม่เป็นก็ต้องไปธนาคารอย่างเดียวครับนะไปที่ธนาคารอย่างเดียวให้ธนาคารดูให้แต่ถ้ายังงงๆมึนๆอยู่ยังไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ0818534139นะผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆตัวนะหลายๆท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายมีหลายตัวเลยระบบขับถ่ายนะหรือคนที่ควบคุมเรื่องของไขมันเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานโทรศัพท์มาสอบถามได้ว่าอยากกินตัวไหนดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือมีอาการมึนๆงงๆเวียนศีรษะไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องธรรมชาตินอนไม่หลับปวดขาปวดแขนปวดเข่าอะไรพวกนี้นะท่านโทรศัพท์มาพูดคุยได้ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเรานะในฐานะที่ผมเนี่ยจบแพทย์แผนไทยมาก็ได้มีโอกาสร่ำเรียนกับคุณครูครูบาอาจารย์มาก็นำมาเป็นประโยชน์นะหลายท่านที่เราแนะนำไปโดยเฉพาะเรื่องของเบาหวานเรื่องของไขมันเรื่องของความดันนะก็แนะนำไปนะไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของผมนะแต่ว่าการแนะนำให้ไปปฏิบัติตัวจะต้องทำอย่างไรนะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้แล้วทำไมไม่ได้หรือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองมันใช้อย่างไรวะป้าไม่เคยใช้อยากจะลองใช้ลองได้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของในห้างประจบจำปาทองเป็นสูตรของในห้างประจบจำปาทองเหมือนครีมเข็มมุกกวนอิมอะวันนี้ในห้างเสียไปแล้วแต่ว่าผลงานของท่านผลิตภัณฑ์ของท่านยังอยู่ครับไม่ได้ตายไปกับท่านนะ
ครีมไข่มุกกวนอิมครีมตัวนี้นะครับก็ราคาตอนนี้15บาทกับ35บาทเขาเรียกว่ารุ่นปรับปรุงก็35บาทน้ำมันมะกอกก็35บาทนะยังอยู่รวมทั้งปุ๋ยกวนอิมนะสูตรดั้งเดิมของท่านในห้างประจบจำปาทองก่อนที่ท่านจะไปก็ได้มอบสูตรให้เราได้ดำเนินการเราก็ดำเนินการต่อวันนี้ก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะครับหลายท่านที่ได้ใช้ประจำเลยมีบางท่านซื้อทีหนึ่งเยอะเลยนะใช้ที5 60ไร่แล้วใช้มาหลายปีแล้วนะครับใช้ควบคู่กับปุ๋ยทางดินได้นี่คือปุ๋ยกวนอิมจำปาทองเจตนารมณ์ของท่านในห้างคืออยากจะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้โอ้โหน้ำก็ท่วมเสียหายไม่ต้องพูดถึงครับเอาตัวรอดให้ได้ก่อนบางท่านเนาะโดยเฉพาะที่หลายๆท่านที่เคยถูกน้ำท่วมประจำอันนี้ผมไม่ห่วงเพราะว่าเขารู้วิธีการรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะพวกที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองรู้แต่บางคนประมาทเนี่ยเพราะความประมาทนี่แหละไม่เก็บข้าวของขึ้นตามที่เขาเตือนไม่ไปหลายปีที่แล้วมันไม่ท่วมคือภาวะโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่เฉพาะประเทศไทยนะท่านผู้ฟังกับต่างประเทศก็มีปัญหามากมายฝนตกน้ำท่วมในเมืองวุ่นวายไปหมดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครอันนี้น่าคือน่าสงสารน่ะหลายท่านไม่เคยถูกน้ำท่วมพอถูกน้ำท่วมเครียดไปหมดเลยแล้วในกรุงเทพอ่ะมันชุมชนแออัดมากนะรีสอร์ทบ้านจัดสรรมีคนอยู่กันเป็นหมื่นคนนะถ้าฟังกันมันเสียหายเยอะเลยถ้าท่วมทั้งหมู่บ้านนี่ก็คนเป็นหมื่นคนเนี่ยท่านผู้ฟังคิดดูถูกตัดน้ำตัดไฟหรือไม่ถูกตัดก็มันหาออกไปหาซื้ออะไรไม่ได้น้ำมันท่วมออกไปก็ไม่ได้น้ำก็สกปรกพอ7วันไปแล้วนี่เริ่มกลิ่นเหม็นแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ลำบากมากเนาะแล้วในกรุงเทพมามันมีตึกมีแต่บ้านจัดสรรน้ำมันก็ไปไม่ได้ก็อยู่บนถนนค้างอยู่บนถนนท่วมเงินแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่มันไหลไปเรื่อยน้ำมันไปทำทุ่งทำนาน้ำมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ในกรุงเทพมันอยู่กับนิ่งอยู่กับที่เลยเรียบร้อยดีครับนาแล้วขยงขยะเห็นไหมครับว่าถ้าประมาทเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยวันนี้เรื่องของสุขภาพนะครับผมมีคลิปของคุณหมอบุญชัยผู้คุยกับคุณตั๊กดาราเนาะคุณตั๊กนะเขาเรียกว่าเคล็ดลับการกินช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยคุณหมอบุญชัยท่านก็จะพูดคุยว่าวิธีการที่เราจะทำอย่างไรให้ร่างกายเราเสื่อมน้อยเสื่อมช้าที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือใครที่มีปัญหา 3-4 โรคเนี้ยร่างกายมันจะเสื่อมเร็วเช่นไขมันสูงความดันสูงเบาหวานสูงโรคหัวใจโรคกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้เซลล์มันจะอักเสบง่ายมากนะเดี๋ยวคุณหมอบุญชัยก็จะพูดถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพว่าทำอย่างไรให้ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายอันนี้สำคัญเลยนะเดี๋ยวคุณหมอพูดหลายเรื่องแล้วเรื่องนมเรื่องโปรตีนเรื่องการใช้ชีวิตของคนเรามันต้องเปลี่ยนไปอย่างไรนะอีกสักครู่หนึ่งผมจะเปิดให้ฟังนะครับกลับมาผลิตภัณฑ์ของเราหลายตัวเนาะตอนนี้ใครที่สนใจครีมกลางวันครีมกลางคืนเรามีตัวเทสเตอร์เขาเรียกว่าตัวแถมที่โรงงานนะทำใส่ซองมาให้ปกติตัวขายจะเป็นกระปุกตัวแถมนี่จะเป็นซองนะรวมทั้งตัวใครที่ใช้โดนฉีดพืชเรามีเขาเรียกว่าปุ๋ยน้ำกันแล้วกันนะเป็นฮอร์โมนน้ำเอาไปผสมกับปุ๋ยกวนอิมจำปาทองกับไคโตซานสำหรับคนที่ใช้โดรนฉีดนะเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเราก็ขอแถมตัวนี้ได้ทีมงานส่งมาตัวเทสเตอร์มาให้20ชุดนะเอาไว้มอบให้กับเกษตรกรเราใครที่ต้องการก็เรียกว่าพวกง่ายๆคล้ายๆปุ๋ยน้ำกันแล้วกันเป็นปุ๋ยน้ำซึ่งโดรนเนี่ยมันจะใช้ไคโตซานมากไม่ได้ใช้โดรนฉีดเนี่ยไคโตซานมันจะเหนียวมันจะหนืดหัวฉีดมันจะพ่นไม่ออกเราก็ใช้ปุ๋ยกับตัวปุ๋ยน้ำตัวนี้แล้วก็ใส่ไคโตซานไปนิดหนึ่งหลายคนเข้าใจผิดนะสั่งซื้อแต่ไคโตซานไม่ได้ซื้อปุ๋ยกวนอิมนะอันนี้ท่านเข้าใจผิดนะปุ๋ย
มีหน้าที่ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะพริกมะเขือ

0: มากว่าของขึ้นราคาเราเข้าใจนะเพราะว่าพื้นที่การปลูกผักมันถูกน้ำท่วมหมดเลยมันก็มีส่วนน้อยที่ยังพอได้อยู่ก็ราคาก็เลยขึ้นสูงมากนะแต่ถ้าใครที่ปลูกกินเองทำกินเองก็เอาละสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยทีนี้กลับมาปุ๋ยเวลาใช้เนี่ยถ้าฟังครับต้องใช้ปุ๋ยชนิดผงสีดำไอ้ตัวแถมที่เราแถมไปให้เนี่ยเทียบเท่ากับปุ๋ยที่เป็นกระสอบนะ 2-3 กระสอบเลยนะซึ่งเราแถมไปให้เนี่ยใช้ได้ถึง2ไร่เลยถ้าใช้นาข้าวเยอะนะถ้าใช้กับทุเรียนก็50ต้นประมาณ50ต้นถึง100ต้นในซองเล็กๆที่แถมไปให้เวลาใช้เนี่ยท่านตักน้ำมาก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยผงสีดำไปก่อนคนๆสีน้ำจะเหมือนสีชาๆแล้วก็พอจะฉีดถึงใส่ตัวน้ำที่เป็นไคโตซานไคโตซานใส่เฉพาะที่ฉีดนะอย่าใส่แล้วก็เผื่อทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ได้นะครับมันจะเหม็นอ่ะสายนี้นะครับเพราะเวลาผสมตักน้ำมาก่อนพอตักน้ำเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยฉีดสีดำไปก่อนแล้วก็คนๆจะแล้วพอจะไปฉีดก็ใส่ปุ๋ยน้ำไอ้ไคโตซานน้ำเข้าไปคนๆไคโตซานก็จ้ะสวัสดีครับ
1: เอารูทีน1ค่ะ
0: รูทีน1นะรูทีนนี่300เคยใช้ใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: จ้ะเป็นไงใช้กับดวงตาแล้วเป็นไง
1: ก็ดีขึ้นนะจ้ะ
0: ดีขึ้นนะ
1: จ้ะ
0: แต่ต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันด้วยนะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: คือใช้ควบคู่กันได้ครับอะไรต่อครับ
1: เอาอย่างเดียวตังน้อยอ่ะอยากจะได้ไอ้นั่นไอ้อะไรนะนาดีนเหรอ
0: นาดีน390
1: นั่นที่มันไม่มีตังก็เลยเอารูทีนก่อน
0: ฮะเอาพี่สะดวกซื้อแล้วอย่าให้เดือดร้อนเนาะมันก็เสียค่าส่ง50เลย
1: จ้าไม่เป็นไรจ้ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับเนี่ย
1: ชื่อมาลาสีจ้ะ
0: มาลาสีนะ
1: อ
0: ่ะเคยสั่งใช่ไหม
1: สั่งไม่รู้กี่เที่ยวละเยอะแยะเลย
0: นามสกุล
1: นิ่มนวลจ้ะ
0: นิ่มนวลจังหวัด
1: อ๋อกรุงเทพ
0: กรุงเทพนะ
1: จ้า
0: น้ำเป็นไงมั่งน่ะ
1: อ๋อตอนนี้ยุบแล้วเหลือแต่รอบๆบ้านในบ้านไม่ท่วมแล้ว
0: อืมลำบากเลยเนาะ
1: จ้า
0: ไม่เคยท่วมมาก่อน
1: จ้าแต่ปี54ก็ท่วมเยอะท่วมจนโอ้ยลงเอวเนี่ย
0: แล้วข้าวของในบ้านเสียหายไหมเนี่ย
1: อ๋อไม่เอามันมีโอ่งมังกรเนี่ยก็เอาโอ่งมังกรเข้ามาวางแล้วก็เอาของวางมันโอ่งมังกรอีกที
0: โอ้ถ้าไม่ได้โอ่งมังกรราชบุรีแย่เลยเนี่ย
1: ตู้เตอร์พังหมดเลย
0: เอาเป็นกำลังใจให้ครับ
1: แต่ก็ยังดีกับทางนู้นนะทางอะไรนะทางลาดกระบังทางร่มเกล้าโอ้ยแล้วได้ใจเขานะ
0: ทีมงานผมอยู่แถวนั้นด้วย
1: เหรอน้ำเน่าทั้งปีเลยโอ้ยน้ำยังอยู่เข่าอยู่เลยโอ้
0: ใช่ท่วมเยอะมากทีมงานแบบท่วมเยอะมาก
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งมันจะยุบไปรู้หนาวโอ
0: ้น่าจะใช้เวลา 2-3 วัน
1: โอ้ย 2-3 วันมันจะแห้งก็เปล่าแต่ว่าบางที่ก็กระตุกถนนเดินได้นะ
0: ครับผมอ้าวเป็นกำลังใจให้ครับฟังรายการอยู่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: เดี๋ยวฟังคลิปหมอบุญชัยนะ
1: จ้า
0: ครับผมอ่ะ0818534139นะครับเพชรสังฆาตตอนนี้หมดสั่งไปโรงงานไปแล้วนะวันพรุ่งนี้หรือมะรืนน่าจะถึงผมใครที่สั่งเพชรสังฆาตหลายคนเอาไปทำอะไรว่าเพชรสังฆาตฤทธิ์สีดวงนะผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงผมพูดสักนิดหนึ่งโรคฤทธิ์สีดวงท่านฟังครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาเราท้องผูกถ้าท้องผูกเมื่อไหร่เนี่ยโรคนี้จะมาทันทีเพราะนั้นปัญหาคืออย่าทำให้ท้องผูกหรือเวลาเราถ่ายแล้วมันแข็งนะมันแข็งมากซึ่งวันนั้นถ้าใครได้ฟังคลิปมันจะมีผงผักกับเฟเบอร์สับปะรดนะถ้าเกิดไม่แข็งเนี่ยเขาบอกว่าให้กินผงผักมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะไฟเบอร์สับปะรดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งหรือไม่ชอบก็เป็นกาแฟลักดำกับน้ำตาลก็ช่วยเรื่องของระบายได้ด้วยเพราะเขาใส่สมุนไพรที่ระบายเข้าไปนะแล้วเราก็จะมีตีผลาอีกตัวหนึ่งพิกัด3ของแพทย์แผนไทยอันนี้ก็ช่วยได้นะบางคนก็ชอบพวกชาเขียวพวกโกโก้ไฟเบอร์ก็ระบายเพราะนั้นตัวระบายเรามีหลายตัวมากนะหรือไม่นั้นก็คือผงผักตัวผักผลไม้ที่เราจะทานข้าวทุกวันเนี่ยเรากินตัวนี้ก่อนต ช่วยได้ทีนี้ถ้าเกิดท้องผูกเนี่ย

0: ัวฤทธิ์ดวงจะมาอันนี้ต้องระวังนะครับมันก็มี2ตัวที่ช่วยก็คือตัวทาก็คือมหาจักรนะเขาเจ๋งเรื่องพวกนี้มากมหาจักรแล้วก็อีกตัวนึงคือเพชรสังฆาตนะนี่กินตอนนี้เพชรสังฆาตหมดนะครับมีหลายท่านจองมาก็เดี๋ยวสั่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวโรงงานส่งมาก็อาจจะช้านิดในช่วงนี้เพราะว่าจากสภาวะน้ำท่วมนะการขนส่งก็จะช้าหน่อยนึงนะครับอ่ะเรามาฟังคุณหมอบุญชัยพูดถึงเรื่องสุขภาพนะนิดนึงเรื่องของกาแฟกาแฟเรามีหลายตัวมากเพราะฉะนั้นใครที่สั่งกาแฟกับเราเนี่ยท่านก็ควรจะรู้มันราคาเท่าไหร่หรือไม่ฉะนั้นแล้วก็คือเราจะเปิดประวัติเก่าที่เคยสั่งกับเราว่าซื้อกาแฟตัวไหนไปชื่นชอบตัวแต่กาแฟนี่มีหลายตัวทุกตัวเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันมากนะอย่างกาแฟเห็ดเนี่ยหลายคนชื่นชอบมากขมนิดๆ150บาทหรือถ้าต้องการระบายก็รักดำกับรักน้ำตาลก็ช่วยระบายหรือบางคนบอกแม่อยากได้สมุนไพรเยอะๆก็คิวบาโซ800ซึ่งก็มีคนสั่งทีนี้น้ำพริกย้อนนิดนึงน้ำพริกสั่งลุยเท่าฟังครับตอนนี้เหลือไม่กี่รถอ่ะที่ผมยังไม่สั่งเติมเข้ามาเพราะว่าโรงงานขึ้นราคา25บาทผมก็เลยเบรกกับโรงงานก่อนว่าเฮ้ยคุณต่อรองให้คุณลงกว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วถ้าใครต้องการที่มันขึ้น25บาทก็เกินไปกระปุกละ175ถ้าใครต้องการก็แจ้งมาเป็นรายบุคคลเราก็จะสั่งไปที่โรงงานนะตามออเดอร์ที่สั่งมาเราจะไม่สั่งมาเก็บไว้แล้วเพราะว่ามันมีอายุ10เดือนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าราคามันสูงขึ้นแต่ไม่ได้หรอน้ำพริกนี่จะไม่ขายเนี่ยยังมีขายอยู่แต่ว่าราคามันสูงขึ้นเราเลยหยุดตอนนี้ขอต่อรองกับโรงงานอยู่ว่าขอลงหน่อยได้ไหมมันสูงเกินไปนะครับแล้วจะให้ทำเป็นถุงซีฟมาเขาบอกว่ากลัวเรื่องของเชื้อรานะเขาถนัดเรื่องกระปุกนะแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้ดีมากแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหานะครับยังมีขายอยู่แต่ว่าชะลอก่อนน้ำพริกสั่งลุงนะขอเช็คราคากับโรงงานให้เรียบร้อยก่อนว่ายังยืนยันว่าขึ้นอีก25บาทไหมนะครับอ่ะฟังคลิปคุณหมอบุญชัยพูดคุยเรื่องเคล็ดลับชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคุยคุณตั๊กนะก็เอาละจะได้ประโยชน์มาก
1: ค
0: ือ
1: นงวัวเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาในสังคมไทยเนี่ย
2: ค่ะ
1: เมื่อไม่นาน
2: จริงเหรอคะหมอ
1: แล้วก็เกิดการก็เรียกว่าแหกกินโปรตีนเพราะอยากได้ร่างกายสูงใหญ่สมองดีซึ่งเป็นสามประการคิดมนุษย์ควรกินสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยออกแบบให้มนุษย์กิน
2: อังั้นเราก็กินผิดกันมา
1: พออายุมากขึ้นเราก็ถูกสอนว่าต้องกินโปรตีนมากขึ้นเพื่ออายุเยอะแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ฝ่อไม่เหี่ยว
2: จริงไหมคะหมอ
1: มันถูกครึ่งเดียวบางทีเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องทำอ่ะแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมยกตัวอย่างเลยนะพูดกันทั้งประเทศเลือกกันกินเค็มทำให้คนกินจืดแล้วจืดเกินสาเหตุรู้ได้ไงไปตรวจเลือดเนี่ยเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่ำเกินไป
2: อะไรบ้างที่ทำให้ลำไส้ของเรากินแล้วมันจะแก่เร็วกว่าปกติเนื้อนี่ถือว่าทำให้ลำไส้แก่ไหม
1: แก่เร็วได้แก่แต่ลำไส้อะแก่ทั้งตัว
2: เนื้อเนี่ยเหรอหมอ
1: ครับ
2: ลำไส้เนี่ยนะคะสำคัญกับร่างกายของเรายังไงบ้างนอกจากช่วยในเรื่องการย่อยอาหารหรือว่าขับถ่าย
1: การย่อยนั้นเป็นหน้าที่อันดับแรก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญของลำไส้กับสุขภาพเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันเป็นทางเข้าของสารอาหารทุกชนิดเพื่อมาเป็นตัวเรา
2: ค่ะ
1: อันนี้คือหน้าที่ที่มันสำคัญมาก
2: ค่ะ
1: แต่ว่ามันจะต้องเกิดการย่อยก่อนถ้าไม่ย่อยเราก็จะไม่ได้สารอาหารที่เรากินเข้าไป
2: ค่ะ
1: ครับทีนี้ในกระบวนการการทำงานของลำไส้เนี่ย
2: ค่ะ
1: ก็แน่นอนฮะทุกอย่างของคนเราเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อม
2: ค่ะ
1: ไปตามอายุ
2: ค่ะ
1: เพราะนี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่แล้วตอนที่เราอายุน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวมันก็ทำงานได้เต็มที
2: ่ค่ะ
1: แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำงานน้อยลงทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันถูกออกแบบมาเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะทำงานน้อยลงหมดเลยเพื่อเป็นการชะลอในการเสื่อมของมันไม่ให้มันเสื่อมเร็วมาก
2: ค่ะ
1: มันก็เหมือนเครื่องยนต์กลไกนะฮะถ้ามันทำงานรอบจัดทำงานเยอะมันก็จะพังเร็วแต่ว่าถ้าทำงานน้อยจนไม่พอใช้มันก็จะเสียหาย
2: อ๋อถ้าอายุเรามากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
2: มันก็จะถอยลงทำงาน
1: การย่อยก็จะย่อยได้น้อยลงช้าลงครับการดูดซึมก็จะลดลง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติ
2: ปกติซึ่งสามารถแก้ไขได้ไหมหรือว่า
1: ก็แก้ไขได้ด้วยมันเข้าใจ ในสิ่งที่เรากิน
2: ค่ะ
1: คือเราก็ต้องกินอาหารที่มันย่อยแล้วสมบูรณ
2: ์ค่ะ
1: เกิดกากของเสียน้อยสุด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยแล้วดูดซึมง่ายสุด
2: ค่ะ
1: อันนี้คือหลักอีกคือตอนนี้ปัญหาหลักที่คนไทยเรามีความเข้าใจ
2: ค่ะ
1: เกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกต้องจริงๆอาหารที่ย่อยง่ายสุดเนี่ยคือแป้งแป้ง
2: แป้งย่อยง่ายสุดเลย
1: ง่ายสุดเป็นโมเลกุลที่ย่อยแล้วได้น้ำตาล
2: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี้ยคนไทยเนี่ยเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตในรูปแป้งเรากินคาร์โบไฮเดรตในรูปน้ำตาลมันก็เลยเกิดโอเวอร์ชูตของน้ำตาลแล้วก็ไปเจ็บป่วย
2: งั้นเราเข้าใจผิดกันแล้วแป้งอะไรที่มันไม่ได้ที่หมอบอกว่ากินแล้วมันโอเคอ่ะ
1: ก็ต้องเป็นแป้งเชิงซ้อน
2: ค่ะเช่น
1: ถ้าเป็นข้าวคนเป็นข้าวกล้องคือที่ต้องเป็นแป้งเชิงซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ย่อยช้าๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ย่อยเร็วมากแต่ว่าเวลาย่อยแป้งเนี่ยมันจะไม่เกิดกากไม่เกิดของเสียแต่ถ้าเรากินอาหารประเภทโปรตีนอันนี้เวลาย่อยมันจะเกิดของเสียไม่มีกากนะแต่มีของเสียเกิดขึ้น
2: ค่ะแล้วมีโปรตีนอะไรที่มันย่อยง่ายๆที่เราควรจะกินม
1: ัน
2: อยู่ในอาหารประเภทไหนบ้าง
1: อัน
2: นี้แนะนำ
1: ถ้าเนื้อสัตว์ย่อยง่ายสุดก็ปลา
2: ย่อยง่ายก็มีปลาม
1: ีสัตว์น้ำแหละจำง่ายๆ
2: สัตว์น้ำ
1: ทะเลสัตว์ปีกแล้วก็ในนี้เรียงง่ายไปยากนะสัตว์น้ำจำง่ายๆเป็นกรุ๊ปสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ใหญ่สัตว์ที่ลูกได้นมก็จะยากสุด
2: อ๋ออันนั้นยากสุดนะก็ไล่ไปแต่ว่า
1: โปรตีนจากไข่ก็ยังย่อยค่อนข้างง่าย
2: อ
1: ันนี้ผมพูดตามโครงสร้างเลยน
2: ะ
1: สายโปรตีนมันไม่ค่อยยาว
2: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะบอกไข่ไม่ดีหมอบอกกินคอเลสเตอรอลสูงปัจจุบันเนี่ยเราให้แค่ไหน
1: คือเวลาเราเขาเรียกว่าทำความเข้าใจเนี่ยเราเอาประเด็นมามั่วกันหมดวันนี้เรากำลังพูดถึงโปรตีนเราก็ต้องบอกไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยได้ดีพอสมควรอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะถ้าเราไม่กินเกินเนี่ยไม่เกิดปัญหาแต่เรากำลังกลัวไข่เพราะเราไปกลัวไข่แดงเราก็กลัวคอเลสเตอรอลก็มีการพูดอ่ะกินไข่ได้เท่านั้นฟองได้นี้ฟองเพราะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลเยอะมันก็ไปอีกประเด็นนึงละอันนี้คือการดูแลระดับไขมันในเลือดให้มันสมดุล
2: เอาไปอีกเรื่องนึง
1: ไปอีกเรื่องนึงคือเราเอา 3-4 เรื่องนะมาพูดพร้อมกัน
2: ค่ะ
1: โดยไม่เรียงประเด็นพอไม่เรียงประเด็นเราก็เริ่มงงละตรงจะกินดีหรือไม่กินดีต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการกินถ้าเราจะกินแบบสมดุลเราก็กินไข่ทั้งฟองเพราะว่าไอ้ไข่แดงนะคือส่วนที่มีประโยชน์สูงสุดเอาไม่มีไข่แดงนะมันจะไม่เป็นลูกเจี๊ยบตัวนึงหรอกมันมีสารอาหารครบกินไข่ขาวมันจะเป็นลูกเจี๊ยบได้ไห
2: ม
1: เราก็ไปอัดโปรตีนไข่ขาวกันอันนี้คือกินบาลานซ์ไม่เป็นเพราะเราจะกินไข่แล้วกินทั้งฟองไม่ต้องไปกลัวคอเลสเตอรอลในไข่เพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ย 80-90% เนี่ยตับมันสร้างเองขอให้คุณเนี่ยกินอาหารให้สมดุลที่ตับมันเอาไปใช้น
2: ะ
1: มันบริหารคอเลสเตอรอลให้เราเองเพราะฉะนั้นเราจะกินไข่กินไข่ทั้งฟองอย่าไปเสียของเอาไข่แดงทิ้งยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่ทำให้ไขมันเราดีการออกกำลังกายการลดความเครียดการกินอาหารเส้นใยเยอะนะพวกอาหารเส้นใยสูงพวกผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานผมต้องเน้นทุกครั้ง
2: เ
1: พราะคนเนี่ยผลไม้หวานกินเป็นจานๆกินเป็นกิโล
2: แล้วก็บอกว่าลดความอ้วนไหนกินผลไม้เยอะแต่โอ้โหซัดองุ่นซะพวงเท่านี้
1: คือจริงๆเนี่ยไอการเข้าใจเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันซับซ้อน
2: เรายังเข้าใจกันไม่ค่อยดีนะหมอว่างั้น
1: ผมว่ายากพอสมควรเนาะ
2: ค่ะใช่
1: เพราะว่าบางทีเป้าหมายประเด็นเนี่ยมันมุ่งหมายต่างกัน
2: ค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเราจะลดน้ำหนักเราจะเอาชนะเลยเราก็ต้องซีโร่คาร์โบไฮเดรตเลยเพราะมันจะลงเร็วก็มีคนหันไปกินคีโตอย่างเงี้ยก็มันกินได้ระยะสั้นนะกินระยะยาวไม่ได้มันเกิด
2: ดีไหมฮะคีโตเพราะคน
1: มันจะเกิดเลือดเป็นกรดเวลากินคีโตมันเกิดคีโตนเยอะเลือดจะเป็นกรดคือกินไขมันเยอะไม่กินหมู่อื่นจริงๆการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยนะคือลดทั้งสามหมู่เลยลดทั้งคาร์โบไฮเดรตลดทั้งโปรตีนลดทั้งไขมันที่เราเกินอ่ะคือสามหมู่นี้เท่านั้นที่มีแคลอรี
2: ่
1: ไอ้ผักเนี่ยมันมีแร่ธาตุวิตามินแคลอรี่มันต่ำผักนี่เป็นแป้งนิดเดียวมีโปรตีนนิดเดียวแทบไม่มีไขมันเลยแคลอรี่ก็จะต่ำอันนี้คือบริหารแคลอรี่ด้วยแล้วก็บริหารสารอาหารที่ร่างกายเราต้องมีเราก็ต้องกินอาหารมีเส้นใยเรากินแต่โปรตีนมันก็ไม่มีเส้นใยกินแต่คาร์โบไฮเดรตก็มีเส้นใยเรากินผัก เราก็ได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็เส้นใย
2: ค่ะ
1: อันนี้คือสมดุลฟังดูเหมือนง่ายน
2: ะ
1: แต่พอเราไปเจอปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเรางงหมดละ
2: เราก็กินกินอะไรมีอะไรกินกินก่อนแล้ว
1: สุดท้ายอะไรอร่อยกินตามนั้นแหละ
2: อีกทีนะคะมีอาหารอะไรบ้างถ้าเรากินบ่อยๆอาจจะกินทุกวันจะช่วยชะลอความเสื่อมของลำไส้หรือของร่างกายเราได
1: ้อันนี้เขาเข้าทาง
2: อยากรู้จัง
1: อาหารที่ย่อยแล้วไม่ค่อยเน่ามีเส้นใยเยอะมีแร่ธาตุวิตามินสูง
2: มายกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
1: ก็ผักน้ำกุ้งแหละผักนี่ไม่ใช่เฉพาะใบนะ
2: ฮะ
1: ทั้งใบทั้งฝักทั้งดอกทั้งผลทั้งหัว
2: ฮะ
1: หลากหลายโอ้โหมันเป็นร้อยชนิดไม่ใช่เราพอพูดถึงผักก็ไปคิดถึงผักคะน้าผักผักบุ้งฟางตุ้งหรือแค่นั้นไม่ใช่องค์ประกอบของพืชอ่ะมันกินได้ทุกส่วนแหละ
2: กินได้ทุกส่วน
1: ไอ้เนี้ยบริหารการกิน
2: ค่ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยมันจะให้ส่วนที่ปัจจุบันเนี้ยมันขาดหายไปเพราะเราไปกินกลับถึงคำว่าจังฟู้ดมันเป็นอาหารที่เสียสมดุลตรงเนี้ยเป็นหลัก
2: ค่ะ
1: เรากินแบบเบ็ดเสร็จแล้วเราก็องค์ประกอบไม่ครบ
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นผมก็จะให้แก้ปัญหาเบื้องต้นกันให้กินผักและผลไม้หวานครึ่งหนึ่งของความอิ่มก่อน
2: ครึ่งหนึ่งของความอิ่ม
1: เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพก่อนโดยเพราะยิ่งแล้วอายุมากขึ้นเนี่ย
2: ค่ะ
1: เรามักจะเผลอไปกินพวกแป้งพวกไอไขมันพวกโปรตีนเยอะไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่พอเรามีผักครึ่งหนึ่งความอิ่มก่อนเนี่ยมันจะบาลานซ์ไปครึ่งหนึ่ง
2: เหมือนหมอกำลังจะบอกให้ทานผักสลัดหรืออะไรราดน้ำน้อยๆเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยทานอาหาร
1: อันที่หนึ่งคือ
2: เอาครึ่งหนึ่ง
1: เป็นการบังคับปรับสมดุลอันที่สองเนี่ยได้สารอาหารที่ควรจะกินก่อนการไม่กินอันที่สามการย่อยผักถ้าเกิดเราเคี้ยวให้ดีหรือถ้าเคี้ยวไม่ไหวฟันไม่ดีนะควรปั่นเพื่อให้สารอาหารที่อยู่ในผักมันดูดซึมได้ง่ายส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นผักสดเนี่ยมันจะได้เอนไซม์ครบแล้วมันจะดูดซึมได้ดีโดยเพราะดูดซึมจากลำไส้เล็กส่วนต้นอันนี้บาลานซ์เรื่องสุขภาพก่อนผมต้องพยายามเอาเรื่องที่มันยากๆซับซ้อนเนาะให้เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆคนจะได้ทำได้นึกภาพนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะตัดปัญหาเยอะแยะไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: ปัดปัญหาเรื่องโอเวอร์อีทโอเวอร์คาร์โบไฮเดรตโอเวอร์โปรตีนโอเวอร์ไขมันโอเวอร์แคลอรี่ไปได้เยอะเลย
2: ค่ะ
1: แล้วก็ตัดปัญหาเรื่องขาดสารอาหารพวกเกลือแร่วิตามินไปตัดปัญหาเรื่องไอ้พวกเอนไซม์ต่างๆมันจะได้มาเลยคือถ้าคนยอมทำตามแล้วที่เหลืออีกครึ่งนึงคุณก็ไปบริหารความอยาก
2: ใช่ๆนะก็อยากกินอะไรก็กินไปแต่ว่าขออันนี้สักครึ่งนึงให้มันอิ่มเข้าไปหน่อยนึงนะคะผลไม้บางคนก็เข้าใจเรื่องผลไม้ผิดเราต้องกินเวลาไหนถึงนี้เคยมีคนที่เคยทานข้าวโดยญาติกันเนี่ยพอเขานั่งโต๊ะอาหารเนี่ยเขากินผลไม้ก่อน
1: แล้วแยกนะสำหรับผมนะ
2: เป็นไง
1: ผลไม้ไม่หวานอ่ะกินพร้อมกับผัก
2: แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยนะแอปเปิ้ลเขียว
1: เพราะว่าไม่หวานคือวางทิ้งไว้แล้วมันไม่สุกแล้วมีน้ำตาล
2: อ่ะ
1: อันนี้เรื่องไม่หวานสังเกตตรงนี้ได
2: ้ค่ะ
1: ส่วนผลไม้ที่หวานโดยตัวมันเองเลยลิ้นจี่ลำไยมังคุดมะม่วงสุก
2: ค่ะ
1: แม้ทั้งกล้วยสุกหวานเนา
2: ะ
1: ค่ะให้กินหลัง
2: ให้กินหลังอาหาร
1: เพื่อ
2: ผลไม้ไม่หวานกินก่อน
1: ก่อน
2: เพื
1: ่อให้กินก่อนเมื่อกี้เขาจะ
3: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโนลาย07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ด้วย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปภ.แจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านบาทพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเผชิญฝนเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้พื้นที่ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ดำเนินการทันทีขณะที่การเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายและลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการเยียวยาให้รวดเร็วและครอบคลุมขณะเดียวกันขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนหรือรอให้ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายทั้งนี้ปภ.ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นหากอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนธนาคารออมสินก็สามารถจ่ายเงินให้ทันทีตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ปัดนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยขณะที่หมอธวัชชัยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมโต้แชทไลน์รับสวยอาจเป็นของปลอมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยืนยันสามารถชี้แจงประเด็นเงินในบัญชีส่วนตัวในช่วงปี2567ถึง2568รวม191ล้านบาทได้พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับภรรยาของนายอัจฉริยะและทนายความประจำสำนักงานเดินทางเข้าเยี่ยมนายอัจฉริยะพร้อมระบุไม่ทราบรายละเอียดคดีมากนักและพูดคุยเรื่องสุขภาพรวมถึงให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวส่วนกรณีแชทไลน์ที่ปรากฏชื่อและภาพนายอัจฉริยะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินนั้นหมอธวัชชัยระบุว่าตีเก๋เพราะรู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีและทราบว่ามีราย3บัญชีแต่ไม่เคยใช้ชื่อดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายคงไม่มีใครใช้ชื่อและรูปของตนเองจึงขอให้ตรวจสอบว่าแชทดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ

าที่เรามาภาวนานั้นทุกคนมีเป้าหมายคืออยากจะเอาธรรมะไปดับทุกข์เราต้องการจะดับทุกข์เด็กๆก็ต้องการจะดับทุกข์แบบหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องการดับทุกข์แบบหนึ่งคนสูงอายุก็ต้องการดับทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เมื่อกล่าวโดยรวมคนทุกวัยล้วนมีความทุกข์เป็นของแถมของชีวิตความทุกข์ทุกชนิดเราสามารถบริหารจัดการได้ถ้าเรามีวิธีการที่ถูกต้องเมื่อวานพระอาจารย์ได้ออกไปเยี่ยมชาวบ้านไปเจอชาวบ้านที่ยากจนมากมาขอให้พระอาจารย์ช่วยเพราะว่าธนาคารจะมายึดบ้านจะยึดที่ดินและพระอาจารย์ก็เดินสำรวจไปที่หลังบ้านเขาเจอบ่อปลาสองบ่อแต่ไม่ค่อยมีปลาเจอบ่อเลี้ยงกบนับสิบบ่อแต่ก็ไม่มีกบพระอาจารย์ถามว่าทำไมไม่มีกบชาวบ้านก็บอกว่ามันหมดฤดูแล้วเลยเหลือแต่บ่อปีหนึ่งเลี้ยงกบครั้งหนึ่งตามฤดูเท่านั้นในขณะที่เดินไปอีกครึ่งกิโลเมตรมีลูกศิษย์ที่มาเรียนที่โรงเรียนชาวนาของพระอาจารย์เนี่ยมีบ่อปลามีปลาเต็มบ่อแล้วก็มีบ่อกบก็มีกบเต็มบ่อแล้วในบ้านเขานั้นมีผักให้เก็บกินและเก็บขายทุกฤดูกาลไม่เกี่ยวกับฤดูกาลอีกต่อไปและมีฐานะที่เรียกว่ามีอยู่มีกินจากการทำเกษตรกรรมทั้งตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสองครอบครัวนี้ต่างกันตรงไหนครอบครัวหนึ่งหาอยู่หากินโดยอาศัยเพียงความรู้เท่าที่ตัวเคยรู้มารู้มาแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งไม่มีความรู้ก็ออกไปหาความรู้จนได้ความรู้มาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิกเก็บกินเก็บขายตลอดปีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เก็บกินเก็บขายตลอดปีโดยที่ไม่ง้อฤดูกาลสองครอบครัวนี้คือตัวอย่างของการจัดการกับความทุกข์ในชีวิตประจำวันเป็นความทุกข์แบบชาวบ้านครอบครัวหนึ่งจัดการแบบตามยถากรรมฉะนั้นยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำเกษตรกรรมยิ่งจนครอบครัวหนึ่งจัดการแบบมีการศึกษาเป็นอย่างดีมีการบริหารจัดการมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นยิ่งทำยิ่งปลดหนี้และยิ่งมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นทั้งที่ก็ทำเรื่องเดียวกันคือเกษตรกรรมเหมือนกันนี่คือตัวอย่างของการบริหารจัดการความทุกข์ในชีวิตของเราความทุกข์ทุกชนิดเราบริหารจัดการมันได้ประเด็นสำคัญคือเรารู้วิธีหรือเปล่าที่จะบริหารจัดการถ้าเรารู้วิธีทุกๆเรื่องมีทางออกก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้พระองค์ไปเจอความทุกข์ไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งสมมุติฐานว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีคู่ของมันนะร้อนก็มีเย็นแก้มืดก็มีสว่างแก้ทุกๆอย่างดูเหมือนจะมาเป็นคู่ถ้าทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่เช่นนั้นแล้วทางดับทุกข์มันก็ต้องมีสิใช่ไหมทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่สภาวะที่ไร้ทุกข์มันก็ต้องมีสาระสำคัญคือมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าถึงได้อย่างไรนี่คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตั้งเป็นตรรกะขึ้นมาตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาว่าหากทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีและจากนั้นจึงใช้เวลาถึง6ปีเต็มในการพิสูจน์สมมุติฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้และในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบอริยสัจ4สามารถดับทุกข์ดับโศกได้อย่างแท้จริงรู้ถึงภาวะพระนิพพานฝรั่งจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นซูเปอร์ไซเอนติสต์คือสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ทางจิตพระองค์ทรงเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่เอาตัวเองเป็นห้องทดลองซูเปอร์ไซเอนติสต์เป็นอภินักวิทยาศาสตร์
พราะพระองค์ทรงดำเนินการดับทุกข์ด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเริ่มจากการไปเห็นความทุกข์เจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ฝึกมากว่า6ปีก็ยังไม่สามารถดับทุกข์ดับโศกได้พระองค์ก็มานั่งประมวลผลว่าหรือว่าที่ผ่านมามันจะไม่ใช่จงถอยมาตั้งหลักตั้งสมมุติฐานใหม่จากนั้นพิสูจน์ต่อไปและในที่สุดก็ค้นพบสัจธรรมสุดท้ายที่เรียกว่าอริยสัจ4นี่คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้พระองค์ทรงค้นพบผลทางดับทุกข์และนำเสนอการบริหารจัดการความทุกข์ให้พบความสุขเราทุกคนก็เหมือนกันต่างก็มีความทุกข์ลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เด็กๆวัยรุ่นก็มีทุกข์อีกแบบนึงเช่นน้องๆนักเรียนเนี่ยอาจจะอยากได้เอทุกวิชาใช่ไหมอาจจะอยากเอาชนะใจเพื่อนอาจจะกำลังดูใจกับคนที่ใช่อยู่แล้วเพื่อนของเราก็มาเป็นมือที่สามเงี้ยทุกเล็กๆของเด็กมัธยมปลายใช่ไหมคุณครูก็อาจจะมีความทุกข์อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสามีภรรยาที่มาภาวนาวันนี้ก็รู้สึกว่าที่เรามานี่ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าสามีมันเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่ามันอยากจะทิ้งเราละเราจะต้องหาทางลงแบบ soft landing ทำยังไงถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ให้ได้เมื่อวานมีโยมคนหนึ่งโทรศัพท์มาจากต่างประเทศคนละซีกโลกสามีส่งสัญญาณว่าจะทิ้งในอนาคตอันใกล้ประชดประชันทุกวันพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจทุกวันจนเธอโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าหนูเตรียมแล้วเตรียมออกจากบ้านแต่ว่าเงินที่มีน่ะไม่พอแน่จะไปตายเอาดาบหน้าสองแม่ลูกแล้วก็โชคดีได้เข้าไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์หลายๆรูปรวมทั้งของพระอาจารย์ด้วยใน YouTube ก็ไปเจอวิธีคิดวิธีหนึ่งที่พระอาจารย์ได้พูดเอาไว้หลายปีแล้วนั่นก็คือวิธีคิดที่ให้มองความทุกข์เป็นครูพระอาจารย์หยิบยืมคำของท่านติชนันฮันมาพูดท่านติชนันฮันเป็นพระเซนท่านพูดว่า no mud no lotus ไม่มีตมก็ไม่มีบัวไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสำเร็จไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสุขไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมหาบุรุษไม่มีทุกข์ก็ไม่มีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และไม่มีทุกข์มนุษย์ก็คงไม่วิวัฒนาการสรุปเป็นคำสั้นๆว่าno mud no lotus ไม่มีตมไม่มีบัวความทุกข์มาปลุกให้เราตื่นความทุกข์ไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงความสุขแต่ความทุกข์มันเป็นแค่อีกด้านหนึ่งของความสุขทุกข์กับสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันมันดำรงอยู่ในกันและกันมันขึ้นอยู่กับว่าด้านไหนจะเผยตัวให้เราเห็นก่อนพระอาจารย์ก็เลยบอกคุณโยมที่โทรมาว่าโยมใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งหอบลูกออกไประหกระเหินเพราะเด็กกำลังเรียนหนังสือแล้วโยมก็ไม่มีเงินเหลือเลยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้าสามีประชดประชันเพื่ออยากให้โยมหมดอะไรตายอยากหรืออยากให้โยมหมดกำลังใจแล้วออกจากบ้านทันทีนะทันทีที่โยมออกก็เข้าทางเขาเลยนะโยมก็บอกเออจริงโยมไม่เคยคิดมุมนี้เลยเขายั่วให้เราออกพอเราออกก็เสร็จเขาสินะเริ่มใช้ความคิดพระอาจารย์ชวนพูดต่อไปโยมมองว่าเขาเป็นพญามารได้ไหมแล้วโยมจะเป็นอะไรอ่ะโยมก็เป็นพระโพธิสัตว์สิเขามากระตุ้นโยมให้ฝึกขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นเพราะฉะนั้นเขาประชดประชันแค่ไหนเขาพยายามไล่ทางอ้อมแค่ไหนโยมก็มองเขาว่าเขาเป็นพญามารผู้น่าสงสารกำลังมาท้าทายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องอย่าใจสอกพระโพธิสัตว์ต้องใจสูงอย่าใจสอกให้บำเพ็ญขันติบารมีแล้วขอบคุณสามีอันเป็นที่รักว่าเขามาช่วยกระตุ้นเราให้ได้ฝึกขันติคือความอดทนอดกลั้นชั้นสูง
เหมือนองค์ท่านไลลามะท่านตรัสว่าในการฝึกความอดทนศัตรูเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือวิธีคิดแบบโนมัสโนโลตัสเอาความทุกข์มาเป็นอุปกรณ์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเอาปัญหามาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างปัญญาเอาวิกฤตมาเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงโอกาสพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าผู้มีปัญญาขั้นสูงต้องมองหาความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ให้พบผู้มีปัญญาขั้นสูงต้องค้นให้พบความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์อาจารย์ก็เล่าให้คนยอมจากอีกซีกโลกหนึ่งฟังว่าจากนี้ไปมองสามีเป็นครูนะเวลาเขาพูดไม่เพราะก็บอกตัวเองว่าเออเขากำลังสอนเราเวลาเขาประชดประชันก็เออเขากำลังฝึกเราถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยยอมก็จะใจเย็นลงแล้วไปไปมาจะกลายเป็นต้องขอบคุณสามีนะที่ช่วยให้เราได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึกพระอาจารย์ปิดท้ายการสนทนาข้ามทวีปด้วยการบอกว่าโยมมองความทุกข์เป็นครูนะมองทุกอย่างเป็นครูแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมโยมวางหูไปยังมีความสุขตอนแรกจะเลิกกันแล้วนะพระอาจารย์เห็นแก่เด็กเห็นแก่ลูกนี่คือตัวอย่างการจัดการกับความทุกข์แค่เปลี่ยนมุมมองความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าจากที่ใหญ่โตมโหฬารเล็กลงถ้าเรามองความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์แล้วเราบ่นแล้วเราด่าแล้วเราตัดพ้อกับเรื่องทุกข์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแทนที่เราจะขยายความทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราปล่อยให้ความทุกข์มีขนาดเท่าเดิมแต่เรามาขยายหัวใจเราให้ใหญ่ขึ้นขยายหัวใจเราให้ใหญ่ขึ้นให้มันใส่ความทุกข์ได้เยอะๆเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองไม่ต้องรีบฆ่าตัวตายขยายหัวใจให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังทำงานแล้วมีเจ้านายที่เป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายผีเข้าผีออกบางวันไปถึงที่ทำงานปุ๊บเรียกเข้าไปตำหนิไว้ก่อนยังไม่ทันได้ทำอะไรผิดเลยเจ้านายบอกว่าเออเดี๋ยวแกก็ทำผิดเองแหละวันเนี้ยนะด่าล่วงหน้าวันหนึ่งพอไปถึงที่ทำงานปั๊บเลขาของเจ้านายมาบอกว่านายให้ขึ้นไปหาเรื่องใหญ่เพราะเธอไปแสดงความเห็นคัดค้านกรรมการบอร์ดในที่ประชุมใหญ่นายเสียหน้ามากเพราะว่ากรรมการบริหารชุดใหญ่มาประชุมในองค์กรแล้วลูกน้องแสดงความเห็นแบบแข็งกร้าวแต่ก่อนที่เธอจะไปหาพระอาจารย์ได้ให้คาถากันน้ำตาไหลไปแล้วว่าให้หนูมองเจ้านายว่าเป็นพญามารและหนูยกตัวเองขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์ให้บอกตัวเองว่าการถูกด่านั้นมันเป็นธรรมดาของการเป็นยอดคนยอดคนต้องทนถูกด่าให้ได้ทนรับคำชมคำชมไม่ต้องทนแต่คำด่าเราต้องทนพระอาจารย์บอกว่าจากนี้ไปหนูไม่ต้องทนคำด่าแต่หนูจงเรียนรู้ว่าคำด่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคนที่ไม่ถูกด่าเนี่ยไม่มีในโลกนอกโลกก็ไม่มีพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่านัตติโลเกอันเนนทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระอาจารย์ก็เลยให้คาถาเอาไว้ว่าบอกตัวเองนะว่าการถูกด่า1ชั่วโมงอ่ะมันอนุบาลมากสำหรับเราอย่างเราเนี่ยมันทนได้ถึง3ชั่วโมงเอาละเอาภูมิคุ้มกันนี้เข้าไปเธอเข้าไปนั่งเจ้านายตำหนิ1ชั่วโมงจริงๆก่อนกลับออกมาลูกน้องในแผนกเตรียมผ้าเย็นเตรียมช่อดอกไม้ไว้ให้กำลังใจเธอคิดว่าออกมานี้ต้องหิ้วปีกพอกลับออกมาจะยิ้มอย่างมีความสุขลูกน้องช็อกพี่ไม่เห็นพี่เป็นอะไรเลยทำไมต้องเป็นอย่างพี่เนี่ยมันต้อง3ชั่วโมงนะถึงจะออกอาการตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวเจ้านายเรียกไปด่าอีกเลยนี่คือวิธีรับมือที่เรียกว่าขยายหัวใจให้ใหญ่ขึ้นอย่าไปขยายทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นแต่ให้เราขยายหัวใจของเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะสามารถแบกรับความทุกข์ได้อย่างทรหดอดทนกลายเป็นมนุษย์พันสะเทินสุขสะเทินทุกข์เราต้องฝึกอย่างนี้และให้มองความทุกข์ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกปลอมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วให้มองว่าเราจะต้องเอาประโยชน์จากความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่ให้ความทุกข์มันเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียวนะ
พระพุทธองค์เคยตรัสถึงความทุกข์เอาไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐมันประเสริฐก็เพราะว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมามันจะไล่ต้อนเรามันจะบีบคั้นเราแล้วมันจะฝึกเราให้แกร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีการเล่ากันว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคนหนุ่มวัยชะกันที่เป็นชาวยิวหลายล้านคนถูกกองทัพนาซีไล่ต้อนเข้าไปกักขังไว้ในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายที่ดังที่สุดคือค่ายอัลชวิตซ์ดังมากเป็นค่ายรมแก๊สเอาคนยิวขึ้นรถไฟไปเป็นแสนแสนคนถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดต้อนเข้าไปในโรงรมแก๊สเป็นแก๊สพิษทั้งหมดเลยส่วนที่รอการรมแก๊สพิษหรือก๊าซพิษเนี่ยก็เอาไปรอไว้ในค่ายนอกเมืองออกไปมีบทสรุปจากผู้ที่สังเกตการเหตุการณ์เหล่านี้ว่าในบรรดาชาวยิวเหล่านั้นลูกหลานของชาวยิวที่ลูกที่ถูกเลี้ยงแบบคนหนูโดยมากตายก่อนที่จะถูกรมก๊าซพิษตายตั้งแต่ถูกไล่ต้อนขึ้นรถไฟตายตั้งแต่ถูกกักกันอยู่ในค่ายยังไม่ต้องรมก๊าซพิษไม่ต้องรมแก๊สพิษตายส่วนลูกหลานของชาวยิวที่ยากจนถูกเลี้ยงมาแบบระหกระเหินอดอยากอยากต้องสู้ชีวิตต้องทำงานหนักเด็กๆเหล่านี้โดยมากรอดตายเพราะเขาลำบากจนชินส่วนเด็กๆที่พ่อแม่เลี้ยงแบบคุณหนูพ่อถูกพรากไปพ่อแม่ถูกพรากไปร้องให้ตายในคืนนั้นเลยทำไมความสบายมันทำลายคนความลำบากมันสร้างคนนี่คือความประเสริฐของความทุกข์นี่คือความประเสริฐของความลำบากใครที่สบายมากๆพ่อเลี้ยงแบบโอ๋มากๆเลยอยู่ป.6 แล้วอาบน้ำพ่อแม่ยังยืนคุมเชิงอยู่เลยยังทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสงครามมานะถ้าพ่อตายแม่ตายนะพวกเนี้ยตายหรือบางทีพ่อยังไม่ตายแม่ยังไม่ตายพวกนี้ตายก่อนตายเพราะอะไรตายเพราะความสบายไม่เคยถูกฝึกมาให้มีธาตุแห่งความทรหดอดทนนั้นเด็กๆเหล่านี้เมื่อตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์จึงไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆทั้งสิ้นตายง่ายๆนึ่งข้าวไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นหาปูหาปลาจับปูจับปลาไม่เป็นสักอย่างไปขอโน่นขอนี่ให้คนมาช่วยเหลือก็พูดไม่เป็นเพราะตอนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่รับเหมาทำแทนทุกเรื่องก็เหมือนนิทานปรัชญาแต่เก่าที่ว่าแม่ลิงเลี้ยงลูกสองตัวลูกตัวหนึ่งรักมากเอาไว้ข้างหลังไม่ให้กระทบกระทั่งอะไรลูกตัวหนึ่งไม่ค่อยรักเท่าไหร่จึงเอาไว้ข้างหน้าเวลาแม่ลิงกระโดดโหนตามกิ่งไม้ลูกตัวที่อยู่ข้างหน้าต้องเตรียมรับกระทบระดับ8ริกเตอร์ทุกวันเลยเดี๋ยวแม่โหนไปตรงนู้นชนกึกโหนไปกิ่งนี้ชนกึกเวลาแม่โหนปุ๊บไอ้นี่มันเก่งรับละแขนมันจึงสร้างเกราะเหล็กขึ้นมาเห็นไหมเหมือนวันเดอร์วูแมนเลยอะมันสร้างเกราะเหล็กขึ้นมาพอแม่โหนปุ๊บมันเก่งรับพอแม่โหนปุ๊บมันเก่งรับไอ้ส่วนลูกที่แม่รักมากๆอยู่ข้างหลังเหรอหลับปุ้ยไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยชิวๆสโลไลฟ์อยู่ข้างหลังจิบชาเย็นอยู่หลังแม่เล่นเฟซเล่นไลน์อยู่หลังแม่สบายปรากฏว่าต่อมาวันหนึ่งนายพรานไปยิงแม่ลิงปังแม่ตายเย็นวันนั้นลูกที่อยู่ข้างหลังก็ตายไม่รู้จะไปกินน้ำที่ไหนไม่รู้จะไปหาผลไม้กินที่ไหนลองปีนต้นไม้เอง3ครั้งตกทุกครั้งมือไม้ไม่ถูกฝึกมาให้เกาะอะไรเลยส่วนเจ้าที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นวันเดอร์วูแมนนั้นโอ้โหพอแม่ตายปุ๊บมันห้อยโหนโจรทะยานไปทั่วทุกหนทุกแห่งปีต่อมามันเป็นจ่าฝูง
ลูกที่แม่รักมากๆไม่ได้ไปต่อเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ถูกฝึกให้ลำบากยากเข็นส่วนลูกที่แม่ไม่ค่อยรักเลยมันต้องสู้ชีวิตด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นร่างกายจึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจิตใจก็แข็งแกร่งร่างกายก็แข็งแกร่งในที่สุดก็ได้ไปต่อจนเป็นจ่าฝูงเราทุกคนก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเกิดมาเราไม่พร้อมเราเกิดมาแล้วเจอแต่ความทุกข์ทรมข่มไม่พ่อไปทางแม่ไปทางข้าวก็ได้กินแบบอดมื้อกินมื้อหรือบางคนมาแต่งงานมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวล้มเหลวก็อย่าเพิ่งไปทำร้ายตัวเองเพราะว่าบางทีคนที่จากไปนั้นน่ะมันเป็นคนที่แย่ๆที่วาสนาไม่ถึงเราต่างหากนะคิดอย่างนี้นะไม่มีอะไรให้ต้องกลัวทุกข์เหมือนผู้ชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ขาสั้นมากแล้วก็เล็กมากเขาเรียกขาตัวเองว่าน่องไก่นะเวลาเดินเหมือนนกเพนกวินเลยอะเวลาเดินอะเดินดึกดึกดึกดึกดึกเนี่ยอาจารย์เคยเขียนคำนำชีวประวัติให้เขาตอนที่เขามาพูดเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วแขนก็เท่าปีกไก่พอเขาเกิดมาแล้วเขาก็งงชีวิตมากว่าทำไมเขาได้มาแค่นี้พ่อก็ตัวสูงแม่ก็ตัวสูงพ่อแม่แขนยาวมือยาวเท้ายาวแล้วเขาก็มองเองว่าทำไมเรามันสั้นแค่นี้ก็เดินไปถามแม่ว่าพ่อครับแม่ครับมันเกิดอุบัติเหตุอะไรครับทำไมพ่อแม่ก็ปกติแล้วทำไมผมเหลือแค่นี้ครับก็น้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิตมากคนคนนี้ชื่อนิกบูจิชิตแล้วก็อายมากไม่อยากออกจากบ้านวันหนึ่งพ่อพาไปส่งที่โรงเรียนพอเดินเข้าโรงเรียนไปเหมือนนกเพนกวินเดินเข้าไปเตะแตะแตะแตะแตะเพื่อนๆไม่เป็นอันเรียนพอพ่อขึ้นรถกลับปุ๊บเท่านั้นเองเปิดห้องปังนักเรียนทั้งห้องล้อมวงปรบมือร้องเพลงแล้วก็บอกว่าเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วโอ้โหเจ้านิกของเราไม่เป็นอันทำอะไรร้องไห้โอฮาป่าปรบมือยังไม่พอเพื่อนเพื่อนอุ้มเขาขึ้นวางบนโต๊ะนะและบางคนก็ดึงแก้มบางคนก็ดึงขาบางคนก็ดึงเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเขากลับมาบ้านเนี่ยช้ำแบบทั้งตัวร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรไปหาพ่อก็บอกพ่อผมจะฆ่าตัวตายละพ่อบอกว่าลูกอย่าไปฆ่าทำไมอ่ะพ่อดูลูกดิสภาพของลูกอ่ะลูกจะอยู่ไปเพื่ออะไรเชื่อพ่ออย่าฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปเดี๋ยวมันตายของมันเองธรรมดาคนดังโลกต้องตายอยู่แล้วลูกอย่าไปฆ่าให้ลำบากเลยใจเย็นๆแล้วพ่อจะให้ลูกทำไงอ่ะเชื่อพ่อพระเจ้าสร้างทุกคนมาด้วยความรักและด้วยความตั้งใจเสมอ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ณท่าจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่ะมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นที่จะนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีทั้งสถานการณ์ภายในประเทศเรื่องของน้ำนะฮะแล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของรัสเซียที่เขาเจอกับเรื่องของสารก่อโรคอันตรายได้มีการรั่วไหลนะครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยในห้องทดลองในพื้นที่เขตไซบีเรียของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเสียชีวิต1รายด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องกักตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้ๆกับแคว้นอิคุตในเขตไซบีเรียเนี่ย200คนนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดสำนักข่าวต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานกำกับดูแลด้านโรคติดเชื้อของรัสเซียนะคะก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเชื้อหรือว่าสารใดเนี่ยรั่วไหลออกมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้ว่าการแคว้นอีคุตเนี่ยก็เรียกร้องนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมกับจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการการต่อต้านการแพร่ระบาดเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย28ปีและอาจเสียชีวิตจากโรคการโรคพร้อมยืนยันนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่พบการแพร่ระบาดของการโรคในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องมีการดูในพื้นที่ที่เขามีการแถลงกันนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การอนามัยโลกในส่วนของทุกหน่วยงานที่เขามีการเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ระบุว่าในขณะนี้มันยังไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรกันแน่
1: ยังไม่แน่ชัด
0: อาจจะเป็นการโรคก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเชื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวรอนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการโรคเนี่ยในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาก็มีการระบุบอกว่าการโรคเนี่ยมีอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้ด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสมดังนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นสถานการณ์โลกนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆนะคุณสุภาพรในกรณีที่การเกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเรามีบทเรียนตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19โรคไข้หวัดต่าง
1: ๆ
0: มาตรการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคุณนึกถึงอะไร
1: ดิฉันเหรอคะสวมหน้ากากอนามัย
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: แอลกอฮอล์นี่แทบจะสเปรย์แอลกอฮอล์นี่คือติดในกระเป๋าตลอด
0: บางคนพรมทั้งตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวนะพรมทั้งตัวเราใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดไหมจะได้แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะปลอดภัยหน่อย
0: ก็เฝ้าระวังคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคใดๆก็ตามแต่นะครับเรามีบทเรียนมาตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วและไอ้มาตรการป้องกันตัวเหล่านั้นน่ะมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสแล้วก็ในส่วนของโรคอันตรายต่างๆได้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกับพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับจากที่มีการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาเราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆในอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปก ติโดยเร็วโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่มีสถานการณ์นะครับจนถึงช่วงวันที่4ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการเชิญถุงพระราชทานแล้วก็สิ่งของพระราชทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ที่ประสบภัยนำเข้าไปนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะของพระราชทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแล้วของพระราชทานสำหรับเด็กก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 10,000 ชุดนะครับในเขตต่างๆรวมทั้งหมด19เขตไม่ว่าจะเป็นที่สะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังสายไหมบางนาประเวศคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงเขตจตุจักรนะครับมีที่หนองจอกมีที่บางเขนมีที่มีนบุรีมีที่บางขุนเทียนแล้วก็มีที่ดอนเมืองอีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีในพื้นที่ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยกับมีการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอีกจำนวนกว่า 2,000 ถุงด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะและความห่วงใยจากพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหลังจากมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวสิ่งของภายในถุงพระราชทานที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม2569ซึ่งภายในถุงพระราชทานค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังคะอัดแน่นไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างครบครันค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนประกอบด้วยสิ่งของเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด15รายการด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับวันรีวิวถุงพระราชทาน

to life.

0: ช่วงบางตอนนะครับของคลิปวิดีโอซึ่งได้รับการแชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในถุงพระราชทานนะครับสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยได้มีอะไรบ้างเราต้องบอกว่าของเยอะมากๆนะครับตามที่เราเห็น มีทั้งในส่วนของอาหารกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจำเป็นมากๆในพื้นที่ประสบภัยคุณจะทำประกอบอาหารอย่างไรในพื้นที่ที่น้ำท่วม
1: ยากนะ
0: ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้
0: นะสิ่งที่จะดำรงชีวิตได้ก็คืออาหารกระป๋องแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของอาหารสำเร็จรูปที่มันรับประทานได้แบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีนมมีสิ่งของจำเป็นผ้าถุงผ้าอนามัยต่างๆนะครับครบถ้วนครบครัน
1: เลยค่ะ
0: ครับผมฮะก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ยังความซาบซึ้งนะครับแก่พี่น้องที่มาได้รับชมเป็นอย่างมากวันนี้ในรายการของเราก็นำมาเปิดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับถ้าทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยจะได้รับชมส่วนผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้ว
1: แต่ว่าจริงๆก็คือชอบน้องน้องรีวิวแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยก็คือพูดแบบตามสไตล์น้องเลยว่าใส่ๆว่าอุ้ยชอบอะไรอย่างเง
0: ี้ยเอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันต่อคุณผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเขามีการติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่6แล้วภาพรวมหลายๆพื้นที่อันนี้นายกบอกนะบอกว่าหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราเนี่ยก็ยังมีน้ำขังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่และยังคงต้องคอยอพยพพี่น้องประชาชนนะครับมายังศูนย์พักพิงแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรีที่ในขณะนี้ก็เจอกับสถานการณ์น้ำก็จำเป็นที่จะต้องนำผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากพื้นที่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าต้องขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์สามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่ก็ยังดูแลได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแต่ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ชื่นชมทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้มีการประสานความร่วมมือกับผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งมีการจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในภาวะอุทกภัยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะโดยทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดต่อนะคะว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็ขอให้เร่งเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์เนี่ยถ้ามีการร้องขอมาก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขอให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขรับข้อสั่งการไปด้วยสำหรับที่ปทุมธานีค่ะที่ทางนายกอบจ.นะคะได้มีการแจ้งมานะคะ

0: ว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดยังขาดแคลนอยู่ทั้งนี้นะคะก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดเวชภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ประสานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยซึ่งโรงงานขององค์กรเภสัชก็อยู่ที่ปทุมธานีทั้งยาโรคฉี่หนูหรือว่าโรคอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็ควรที่จะต้องถึงมือชาวบ้านพี่น้องประชาชนเพราะสภาพน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้ว
1: ครับแต่ว่าที่ต้องติดตามกันท่านบอกอย่างนี้ว่าในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่เพิ่มมากขึ้นทุกภาคของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่านอกจากน้ำที่มันมาจากปริมาณฝนแล้วมันจะมีน้ำหนุนเข้ามาอีกนะครับทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการน่ะดังนั้นฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติว่าพื้นที่ใดที่ยังสามารถเร่งระบายน้ำได้ท่านก็บอกว่าให้ดำเนินการทันทีพร้อมย้ำนะครับว่าข้อมูลเนี่ยให้ใช้ชุดเดียวกันทั้งเรื่องของพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลพร้อมทำเป็นแผนที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอแล้วก็ชุมชนให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: ค่ะหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นขอให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขอให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มที่จะลดเนี่ยก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้ทางจังหวัดน้ำเนี่ยแห้งก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะค่ะ
1: คุ
0: ณณัฐาซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการแจ้งประชาชนในเขตแล้วว่าในช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พื้นที่อื่นๆได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับซึ่งการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทางด้านของนายกอบจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายมีการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยไปที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะครับถึงขั้นมีการอพยพผู้คนออกมาและท่านก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับอาจจะต้องมีการเอาผู้อพยพมาเพิ่มอีกเนื่องจากสภาพน้ำยังไม่ลดลงและก็เริ่มมีการเน่าเหม็นนะครับตัวท่านนายกเองนะครับท่านก็บอกว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางนายกอบจจะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแต่ก็ได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณที่ทุกจังหวัดอยู่ในเขตประสบภัยนะครับให้ทำการประกาศสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยจึงขอให้รีบดำเนินการนะครับเพื่อเร่งใช้ในเรื่องของเงินทดลองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาพำนักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นที่สุดอะเท่าที่จะทำได้นะครับท่านบอกอย่างนี้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสุขอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาอันนี้เราเข้าใจนะเวลาคนไปอยู่รวมกันเยอะๆนะครับในเรื่องของความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับแรกๆละคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดหาคนมาดูแลทำความสะอาดก็มีค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะในเรื่องของในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวว่าขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยพอเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะก็ขอให้เร่งดำเนินการหากข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายอันนี้ไม่จำเป็นนะคะงบประมาณที่กันไว้ตั้งแต่ปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนมีความลำบากอยู่ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะโดยทางด้านของนายนิรัตระบุว่าปภ.เองเนี่ยได้มีการโอนเงินทั้งก้อนไปยังธนาคารออมสินแล้วแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินสามารถจ่ายเงินได้เลยซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะ
1: ครับซึ่งปภ.เนี่ยเขาจะเป็นผู้รวบรวมนะครับแต่คนที่ต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายซึ่งก็จะมีเงินในการซ่อมแซมความเสียหายบ้านเรือนที่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าต้องให้เห็นการโอนเงินเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับว่า ในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็อยากจะให้เร่งจัดการบ้านเรือนนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่มันประสบภัยเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามดูตลอดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะต้องบอกว่าหนักจริงๆช่วงนี้ก็คือที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะทางเรื่องของเซลบอสแคสปภว่าไงคุณสุภพรคร
0: ับ ก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS 2และ NT นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอชาติตระการทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงจากเทือกเขานะคะระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่14บ้านรักไทยที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและที่สำคัญระวังไฟฟ้าดูดด้วย
1: ครับขณะที่เราจะรายการกันอยู่เนี่ยนะครับมีF4 นะครับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยบอกว่าคุณดลภาธรบอกว่าราชดำเนินฝนกำลังเทฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคือ
0: ก่อนเราเข้ารายการมานี่ก็ตกแล้ว
1: นะครับเอาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยผ่านเพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับ ARMY แล้วก็ Radio ที่แปลว่าวิทยุเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้นะครับโพสต์แชร์เข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาตามนัดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำคุณผู้ฟังปภ.ได้มีการสรุปออกมาบอกว่าขณะนี้มี27จังหวัดนะครับได้รับผลกระทบซึ่งมีพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะครับแล้วก็จำนวนหลายล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยปภ.เขาก็จะเร่งทำความสะอาดเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในห้วงต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะก็จะดำรงความต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเร่งสู่ระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็กระทบภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโอ้ถ้าอ่านดูก็เกือบทุกภาคทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังนะครับในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะในเรื่องของผู้ที่ใช้รถนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะประสบกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะขออภัยค่ะกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: โดยกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะมีการมาติดต่อเกี่ยวกับการทำป้ายทะเบียนรถหายหรือว่าป้ายทะเบียนชำรุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถนะครับฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้นะครับที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: 12.53 นาทีโดยประมาณนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันต่อครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงของการเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ค่ะวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคะการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ค่ะ
0: ครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย3 โมงตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้นะครับขณะที่การซ้อมย่อยนะครับหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก2ครั้งคือในวันที่8ตุลาคมแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับ2ครั้งเช่นกันครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคมเรือพระราชพิธีนะครับจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงตรง15นาฬิกานะครับแล้วก็จนกว่าจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะร่วมรับชมได้นะคะมีทั้งด้านของฝั่งทนเนี่ยก็เป็นบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะคะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะส่วนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยมากๆแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมีความงดงามจริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: นะครับกองทัพเรือเขาตั้งใจมาก
1: แล้วก็
0: ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นการรักษาโบราณราชประเพณีด้วยนะครับไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันบ้างนะครับก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้มีการมอบหมายให้กองทัพภาคที่1จัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดกองทัพภาคที่1ได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570โดยมีทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งก็ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยในพื้นที่นะครับซึ่งก็นำกำลังพลเข้ารับโอวาทแล้วก็แนวทางการปฏิบัติจากแม่ทัพภาคที่1ด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลนะคะโดยท่านได้กล่าวว่าขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายของแม่ทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่สำคัญกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุดในทุกด้านเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและให้ใช้ศักยภาพในฐานะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการสับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่ในห้วงของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยอากาศยานและยานยนต์พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนกำลังบางส่วนกลับที่ตั้งหน่วยปกติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนอกจากนี้กองทัพภาคที่1ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนมอบวัตถุมงคลและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับกำลังพลเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กองทัพภาคที่1มีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกเพื่อเสริมภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีความปลอดภัยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้วยนะครับจากการที่ปรากฏภาพแล้วก็ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆกรณีมีการเคลื่อนย้ายนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากแนววางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่บริเวณช่องคลาขมุมเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกองทัพบกก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ
1: ค่ะประเด็นแรกนะคะบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาและฝ่ายไทยค่ะได้มีการวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2นะคะเดิมหน่วยในพื้นที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนววางกำลังในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสริม ริมมาตรการทางยุทธวิธีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและมีประสิทธิภาพการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยค่ะปัจจุบันหน่วยได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปค่ะ
0: ครับก็คงต้องล่ำลากันด้วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ6อำเภอในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งและมีคำเตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วง 4-7 ตุลาคม 2569 จะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานจึงยังตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้6พื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยโพนดอกโพนนางดำออกตำบลโพนนางดำตกอำเภอหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไปกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคมุมจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรานารีแล้วกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และฝ่ายไทยยังคงวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรากฏในภาพหน่วยเดิมในพื้นที่ได้นำมาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและนำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ศูนย์ JICC เตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้น้ำเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพยาลดระดับฝนเคลื่อนลงใต้ 6-13 ตุลาคมสั่งพ่องน้ำรับมือ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนคือฉะเชิงเทราปทุมธานีที่มีส่วนหนึ่งรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
12: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิศข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะฟังกันได้ที่คลื่น711ลพบุรีแล้วก็855ปราจีนบุรีพอบ่ายสองถึงบ่ายสามฟังกันได้ที่คลื่น693สระบุรีแล้วก็855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะก็ก่อนเข้ารายการจนมาถึงแม้กระทั่งเวลาเนี้ยเข้ารายการมาแล้วนะคะบ้านแอนโอ้โหตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงฟ้าสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะคุณผู้ฟังที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างบ้านแอนมีแต่ฟ้านะยังไม่มีฝนนะมีแต่ฟ้าแต่ว่าเสียงฟ้าร้องดังมากๆนะคะคลื่นคร่านไปหมดเลยใจคอไม่ดีเลยนะคะกลัวฟ้ากลัวเสียงฟ้าฝนยังไม่เท่าไหร่นี่ยังไม่หายดีเลยนะคะเมื่อช่วงประมาณสักเที่ยงอ่ะดังมากๆรีบวิ่งแจ้นออกไปเอาดอทมาเลยตอนแรกนั่งอยู่ในบ้านไม่แน่ใจนี่มันเสียงฟ้าหรือว่าเสียงเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรยังไงนะคะจนกระทั่งมั่นใจว่าเป็นเสียงฟ้าโอ้โหเอาลูกเข้าบ้านก่อนดีกว่านะคะดอทก็กำลังท่าทางเลือกลักเลยเพราะว่าเสียงฟ้าดังจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เบาๆไปแล้วแต่ยังไม่หายแต่ว่าจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีฝนสักเม็ดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกแรงที่ไหนหรือว่าฟ้าแรงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะบ่ายโมง16นาทีแอนข่าวบ่ายค่ะผู้สนับสนุนรายการของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1แล้วก็กาแฟแอนด์คอฟฟี่ประกันมณีทรัพย์พันธ์หมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะก็ผู้สนับสนุนรายการของเราในทุกๆช่วงค่ะวันหนึ่งก็เจอกัน4ชั่วโมงเนาะเช้า2แล้วก็บ่าย2นะคะสำหรับบ่ายวันนี้ก็บ่ายวันที่5บ่ายวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เท่านี้นะคะ12ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับกาแฟค่ะ12ตัวนี้เท่านั้นซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVIDยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัสและโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะทางไลน์ก็ได้นะคะโทรก็ได้ทางไลน์ก็ได้ข้อความใดๆก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับข่าวของเราในช่วงบ่ายวันนี้เนาะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเนาะก็ไม่แคล้วว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะล่าสุดก็มีการเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่8แล้วค่ะเมื่อเช้าแอนอ่านฉบับที่7ให้ฟังนะคะตอนนี้มาเป็นฉบับที่8แล้วเนาะฉบับที่8ก็เตือนวันนี้แหละนะคะ5ตุลาคมอัปเดตหน่อยว่าไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จุดฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานฝนจะลดลงนะคะสำหรับภาคเหนือที่ตกหนักมากก็จะอยู่ที่กำแพงเพชรกับสุโขทัยค่ะส่วนที่ตกหนักเฉยๆก็จะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะทางภาคอีสานก็จะเป็นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะเป็น
นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองส่วนภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนพรุ่งนี้ฝนก็ยังคงตกหนักมีต่อนะคะต่อเนื่องกันนะวันที่5กับวันที่6เนี่ยนะคะแล้วก็อากาศก็จะแปรปรวนฝนอาจจะมาเร็วอาจจะตกหนักเป็นจุดๆนะคะมีลมกระโชกแรงก่อนออกจากบ้านก็เช็คสภาพอากาศกันซะหน่อยเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันนะคะอย่างบ้านแอนตอนนี้ก็คือไม่มีฝนแต่เสียงฟ้าน่ะสนั่นหวั่นไหวโอ้โหนะคะคำรามน่าดูเลยน่ากลัวไปอีกแบบค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ที่อำเภอแม่ริมนะคะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักน่ากลัวอีกเหมือนกันค่ะน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกอุทยานเขาสั่งปิดชั่วคราวนะคะน้ำมาแรงมากแล้วก็เป็นสีแบบว่ากาแฟขุ่นคลักเลยทีเดียวค่ะผู้ว่าเชียงใหม่สั่งการ10อำเภอเตรียมพร้อมรับมือฝนนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าทะลักลำน้ำแม่สามวลน้ำเนี่ยเขาบอกว่าสีขุ่นแดงเลยทีเดียวประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกนะคะหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนนี้ช่วง 3:00 ค่ะในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตกหนักตกนานหลายชั่วโมงนะคะปริมาณน้ำเพิ่มสูงน้ำป่าไหลหลากแดงขุ่นเช้านี้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็ประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะคะก็ช่วงนี้จะไปเที่ยวไหนนะก็ต้องดูให้ดีนะคะสถานการณ์ไม่ค่อยอำนวยนี่แอนก็ยังนึกเอ๊มีโปรแกรมของเราจองที่พักเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่นครนายกอะแต่นครนายกวันนี้โอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้ไปช่วยเก็บข้าวเก็บของบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าจองที่พักเอาไว้แล้วยังไงก็ไปนะคะแล้วก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะที่เมื่อเช้านี้ปรากฏว่ามีเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงนะคะแล้วก็มีดินสไลด์มีกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟเนี่ยหักโค่นเกิดไฟฟ้าดับที่ตำบลโป่งแยงตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าดูแลแก้ไขแล้วนะคะให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้หวาดเสียว่าคุณผู้ฟังบ้านเขาสวยนะเขาอยู่ริมถนนเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นเนินขึ้นไปนะคะพอเป็นถนนแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปแต่ปรากฏว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนินขึ้นไปเนี่ยมันสไลด์ลงมาหมดเลยค่ะตัวบ้านนี่มินเมมากแล้วนะคะคือใต้พื้นบ้านตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นปูนเนาะไอ้ใต้ปูนตรงนั้นน่ะสไลด์ออกมาหมดแล้วเป็นที่น่าหวาดเสียวว่าตัวบ้านน่ะจะสไลด์ตามลงมาไหมนะคะโอ้โหเห็นกันจะๆเลยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะคะเป็นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีประกาศแจ้งเตือน10อำเภอของเชียงใหม่แม่แตงอำเภอพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสันทรายดอยเต่าสะเมิงกัลยาณิวัฒนานะคะบอกเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลพื้นที่ลุ่มต้องระวังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะระวังกันไปจนถึงวันที่6ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพข่าวของไปกันทางกรุงเทพบ้างนะคะกรุงเทพถนนฉลองกรุงน้ำสูง15ถึง25เซนนะคะเขาก็จุดไหนมีบางจุดที่น้ำลดมีบางจุดที่น้ำแห้งแล้วแต่ก็แนะนำให้รถเล็กเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นถนนฉลองกรุงเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่ประมาณ25เซนนะคะ25เซนค่ะก็ต้องตรวจเช็คกันด้วยนะคะถนนรังสิตนครนายกหน้ามสบองครักษ์น้ำยังท่วมขังประมาณ 20-45 เซนค่ะก็แนะนำให้ใช้ทางหลวง33เส้นหินกองนครนายกนะคะแล้วก็
เร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านนักกีฬาสูบลงคลองทับช้างคาดว่าฝั่งซอยเลขคู่น้ำจะลดภายใน24ชั่วโมงค่ะทุกแห่งทุกที่ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปบำรุงดูแลฟื้นฟูแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลจาก อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพข่าวของอดีตทหารเกณฑ์ค่ะแย่งปืนพกตำรวจแล้วก็ปลิดชีพตัวเองในโรงพักสภ.เมืองระยองเฉยเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจร้อยตำรวจเอกสุเชษเทพชารีรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองได้เข้าเวรอยู่บนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองได้รับแจ้งบอกมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองตายหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองก็ไปตรวจสอบไปเจอตำรวจสายตรวจจำนวนหนึ่งตะลึงอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแจ้งว่าพันตำรวจเอกหญิงปาริชัดผู้กำกับแจ้งให้พันตำรวจเอกหญิงปาริชัดอั้นเต้งผู้กำกับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเหตุเกิดริมฟุตบาทหน้าสถานีตำรวจเลยนะคะท้ายรถตู้ของสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองอ่ะมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นศพไปแล้วนะชื่อว่านายเอกนรินทร์อายุ26ปีเป็นคนร้อยเอ็ดใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นถูกยิงเข้าที่ปากทะลุท้ายทอย1นัดนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตมือขวายังกำปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม1กระบอกยี่ห้อ CZ รุ่น P10 แล้วก็พบปลอกกระสุน1ปลอกตกอยู่ข้างกายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเดินขึ้นมาบนสภ.เมืองระยองขอตำรวจชาร์จโทรศัพท์มือถือพอชาร์จเสร็จก็เดินวนเวียนรอบสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองอยู่พักหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ตำรวจสายตรวจจำนวนหนึ่งมาเข้าเวรเพื่อรอออกตรวจจังหวะที่ปล่อยแถวเปลี่ยน10ตำรวจโทนันทพงศ์ดาราชผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองได้ไปนั่งพักอยู่ที่บริเวณไม้หินอ่อนด้านหน้าสถานีตำรวจนะคะผู้ตายก็เข้ามานั่งคุยด้วยก่อนจะเดินอ้อมไปด้านข้างแล้วก็ไปแย่งปืนอยู่ที่ที่เก็บเอาไว้ในซองปืนข้างเอวจากนั้นก็เดินหนีไปแล้วก็ชักปืนออกจากซองแล้วก็ปลิดชีพตัวเองต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยนะคะซึ่งพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองบอกว่าจากการตรวจสอบผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้เรื่องการใช้ปืนพบกระดาษในกระเป๋าสะพายเขียนข้อความว่าตั้งใจจะมาจบชีวิตที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เสพยาไม่ได้ซึมเศร้าผมไม่ได้ป่วยจิตแต่ทรมานที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวและอีกหลายข้อความซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้ติดต่อญาติเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะแปลกมากไม่ได้เสพยาไม่ได้ซึมเศร้าแล้วก็ไม่ได้ป่วยจิตแต่ทรมานที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวก็อันนี้มันไม่ใช่อาการทางจิตเลยเนาะหรือเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอะไรนะคะในวัยเพียง26ปีมีความตั้งใจที่จะมาจบชีวิตที่นี่นะคะแอบแย่งปืนตำรวจยิงกรอกเข้าปากตัวเองโอ้น่ากลัวมากๆค่ะจะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่รู้นะคะเสียใจไปกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายนี้ด้วยนะคะนายเอกนรินทร์นะคะเอกนรินทร์มีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างลงไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งค่ะมีภาพข่าวของการคุมตัวนายอัจฉริยะฝากขังศาล4ข้อหาเจ้าตัวบอกมีใบสั่งนะคะ
ื่อเช้าเนี่ยตอน 9:15 นาทีตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็นำตัวในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกจากสน.ทุ่ง2ห้องหลัก4กรุงเทพฝากขังศาลอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุมตัวนายอัจฉริยะก็คือผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวปี 67-68 ตั้ง191ล้านเนี่ยชี้แจงได้ไหมนายอัจฉริยะเขาก็บอกว่าได้ทุกประเด็นเงินที่ผู้เสียหายโอนไปบริจาคแล้วไปหมุนเวียนในพนันมวยเนี่ยนายอัจฉริยะบอกไม่จริงแล้วก็บอกว่าถ้าผมไปเล่นมวย 3-400 ล้านผมเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าเหรอพร้อมกับยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งเพราะบัญชีชมรมของตนปิดไปตั้งแต่ปี65แล้วเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบดูได้ที่ Facebook ชมรมผู้สื่อข่าวก็ถามว่าส่วนเงินที่เคยได้รับบริจาคยังอยู่ไหมนายอัจฉริยะก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่จริงหลังจากนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนไม่เป็นไรรวมถึงไม่มีอะไรจะฝากถึงใครผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าวันนี้จะได้ประกันตัวไหมนายอัจฉริยะก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยจากนั้นตำรวจเขาก็พานายอัจฉริยะไปขึ้นรถตำรวจเดินทางไปศาลอาญาทันทีโดยนายอัจฉริยะก็ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดใดๆนะคะชิวๆเฉยเฉยช่วงเช้าที่ผ่านมาพันเอกในแพทย์ธวัชชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาขอเข้าเยี่ยมโดยนำน้ำเปล่ากับหมูปิ้งมาให้1ชุดนะคะแล้วก็ยังเอาข้าวเหนียวหมูปิ้ง20กว่าชุดมาแจกนักข่าวที่มารอทำข่าวการฝากขังนายอัจฉริยะด้วยนายแพทย์ธวัชชัยบอกว่าวันนี้มาเป็นกำลังใจเมื่อวานมาช้าเลยไม่ได้เยี่ยมซึ่งเมื่อวานก็รู้ว่ามีคนออกมาพูดกระแนะกระแหนเรื่องที่ตนเองพูดเปรียบเทียบกับเนลสันแมนดาแมนเดล่าเขาก็เอาไปล้อซึ่งตนก็ไม่ได้คิดอะไรคนเราเห็นคนทุกข์ก็ต้องเห็นใจเวลาเขาสุขเราก็ยินดีวันนี้เอาหมูปิ้งน้ำดื่มมาให้คุณอัจฉริยะก็นั่งกินเหมือนกันพอเห็นเขากินได้เยอะเราก็ดีใจนะคะจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะมีใบสั่งไหมยังไงก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเมื่อคืนก็นอนห้องขังเป็นคืนแรกนะคะสำหรับนายอัจฉริยะนะเมื่อคืนนอนห้องขังแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรใดๆนะคะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดบ้างค่ะทางด้านข่าวสดบ่ายวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เรียงกันไปนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะสลดเมืองเชียงใหม่รถชนคนกวาดถนนโอ้โหลากร่างติดใต้ท้องรถเรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังก็สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งค่ะตั้งแต่ช่วง 4:45 ที่ผ่านมานะคะเมื่อเช้ามืดเนี่ยรถชนคนกวาดถนนที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ถนนศรีบุญเรืองค่ะก่อนถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบเป็นผู้หญิงนะคะสภาพศพเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถเลยรถคันที่ชนเป็นโตโยต้ายาริสทะเบียนเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ต้องเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือก่อนที่จะคือยกรถนะคะเอาแม่แรงไปยกรถก่อนที่จะนำร่างของผู้ตายเนี่ยออกมาจากใต้ท้องรถตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมอบให้มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่นำร่างผู้ตายส่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อชันสูตรแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดนะคะข่าวมากันแค่นี้คนกวาดถนนเขาก็ต้องกวาดตอนเช้านะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนี้มาชนยังไงแบบไหนรายละเอียดของข่าวไม่มีนะคะมีแต่บอกว่าชนแล้วก็มีคนตายส่วนคนชนเป็นใครไม่รู้เลยค่ะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอกันต่อไปนะคะหนุ่มใหญ่วัย52ปีค่ะไปงมหาหอยที่บึงน้ำใหญ่คาดว่าเจอน้ำเย็นเข้าตะคริวกินค่ะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะคะชุดกู้ภัยใต้น้ำฮุก31โคราชได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนสภ.หนองสวงอำเภอขามทะเลสอบอกมีคนจมน้ำที่บึงหนองสวงก็ไปตรวจสอบค่ะ
จัดทีมมนุษย์กบเอาอุปกรณ์ประดาน้ำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนะคะก็จากจุดหนองสวงจุดโนนไทยจุดอุดมทรัพย์จุดปักธงชัยลงพื้นที่ค้นหากันไปซึ่งบึงหนองสวงเนี่ยเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ถูกพัฒนาปรับโฉมเป็นสาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะแลนด์มาร์คสำหรับการมาพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายของคนในชุมชนและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนพนักงานสอบสวนบอกว่าผู้สูญหายเป็นชายอายุ52ปีพบเห็นขณะกำลังลงไปในน้ำไปงมหาหอยจู่ๆก็หายไปเฉยๆทีมมนุษย์กบก็ลงดำค้นหานะคะเรียกว่าเดินเรียงตัวหน้ากระดานหาใต้น้ำในจุดที่รับแจ้งกระจายรัศมีไปตั้งแต่ริมฝั่งจนห่างไปถึง30เมตรจึงไปเจอร่างของผู้ชายนะคะผู้สูญหายจมอยู่ใต้น้ำเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็นำร่างขึ้นมาชันสูตรหาสาเหตุการตายก็สันนิษฐานว่าเขาคงจะดำลงไปใต้น้ำหาหอยอ่ะแล้วก็อาจจะขาดอากาศหายใจสำลักหรือว่าอาจจะเป็นตะคริวเนาะช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้อุณหภูมิน้ำในบึงอ่ะเย็นตัวอย่างรวดเร็วร่างกายปรับไม่ทันทำให้เป็นตะคริวจนว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งไม่ได้แล้วก็เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ประสานแจ้งญาตินะคะมารับร่างผู้ตายหลังจากชันสูตรเรียบร้อยแล้วจะได้เอาไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปเขาก็แจ้งเตือนกันนะคะว่าน้ำด้านล่างเนี่ยมันเย็นแล้วก็ทำให้เป็นตะคริวกันได้ง่ายๆเพราะว่าบางทีน้ำตื้นๆเนี่ยทำไมถึงเสียชีวิตกันได้ก็เพราะว่าตะคริวกินเนี่ยแหละค่ะเขาก็ถึงบอกนะคะว่ายน้ำเก่งยังไงเจอตะคริวเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาททีเดียวนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่านะ มีภาพข่าวของศพปริศนานะมีศพปริศนาอีกแล้วค่ะตอนแรกคนที่เห็นเขาบอกเห็นแวบๆนึกว่าเป็นงูหลามมันเดินไปดูใกล้ๆกลายเป็นศพสาวปริศนาศพผู้หญิงทำไมนะคิดว่าเป็นงูหลามเว้ยมองยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะขอแวบมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นะคะปาการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ087-993-4626นะคะปุ๋ยบรรจุ25กิโลปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้ามี2สูตรสูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกค่ะจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะคะต้องโอนเงินไปก่อนเพราะฉะนั้นใครจะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ค่ะนะจะได้จัดการให้เรียบร้อยโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ที่เบอร์087-993-4626 087-993-4626นะคะแล้วก็สำหรับนอกนั้นอะนอกนั้นที่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีขนาด25กิโลเนี่ยจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้นะอยากได้อะไรอันนี้โทรแจ้งประกันได้เลยนะคะยาเข้าดงเข้าดีถามกันมาเยอะโอนไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้นะคะพริกแห้งรุ่นใหม่ก็มาแล้วนะคะพริกแห้งเด็ดขั้วนะคะ

มีตลอดมีเรื่อยๆนะคะต้องคอยสอบถามดูเนาะบางทีมีแล้วยังไม่ทันได้ฝากประกาศก็หมดไปซะก่อนตอนนี้ก็มีอีกแล้วเผื่อใครอยากได้ก็แจ้งประกันได้เลยนะคะ0806264419 0806264419นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ค่ะส่วนตอนนี้เท่าไหร่19:39นะคะขอย้ำนิดหนึ่งกับพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดสกัดจากผักธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะสารไลโคปีนจากมะเขือเทศค่ะสกัดอย่างเข้มข้นช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันแล้วก็คุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะสำหรับพลอยสีทองจำหน่ายกันมา15ปีแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ปีที่16นะ15ปีกว่าแล้วนะคะมั่นใจได้เลยค่ะผลิตจากโรงงานทันสมัยนะคะได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นคืออาหารเสริมในรายการของแอนก็มาจากโรงงานนี้โรงงานเดียวเลย JK Inside Food นะคะได้รับรางวัลผลิตโรงงานดีเด่นมั่นใจได้อาหารเสริมทุกตัวมีอย.ถูกต้องทั้งหมดกาแฟงกาแฟใดๆทุกอย่างในรายการแอนมีอย.ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเนาะจะซื้อเป็นกล่องนะคะจะซื้อเป็นเซตตามโปรอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกโทรสอบถามมาแล้วกันค่ะแอนก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่กินพลอยสีทองแล้วรู้สึกดีจากปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะฉี่กระปริดกระปรอยฉี่ไม่ค่อยออกฉี่ติดๆขัดๆฉี่ไม่สุดอะไรพวกนี้นะคะบางทีแอนย้ำก่อนนะว่าอาการเหล่านี้มันยังไม่ใช่บอกว่าเราเป็นมะเร็งนะคะมันก็แค่อาการปัสสาวะผิดปกติเนาะมักจะเป็นกับผู้สูงวัยแต่ทีเนี้ยบางทีถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ดูแลมันสามารถที่จะลามอักเสบเพิ่มกลายเป็นมะเร็งได้นะคะบางท่านอุ๊ยหนูแอนอย่างนี้มันมะเร็งหรือเปล่าแอนก็ไม่ใช่หมอค่ะแต่ว่าเริ่มต้นคือมันไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นมะเร็งเลยแต่หมายถึงว่ามันลามไปโดยที่เราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็รีบดูแลแก้ไขเนาะหายกันไวๆสบายใจดีเนาะก็หลายท่านที่ได้กรุณาโทรมาบอกว่ามันดูจะเข้าท่าเนาะมันเบาๆลงอะไรเงี้ยก็จะได้กินต่อเนื่องนะคะแอนก็ขอบคุณมากสำหรับคุณลุงคุณอาทุกท่านนะคะสอบถามได้ค่ะบางจนบางท่านนึกว่าเอ๊ะพลอยสีทองเนี่ยเฉพาะผู้ชายเหรอไม่ใช่นะคะทั้งหญิงทั้งชายกินได้หมดผู้หญิงกินก็ช่วยกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันนะคะบำรุงต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดได้ค่ะนะสอบถามกับแอนเพิ่มเติมที่0819474708นะคะตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะบอกว่าเมื่อวานน่ะได้รับแจ้งมีคนตายลอยน้ำอยู่ในลำห้วยด่านที่บ้านเบาะสร้างหมู่7ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงพบร่างผู้ตายเป็นผู้หญิงลอยอยู่ในลำห้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาร่างขึ้นมาให้แพทย์ชันสูตรดูแล้วก็เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2วันแต่ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยว่าถูกทำร้ายนะคะจากการตรวจสอบทรัพย์สินก็เป็นเงินแบงค์25ใบรวมแล้วก็เป็น100บาทแล้วก็มีชุดตรวจหาสารเสพติด1ซองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบก็พบตะปู1ตัวนะคะอยู่ในเสื้อแล้วก็มีร่องรอยการถูกสัตว์น้ำกัดแทะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบประกอบการชันสูตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายในพื้นที่แล้วก็จะได้ประสานญาติหาถ้าหากสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ก็จะได้ติดต่อญาติเนี่ยมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีกันต่อไปนะคะส่วนนายเฉลิมอายุ67ซึ่งเป็นผู้พบศพบอกว่า

0: บ้านของตนเนี่ยอยู่ติดกับริมลำห้วยก่อนจะออกมาพบศพก็เดินมาหลังบ้านมาสำรวจความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าน้ำในลำห้วยอ่ะมันไหลแรงไหมมองลงไปก็เห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นงูหลามกินอะไรเข้าไปจนท้องใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นร่างคนพอสงสัยก็เลยทดลองเอาก้อนหินเนี่ยคว้างไปปรากฏว่าสิ่งดังกล่าวก็เลยลอยเด้งขึ้นมาจากริมห้วยแล้วก็ไหลมาตามน้ำทำให้สังเกตเห็นได้ว่าเอาไม่ใช่ไอ้หลามแล้วงานนี้เป็นร่างมนุษย์ตกใจแทบช็อกเลยค่ะรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนายเฉลิมบอกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลำห้วยดานและจุดที่พบร่างของผู้หญิงคนเนี้ยครั้งแรกเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของตน300เมตรจากการสอบถามเบื้องต้นไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วก็เป็นคนในพื้นที่หรือไม่นะคะเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์นะคะเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นใครนะคะจะได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการตายตอนนี้ก็ยังไม่สรุปสาเหตุนะคะจนกว่าจะชันสูตรแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จใครคิดว่าเป็นญาติก็ติดต่อได้ที่สภ.เมืองอุดรธานีเนาะก็ไม่ว่าจะยังไงนะคะจากไปแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติก็แล้วกันค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาผวาเสียงน้ำเดือดดังเป็นปริศนาจากท่อระบายน้ำในบ้านเปิดดูช็อกอีกแล้วค่ะมันอะไรกันนักกันนะขยันช็อกจังเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูซิเขาช็อกกันยังไงนะคะในภาพข่าวนี้ก็มองไม่เห็นอะไรนะผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับข้อมูลและคลิปวิดีโอจากนายอมรเพชรอายุ32ปีค่ะเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือไปพบความผิดปกติที่ท่อระบายน้ำในบ้านที่มีลักษณะมันมีความร้อนแล้วก็มีไอความร้อนรวมทั้งเสียงเดือดของน้ำอยู่ภายในเขาก็เลยเดินไปตรวจสอบนะคะจากการตรวจสอบคือบ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นเป็นบ่อพักน้ำกว้าง 30-40 เซนอยู่ภายในพื้นที่บ้านที่ใช้เป็นจุดตั้งโต๊ะทำงานพบว่าความร้อนออกมาจากท่อเนี่ยไม่หยุดเลยแล้วมันก็ร้อนมากที่บริเวณขอบท่อคือยืนด้วยเท้าเปล่าไม่ได้อะแล้วใต้นั้นน่ะมันก็มีเสียงดังเหมือนกับน้ำเดือดอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ยื่นกล้องลงไปในท่อเพื่อบันทึกภาพให้เห็นด้านในแต่มันมองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นไอความร้อนค่ะจับเลนกล้องแต่ได้ยินเสียงเดือดของน้ำเนี่ยดังชัดเจนบุบบุบบุบจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งเป็นจุดใกล้กันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยกลับไม่พบไอน้ำหรือความร้อนแม้แต่อย่างใดนะคะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกปกติจุดเนี้ยใช้นั่งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะใช้เป็นใช้ตั้งโต๊ะแล้วเขาก็นั่งทำงานตรงเนี้ยทุกวันจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่1ที่ผ่านมาเขารู้สึกได้รู้สึกว่าตรงเนี้ยทำไมมันอุ่นๆพอวันที่2ก็ร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนักพอวันที่3ที่4รู้ได้เลยว่าร้อนมากจน2ทุ่มของวันที่4ก็คือเมื่อวานเขาก็เลยตัดสินใจเปิดฝาท่อดูถึงได้เห็นว่าไอความร้อนเนี่ยมันลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำเดือดดังมาจากในท่ออย่างชัดเจนเลยทีเดียวส่วนตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรส่วนท่อระบายน้ำจุดเนี่ยเป็นน้ำทิ้งที่ใช้อาบน้ำในห้องน้ำไหลทิ้งมาตามท่อแค่นั้นเองซึ่งมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีอื่นใดมาปนเปื้อนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ก่อนหน้านี้เขามีการทำถนนทางเจ้าหน้าที่ได้มีการทำถนนในซอยบ้านแต่ก็เสร็จสิ้นไปเป็นอาทิตย์แล้วเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตนก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกลัวจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นบ้านก็อยู่นะคะบ้านที่อยู่ด้านข้างเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเป็นท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำที่ให้ไหลไปเฉยๆอยู่ๆเดือดพลักนี่มันเป็นยังไงเดือดจนร้อนขนาดว่าควันควรนี่กลุ่นนะคะคลุ้งกันขึ้นมาขนาดนั้นถ่ายรูปอะไรก็มองไม่เห็นเป็นควันเป็นไอร้อนเลยเนี่ยนะคะเออนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันจะระเบิดไหมเนี่ยเออนะคะก็สมควรที่จะไม่สบายใจตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าอะไรนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแบบนี้เนาะรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ ส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ยังคงเป็นสถานการณ์เรื่องของน้ำท่านะคะที่อำเภอบางบานค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะมีข่าวนี่คืออะไรคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะบ้านเราหรือเปล่าอ้าวมีค่ะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ13ปีมีเลือดออกร้องไห้เดินขอความช่วยเหลือกลางดึกหลังจากถูกทิ้งเอาไว้ในบังกะโลนะคะเมื่อคืนนี้ตีสามค่ะตำรวจสายตรวจตำบลควนมะพร้าวสภ.เมืองพัทลุงค่ะเข้าไปตรวจสอบที่ถนนบายพาสที่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ13ปีคนหนึ่งเดินออกมาจากบังกะโลนางนวลที่ตำบลควนมะพร้าวในสภาพเลือดออกเปื้อนกางเกงจำนวนมากแล้วก็เข้าขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านเจอนะคะเด็กผู้หญิงอยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้อย่างหนักแล้วก็มีอาการอ่อนแรงเลือดออกจำนวนมากบริเวณกางเกงชาวบ้านเห็นก็รีบแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้ช่วยเหลือกู้ภัยก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะจากการสอบถามน้องบอกว่าเดินทางมากับเพื่อนชายไปยังบังกะโลแห่งหนึ่งแต่ต่อมาถูกทิ้งให้อยู่ในบังกะโลตามลำพังจึงตัดสินใจเดินออกจากที่พักช่วงกลางดึกเพื่อขอความช่วยเหลืออยากจะให้ชาวบ้านช่วยพากลับบ้านระหว่างนั้นพบว่าเด็กหญิงมีเลือดออกผิดปกติจำนวนมากแล้วก็มีอาการอ่อนแรงจึงไม่ปล่อยให้เดินทางต่อตามลำพังก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะคะซึ่งเบื้องต้นมีข้อมูลว่าเพื่อนชายที่เดินทางมาด้วยกันน่ะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าออกจากบังกะโลไปเมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงขณะเดียวกันเดี๋ยวกำลังรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเลือดออกรวมถึงตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบังกะโลอย่างละเอียดเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่13ปีเท่านั้นเองนะคะสำหรับสาเหตุที่แท้จริงของการมีเลือดออกและเหตุการณ์ก่อนที่น้องจะเดินออกจากบังกะโลเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประสานญาติเพื่อให้การคุ้มครองเด็กและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยังไงก็ตามเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจจากแพทย์แล้วก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อคลี่คลายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงภายในบังกะโลก่อนที่จะเดินออกมาขอความช่วยเหลือในช่วงดึกนะคะแล้วยังไงอยู่ๆมีเลือดออกที่กางเกงนะคะแล้วเพื่อนชายคือใครแล้วหายไปไหนทำไมถึงปล่อยน้องอายุ13เอาไว้ตามลำพังมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากเนาะก็ยังสงสัยอยู่นะคะบ่ายโมง52นาทีนะคะบ่ายโมง52นาทีตอนนี้สำหรับรายการของเราชั่วโมงแรกนะคะมีข่าวเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงแต่ว่า3นาทีอันนี้จะนำเสนอทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูรายละเอียดของข่าวอื่นๆกันก่อนนะคะก็มีภาพของสุดทนแฉศิลปินคนดังฆ่าตัวหลักล้านไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยาด่ากราดแล้วก็เหยียดทีมงานค่ะเอาเป็นใครวิเนี่ยเนาะแล้วก็มีลองไปดูราคาทองกันหน่อยดีไหมคะสำหรับเช้าวันนี้ราคาทองล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเนาะเปิดตลาดก็ปรับราคากันไปทั้งหมดเนี่ย12ครั้งแล้วนะคะทำให้ราคาไปในทิศทางบวก300บาทจนถึงเวลานี้ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 66,050 บาทขายออก 66,250 นะคะถ้าเป็นทองรูปพรรณขายออกก็ 67,050 บาทค่ะ ถ้าเราเอาทองของเราไปขายที่ร้านทองวันนี้นะเป็นทองรูปพรรณสร้อยหนัก1บาทอะไรงี้ก็จะขายได้บาทละ 66,000 กับอีก50บาทนะคะอันนี้ก็คือราคาณมาถึงณเวลาเนี้ยบ่ายโมง54นาทีทิศทางบวกไป300บาทด้วยกันค่ะโอ้โหวันนี้อยู่กับพี่เดฟนอนกรนสนั่นหวั่นไหวดังครอกๆเลยอากาศดีนะคะให้มาอยู่ในห้องนี้ก็มาอยู่ในห้องทำงานแม่นะคะเป็นการส่วนตัวนะคะจะได้ไม่โดนน้องๆกวนไม่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวดิกกี้ก็เข้ามาเลียแผลบแผลบนะคะเดี๋ยวดอทก็ดุบ้างอะไรบ้างนะให้มานอนอยู่นี่สบายใจนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่สอบถามอาการของเดฟมานะคะเดฟก็เป็นปกติดีทานอาหารได้นะคะดุกดิกดุกดิกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแข้งขาก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะลดลงนิดนึงกำลังขานิดเดียวนะคะต้องช่วยพยุงหน่อยเวลาจะลุกขึ้นเดินแต่พอลุกขึ้นได้แล้วก็เดินเองได้แต่ไอตอนจะยักแย่ยักยันลุกอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังดีนะคะเมื่อวันที่เจอวันแรกที่อาการแบบๆไปน่ะโอ้โหนิ่งสนิทแอนนึกว่าเอามาพลึกมาพาดกินแล้วนะคะนึกว่าเขาแบบนกช็อกร่างกายมันขาดน้ำขาดอะไรไปแบบเนี้ยทำให้เดินเหินไม่ไหวที่ไหนได้เหมือนเดิม เรียกว่าเนาะอึดจริงๆพิทบูล แม้จะอายุ15ปีไปแล้วก็ยังอึดจริงๆนะ70เจอกัน ถึงพศ70เจอกันเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะใครฟัง855ฟังต่อเนาะใครฟัง711เดี๋ยวหมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่ง693เสียงอดิสรนะคะเดี๋ยวฟังกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ย ผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดี
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแล
11: ตะวันออกต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาคนหลงป่าดอยนางนอนคนสุดท้ายหลังพลัดหลงตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยภาพรวมของสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะเขตลาดกระบังและล่มเกล้าซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนจะขยายกำลังไปยังมีนบุรีและหนองจอกโดยจะเน้นการดำเนินงานและจุดสำคัญทั้งการภารกิจเร่งระบายน้ำเน้นดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมตามหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางฝั่งเริ่มที่จะสัญจรได้แล้วและในวันนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ระดับน้ำลดลงช้ารวมถึงการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำกรุงเทพมหานครได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำไปเสริมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษตอนนี้คือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่การระบายน้ำออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าวิษณุเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนต้องเดินหน้าสู้และเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดคลองสายหลักเริ่มระบายได้ดีแล้วส่วนคลองสายย่อยก็ทยอยลดลงจากนี้จะเน้นการเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดึงน้ำออกสู่ระบบคลองและคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานายธนงผู้พลัดหลงรายสุดท้ายในป่าดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่พร้อมชาวบ้านอีก2คนและพลัดหลงกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอีก2คนได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้โดรนตรวจจับความ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
12: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
11: โอ้ยคลิ
1: ครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
6: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
1: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
6: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
1: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
6: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
1: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
6: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
8: 0894780889
6: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
1: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
8: 0894780889
1: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
12: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวใน
13: สวัสดีค่ะไทยคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นนะคะจะเจอกันเป็นประจำนะในช่วงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะ0894780889ค่ะ0894780889เมื่อสักครู่นะฟ้าฝนนะคะโปรยปรายลงมานะคุณผู้ฟังในส่วนของจังหวัดลพบุรีนะคะในบางพื้นที่นะคะก็เย็นฉ่ำชื่นใจอากาศดีขึ้นมาเลยทีเดียวเนาะจากที่วัน2วันที่ผ่านมาอากาศร้อนนะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของการเกษตรค่ะช่วงนี้ก็ยังต้องระมัดระวังน้ำท่ากันอยู่เนาะหลากหลายพื้นที่เขาเตือนนะคะว่าจังหวัดไหนอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำลำคลองอย่าลืมนะคะรีบยกของขึ้นที่สูงไว้นะคุณผู้ฟังนะอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็ยังคงนะคะเป็นอะไรที่น่าห่วงนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของการเกษตรในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการเหมือนเดิมค่ะกับ Rumino Line 07นะคะ Impact นะคะแล้วก็ Lamut ฝาเขียวนะคุณผู้ฟังนะพร้อมด้วยในเรื่องราวของคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งนะคะสึนามิค่ะช่วงนี้หลายบ้านเอาไปใช้กันเพราะว่าพืชผักโอ้โหยืนตายต้นเช้ามั่งรากไม่ค่อยเดินอาหารไม่ค่อยจะกินนะคะก็สั่งไปใช้กันเยอะแยะเลยเมล็ดพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ยาขะเพี้ยยาขะแมลงในเรื่องราวของการเกษตรเรามีครบเซตค่ะแต่แค่เราไม่ได้มีวางจำหน่ายที่ไหนนะคะเราส่งตรงถึงหน้าบ้านนะในเรื่องราวของการเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายเลยในช่วงนี้089478089ค่ะ0894780889ก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจหลากหลายพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยหลายท่านหลายคนที่เขาเห็น TikTok คุณเจ้าไก่หรือว่าเฟรดนะคะก็สั่งซื้อกันเข้ามาเนาะหลายสวนเลยตอนนี้นะคะสวนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักบรูมิโน่ไลน์07กันแล้วกับการดูแลพืชผักในเรื่องราวของการลดต้นทุนค่ะเพิ่มผลผลิตเนาะเกษตรกรมีรอยยิ้มผู้บริโภคก็ปลอดภัยไปด้วยเพราะว่าบรูมิโน่ไลน์07ไม่มีสารตกค้างนะคุณผู้ฟังเนาะรับสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันในช่วงนี้ในเรื่องราวของราคาก็ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าใกล้จะถึงในเรื่องราวของการกินเจสวัสดีค่ะ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: คร
13: ับ
14: ค
13: ุ
14: ณ
13: สุ
14: ก
13: ั
14: ญญาคร
13: ับตอน
14: นี้ทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเดิมครับวันนี้ทั้งผมน่าจะไม่รอดแล้วคุณสุกัญญา
13: วันสุกัญญาลงเม็ดไปแล้ว
14: เอาเหรอ
13: จ้า
14: โอ้ยของผมเฉยเฉยทีถ้างั้น
13: ไม่ทันเขาแล้วคุณน่ะเขาไปกันเรียบหมดแล้ว
14: เออแต่น่าจะชุดใหญ่ไฟกระพริบหน้าเลย
13: อยู่ๆก็มาเนาะตอนแรกแดดเนาะ อยู่ๆก็ครึ้มมาแป๊บเดียวเองแล้วก็จักจักจักเลย
14: เขาก็เตือนอยู่แล้วไงวันที่ห้าวันที่สิบ
13: เออโอ้ยเยอะ
14: วันนี้พอดีเลยโหเตือนโคตรแม่นเลย
13: แม่นไหม
14: แม่นมาก
13: ดิฉันก็อยาก
14: จริงๆเครื่องไม้เครื่องมือก็ตามเรดาร์นั่นแหละ
13: เออถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากการเตือนเรื่องฟ้าฝนเปลี่ยนมาบอกว่าเอ้ยงวดหน้านี่หวยจะออกเลขอะไรก็ดีมกันเนาะ
14: มีเดี๋ยวผมจะทำการแจ้งเตือนคุณสุภชาว่างวดหน้าไม่ต้องแทงอะไรหรอกครับเก็บเงินไว
13: ้คุณอย่ามาพูดคุณอย่ามาพูดดิฉันอิจฉาคนมีตังค์ว่ะอย่ามาพูดคำนี้นะ
14: ก็หลายๆท่านที่ฟังรายการจะได้ไม่เครียดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านครับท่วมอยู
13: ่เออใช่
14: เพราะท่านผู้ฟังที่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา
13: ค่ะ
14: แล้วก็นี่ก็มีผู้ฟังที่ฟังรายการเราแถวจังหวัดราชบุรีก็ลดตัดหน่วงเหมือนกันนะ
13: มีบางพื้นที่มีบางพื้นที
14: ่ใช่ที่โพธารามที่ดำเนินสะดวกตรงนี้สุดๆนะโอ้หนักครับเพราะว่าติดแม่น้ำครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็รออะไรก็ไม่รู
13: ้ก็รอให้มันยุบรอให้มันเบาบางรอให้มันแห้งรอให้มันไหลไป
14: จริงๆหลายท่านก็รอความช่วยเหลืออยู่นะมันก็ไม่ทั่วถึงนะ
13: ยังไม่มาสักทีเลยอ่ะ
14: แต่หลายท่านเขาท่วมทุกปีเขาก็เตรียมความพร้อมเขาไม่ได้รอแล้วคุณสุกัญญา
13: เออใช่เออนี่ต้องอย่างนี้แหละไม่ต้องรอใครแล้วช่วยเหลือตัวเองไปก่อนช่วยได้ทำได้ก็ทำไปเลยไม่ต้องรอใครเราช่วยเหลือตัวเราเองเนี่ย
14: ผมเห็นแว๊บๆคุณสุกัญญาก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมเห็นเขาเอานั่งร้านแล้วก็มันมีตัวขันเกลียวที่ขยับความสูงได
13: ้
14: เอาไว้ปูไม้กระดานเอาไว้ยกของพอน้ำขึ้นแล้วก็ยกขึ้นอีกน้ำลดเราก็เอาไว้อย่างเงี้ยก
13: ็
14: ควรจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าต้นทุนมันก็ค่อนข้างจะสูงกัน
13: มีไหมมีต้นแบบไหมดิฉันจะลองหัดทำ
14: นั่งร้านเนี่ยแหละนั่งร้านก่อสร้างที่เราใช้กันแต่ว่ามันจะมีเกลียวที่ปรับความสูงของระดับข้างบนได้
13: คือพูดง่ายๆปรับขึ้นปรับลงได้
14: ใช่ถูกต้องครับเตรียมไว้สักอีกคู่ดีละก็อยู่ที่พื้นที่ของเราไว้ใต้ถุนเนี่ยเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านที่น้ำท่วมเป็นประจำเขาจะใต้ถุนสูงอยู่แล้ว
13: ใช่เออนี่จริงๆนะถ้ายกบ้านนะยกเป็นชั้นเดียวดีกว่านะอย่าไปยกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยกที่มีใต้ถุนน่ะดีสุดแล้ว
14: อันนี้มันก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านนะแต่ว่าโบราณมันก็ทำมาตั้งนานเพราะอะไรเพราะเนี่ยแหละเพราะเรื่องน้ำเนี่ยแหละ
13: เ
14: ขาคิดมาก่อนเราแล้ว
13: ใช่เดี๋ยวนี้บ้านปูนไม่ต้องกันแล้วบ้านปูนชั้นเดียวเนี่ยอย่ายกเลยนะบอกเลยเหนื่อย
14: คือบางทีเราก็งบจำกัดนะเน
13: า
14: ะ
13: เราก็เอาสักไม่อืมเอาเล็กๆเอาแต่แบบยกแบบว่ามีใต้ถุนน่ะดีสุดแล้ว
14: อืมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องก่อรั้วรอบทิศแล้วก็เตรียมเครื่องดูดน้ำอะไรที่มันป้องกันน้ำเข้าแล้วก็ดูดน้ำในออกก็ช่วยได้ถ้าผมเห็นหลายๆหมู่บ้านที่แถวปราการอ่ะคือทั่วหมดเลยนะแต่หมู่บ้านก็ไม่ท่วมอันนี้ก็อยู่ที่การวางแผนของเราถ้ามันท่วมมันยังไงมันก็ท่วมอยู่แล้วเราไม่สามารถทำงานอะไรป้องกันได้เราก็ต้องเตรียมเนี่ยแหละต้องหาวิธีการบางท่านเขาก็มีร่มมีรอกอะไรนะมันก็มีวิธีการต่างๆกันนะโหคนไทยเก่งอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่มันมาบ่อยๆมันก็หมดกำลังใจนะพื้นที่ทำมาหากินเรามันไม่มีที่ทำมันมีแต่แบบปลูกก็เจอปัญหาแล้วปลายปีปลูกอะไรไม่ได้สักปีอย่างเงี้ยมันก็เนาะ
13: ใช่ก็เราทำยังไงได้เราก็ต้องทำใจสู้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสู้อย่างเดียวนะอย่าไปท
14: ้
13: อ
14: ครับก
13: ็ช่วงนี้น้ำท่วมเราไม่รู้จะทำอะไรก็หาปลาขายใส่เกลือ
14: กินปลาจะได้ฉลาดใช่ไหม
13: ไม่เกี่ยวเลยคนไทยฉลาดอยู่แล้วคุณยังมาพูดอย่างนี้นะ
14: มันก็พูดยากน้อยได้เห็นข่าวไหมแม่น่ากลัวว่าภัยธรรมชาติก็ภัยผู้นำ
13: เอ้ยดิฉันเพิ่งเห็นข่าวว่าอะไรโรคอะไรที่มันหลุดออกมาอีกอะ
14: ที่รัสเซีย
13: ใช่นั่นน่ะมันมาได้ไง
14: โหตอนนี้มันคืออย่างว่าแหละ พวกวิวัฒนาการเรื่องยาเรื่องอะไรมันก็ไปพร้อมกันแล้วนะคุณสุกัญญาเหมือนระบบคอมพิวเตอร์แล้วกันเทคโนโลยีสูงขนาดไหนตัวไวรัสมันก็เข้ามาทำลายได้เหมือนเดิมเหมือนกันยาหมอจะเก่งขนาดไหนมันก็ต้องพัฒนาที่การทำลายที่มันมีอ่ะก็แต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองแหละก็น่าเห็นใจเนาะก็น่าจะเป็นยามันก็ปวดร้ายเหมือนกันเนาะ
13: ใช่
14: ครับเกี่ยวกับเสียชีวิตเยอะนะครับแต่ที่ตื่นเต้นนะผมเห็นข่าวนะที่ปารากวัยลูกเห็บเท่ากับ
13: ก้อนไอเนี่ย
14: ก้อนอะไรวะลูกเปตองแ
13: หละเออใช่ใหญ่ทะลุเปตองอ่ะ
14: เออโหโหเนี่ยภัยธรรมชาติที่เราลิ้นเลี่ยงไม่ได
13: ้ค่ะลูกเห็บมันเกิดมาจากอะไรคุณเจ้าไก
14: ่ความชื้นแล้วก็ไปกระทะแรงดันบนอากาศมันจะทำก่อตัวเป็นก้อนคร
13: ับ
14: มันจะก่อตัวเป็นก้อนครับแต่ก็จะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็อยู่ที่ความชื้นในอากาศแล้วแรงดันที่มันไปปะทะมันเกิดขึ้นได้เหมือนหิมะนั่นแหละ
13: ค่ะ
14: เดียวกับหิมะเราก็ติดตามมันไป
13: อย่าให้มันตกบ้านเราก็พอแล้ว
14: เอออาจจะไม่อีกกี่สิบปีอาจจะได้เห็นหิมะตกที่บ้านเราจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะสำหรับท่านที่ทำการเกษตรช่วงนี้ยินดีด้วยเพราะโอ้โหแพงทะลุแพงจนแบบ
13: ราคาเฉียดฉิวกับหมูเลย
14: โอ้โหแบบคือสงสารผู้บริโภคก็สงสารนะแต่ว่าก็น่าเห็นใจคนที่เขาปลูกเหมือนกัน
13: คุณผู
14: ้ชมครับเพราะว่ามันทำยากผลผลิตมันเสียหายเยอะครับวันนี้กวางตุ้งราคาถุงละ300
13: โอ้โหดิฉันจะต้มจับฉ่ายดีมั้ยเนี่ย
14: บางทีผมเห็นเขาขายกัน500ก็มีนะเท่ากับโลละ100เลยนะ
13: โอ้รีบคว้าไว้นะคุณผู้ฟังนานๆกวางตุ้งจะแพง
14: คือเรียกได้ว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาน่ะเนี่ยจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละปีนี้เป็นปีแรกที่กวางตุ้ง
13: แพง
14: แพงมาก
13: อ่านราคามาก็ไม่มีปีไหนแพงเท่าปีนี
14: ้ใช่มันจังหวะเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่เขาก็ปลูกอยู่นะไม่ใช่ไม่ปลูกแต่ว่ามันโดนน้ำพัดพาไปหรือไม่ก็โดนฝนกระแทกมันก็เน่ายุบหายตายจากไปฉะนั้นท่านที่ดินเริ่มแห้งเริ่มจะปลูกใหม่ก็แนะนำตัวตุนตรงนี้นะครับไปติดพ่นไว้ครับก็จะช่วยลดอัตราการดีไซน์ต้นในดินที่พื้นที่ฉ่ำที่แฉะส่วนใหญ
13: ่ค่ะ
14: ตัวรากที่ไม่ค่อยเจริญตัวรากที่ไม่ค่อยกินอาหารนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะพอมันหยุดตกแล้วร้อนมาก 2-3 วันที่ผ่านมามันก็ตกปล่อยๆแต่ว่าช่วงเช้าถึงบ่ายร้อนมากเลยนะ
13: ร้อนเมื่อคืนยังมีพูดง่ายๆเมื่อคืนยังรู้สึกว่าร้อนเลย
14: ใช่ไหม
13: อืม
14: ก็ดูแลกันดีๆสำหรับท่านที่ไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าผลกระทบน้อยนะครับหลังฝนหยุดตกระบายน้ำออกจากร่องแล้วก็ดูว่าพืชเราเป็นปัญหาอะไรไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเชื้อราตามมาแหละทุกคนครับถ้าเป็นพวกตระกูลผักลูกนะมะเขือมะระบัวแตงถั่วพวกนี้ก็จะเป็นกับใบโคนขึ้นมาก่อนนั้นเลยฉะนั้นท่านที่ดูแล้วมันเริ่มจะเป็นโรคก็ฉีดยาเชื้อราเดียวๆไปก่อนสักสองรอบทุกคนครับ ไม่ต้องรีบใจเย็นๆไม่ต้องบอกอุ๊บไอ้ราคาก็ดีอัดปุ๋ยอัดฮอร์โมนแล้วเว้ย
13: ใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นเขาราคาดีอัดกันระวังนะ
14: เออระวังมันจะเป็นผลเสียถ้าโรคมันยังเกิดมันยังระบาดอยู
13: ่แต่ถ้าเกิดว่า
14: ฮอร์โมนหรือว่ากระตุ้นปุ๋ยเนี่ยมันเป็นเยอะกว่าเดิม
13: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสวนไหนไม่มีโรคไม่มีอะไรเราก็ใส่กระตุ้นเอาให้เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้ราคาดี
14: ใช่แต่หลายท่านก็แซวผมมานะ
13: ว่าไง
14: ที่บ้านน่ะปลูกไม่มีโรคไม่มีอะไรเลย
13: เออ
14: แล้วก็ไม่มีต้นด้วย
13: อ้าว
14: ไปกับน้ำแล้ว
13: สรุปปู้ไม่มีอะไรแซวไงไม่มีอะไรแซวแล้วไง
14: อ้าวก็แหมมันคลายเครียดไงจริงๆก็ ความในใจมันก็น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันแหละโอ้โหคนอื่นมีขายรองน้ำท่วมอ่ะ
13: ยิ่งพูดยิ่งเครียดอะไรอย่างเงี้ย
14: เฮ้ยแต่หลายท่านเขาก็มันก็ต้องปลอบใจตัวเอง
13: ให้กำลังใจตัวเอง
14: ใช่ใช่เราต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวซึมเศร้าอีก
13: ต้องให้กำลังใจกันนะ
14: ใช่คุณสุกัญญาเห็นข่าวยังระเบิดตุ้มตามแล้วนะ
13: เห็นแล้ว
14: ที่อะไรนะโรงกลั่นน้ำมันอะไรนะราคาน้ำมันในประเทศไทยจะแพงขึ้นหรือเปล่า
13: เอาอีกแล้ว
14: แค่
13: ไม่ตุ้มไม่ตั้มก็ยังขึ้นแล้วละตุ้มตั้มจะขนาดไหนยังบอกไงเก็บเงินไม่ต้องซื้อแล้วรถอะซื้อเรือ
14: เอาเรือเลยนะ
13: เออปีนี้ก็ว่าท่วมแล้วปีหน้าใส่ท่วมหมดทั้งประเทศแหละ
14: เออผมก็ว่าปีก่อนๆนี่ก็โอ้ว่าหนักหน่วงเลยนะปีนี้โคตรหนักหน่วงเลยอะเออใช้ชีวิตแบบลำบากมากเลย
13: ของก็แพงมีแต่คนบ่นกันตอนเนี้ยอะไรก็แพง
14: ครับแพงมากโดยที่ค่าน้ำมันมันแพงวัตถุดิบการขนส่งอะไรมันขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งผลผลิตมันทำยากผลผลิตได้น้อยมันก็แพงไปใหญ่
13: ใช่ใครอยู่ได้ยุคนี้รับประกันเลยบอกตรงๆว่าเป็นคนรวย
14: รวยอะไรคร
13: ับ เราไม่ได้จนนะเรารวยนะ
14: ซื้อของแพงกินของแพงใช่ไหม
13: ใช่
14: เรารวย
13: นะทุกวันนี้ใครจะว่าเราจน
14: เออไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะโอ้โหพูดแท้แบบ
13: เด็กในยุค
14: ปลอดภัยเลยเนี่ยตอนน
13: ี้เด็กในยุคปัจจุบันนี้เขาบอกเลยว่าฟังจากเด็กๆเยาวชนที่เขาคุยกันเขาบอกยุคทุกวันนี้นะอยู่ได้ด้วยเงินขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นตอนนี
14: ้ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนน
13: ี้ใช่เพราะฉะนั้นทำการเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขับเคลื่อนด้วยเงินเลยก็ไม่ได้นะฮะจะไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาเลยก็ไม่ได้ต้องบำรุงนะ
14: ถูกต้องครับ
13: อุ้ยแต่จะยุคไหนๆคุณเจ้าไก่ก็ยังเหมือนเดิมสำหรับราคาไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07บวกฟ้าเขียวฟ้าแดงคาเลนเอ่ยสึนามิเอ่ยก็ยังขายราคาเดิมนะ
14: โอ้โหนี่แบบกางเกงนี่ขาดลุ่งลิ่งนะตูดขาดเป้าแตก
13: กางเกงในนี่ไม่ต้องกลัวนี่ยางยืดหมดแล้วทุกวันนี้เจ้าของ
14: คือเราก็เข้าใจอ่ะว่ามันนะ
13: เ
14: พิ่มราคาก็ต้องการคนใช้
13: เพิ่มไม่ได้ยุคนี้ต้องเห็นใจกันนะปล่อยให้เกงขาดไปก่อนคุณน่ะ
14: ก็ขอบคุณมากๆช่วงนี้หลายๆท่านไม่ได้ท่วมก็ยังฝากไปฉีดพ่นอยู
13: ่ค่ะ
14: วันนี้ก็มีน้องที่น่าจะที่ชัยนาทนะเขาก็ฉีดนาข้าว
13: ชัยนาทเขาน้ำไม่ไปกับเขาหรอกมั้งน้ำไม่เข้าถึงใช่ไหม
14: บางพื้นที่ก็ไม่ค่อยถึงนะ
13: เออดีแล้ว
14: มันก็อย่างฝนแรกมันตกมันทั่วฟ้า
13: อือเอาไปฉีดข้าวเหรอ
14: ใช่ก็ตอนนี้กำลังท้องกำลังท้องกลมก็เลยแนะนำให้ใช้ทำแก๊งไปเลย
13: เออยกแก๊งไปเลยตอนนี้ใครซื้อแก๊งใหญ่ๆ1ชุดเขาก็แจกเสื้อแล้วนะเดี๋ยวนี้เสื้อแขนยาวไว้ไปใส่เดี๋ยวหน้าหนาวไม่มีเสื้อบูมิโนไลน์07ใส่นะ
14: ใช่แต่ก็ขอบคุณน้องเขามากๆคุณสุกัญญาเพราะว่าเขาก็สั่งไปใช้บ่อยมากเลยนะบางเขาก็ทำข้าวด้วยทำผักด้วยทำมันด้วยนะครับที่ดังเยอะอยู่นะ
13: โอ้ทำไปหลายๆอย่างอ่ะมันพอดีได้มันเดี๋ยวก็ได้ข้าวเดี๋ยวพอได้ข้าวแล้วก็ได้ผักอยู่อย่างนี้เนี่ย
14: ใช่ไหม
13: วิทย์คนแถวชัยนาทแถวไหนเนี่ย
14: น่าจะอยู่แถววัดไก่เกิดทางคามั้ง
13: โ
14: อ้ถ้าผมจะทำให้ดีนะ
13: จ้า
14: แถวหันคาก็มีถ้าผู้ฟังได้ฟังรายการเราเยอะอยู่คน
13: ก็ขอให้ร่ำรวยเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้นะฟังกันเยอะเนี่ยซื้อไปใช้กันให้ทุกบ้านเลยนะ
14: ผมกำลังจะพูดเลยฟังเยอะแต่คนใช้ไม่เยอะ
13: เขาใช้กันหมดแล้วเนี่ยเอาลองไปดูปลูกอะไรก็ช่างสำหรับรูมิโนไลน์07ฉีดพ่นได้หมดเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่เลือกพืชนะคะลองดูฟังอย่างเดียวได้ไงมันต้องใช้ด้วยแต
14: ่เดี๋ยวต้องให้ป้าแม่
13: เดี๋ยวจะไปตอบคำถามป้าแม่ไม่ได้นะ
14: ว่าป้าแม่นี่โอ้ยเดี๋ยวป้าแม่กับป้าแหววนี่พอๆกันเลยนะสไตล์การพูดนะ
13: ยังคงสบายดีทั้งคู่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะ
14: ใช่ๆๆคุณสุขภาพต้อง อวยพรให้หลายๆท่านเพราะหลายๆท่านก็อายุก็ค่อนข้างจะเยอะนะ
13: เอ้ยอายุเยอะแต่เขาแข็งแรงนะเขาแข็งแรงกว่าคุณนะไม่ต้องกลัวหรอกให้เขาไปนั่งตากแดดถอนหญ้ากันเขาก็ยังเฉยไม่ร้อนนะพวกเนี้ย
14: จริงเหรอ
13: จริงโอ้ยคนส่วนมากแล้วทำการเกษตรอ่ะส่วนมากอายุเยอะๆแล้วโหบอกตรงทนจริง
14: ทนใช่ไหม
13: อดทนเอาให้มันเสร็จบอกให้เข้าลมเข้าลมก็ไม่เอากินข้าวไหมไม่หิวไม่หิวรุ่นนี้ไม่ต้องใช้นี่เลยไม่ต้องใช้สปอนเซอร์เอ็มร้อยกระตุ้นรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเหงื่อ
14: รุ่นใหญ่นี่ทึกทนนะ
13: แน่นอนตายยากสุขภาพแข็งแรงด้วยบอกตรง
14: เอาล่ะ
13: แต่ถ้าไม่ได้ทำงานนี่อย่าเชียวนะ
14: เดี๋ยวเราก็ไปถึงอายุประมาณนั้นแหละคุณสุขยาไม่กี่ปี
13: ถ้าไม่ทำงานนี่อย่าเชียวนะเดี๋ยวนอนโอ้ยวันนี้ทำไมปวดแข้งปวดขาอยู่นอนไม่ได้รุ่นนี้ต้องทำ
14: ใช่ไหม
13: ใช่ถึงจะแข็งแรง
14: ครับก็รักษาสุขภาพกันทุกท่าน
13: ค่ะ
14: ช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ผักแพงทุกตัวนะกระเพรานี่โอ้โหอยู่เป็นร้อยเป็นส่วนใหญ
13: ่ไม่ต้องกินแล้วผัดกระเพราตอนนี้มีแต่หมูเอาให้เต็มที่เลยใบกระเพราไม่ต้องใส
14: ่ไข่ก็แพงครับเริ่มจากกวางตุ้งนะครับวันนี้ที่สี่มุมเมืองนะครับ60 บาท 60 บาทก็6530สูง1 5โลก็300จริงๆมันเกินเนี้ยสุปัญญาราคามันก็เป็นค่าเฉลี่ยนะขึ้นช่ายก็ราคาดีมากนะครับวันนี้140 บาทคะน้าก็กลับมาแพงแล้วนะครับวันนี้คะน้าต้น36 บาทคะน้าย่อ45 บาทนะครับประกาศหอม60ผักบุ้งจีน100 บาทผมกระทะนี่ผมเห็นปิดไปหลายร้านแล้วนะสุปัญญา
13: ผักบุ้งแพง
14: คือผักมันแพงหมดเลยไง
13: ตอนหมูแพงไม่ปิดนะเนี่ยตอนหมูแพงไม่ปิดนะพอผักแพงนี่ปิดร้านเนี่ยเหรอ
14: ใช่ไหมล่ะมันบุฟเฟ่หัวละ199หัวอะไรเงี้ยเราคงทนไม่ไหวแหละก็ต้องเข้าใจนะ
13: ค่ะ
14: ใบกระเพรานะครับ120แมงลัก120โหระพา150นะครับต้นหอม150ผักชีไทย160ผักชีลาว200 บาทโอ้โหนี่ขนาดเห็นไหมผมบอกแล้วอาทิตย์นี้มันจะแพงแพงก่อนเกณฑ์ผักกาดขาวลุย40กะหล่ำปลี18 บาทโอ้ยไม่ได้กินผักแล้วคุณสุภยาเอ้ย
13: ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวกินนี่เนี่ยผักตามท้องไร่ท้องนาเอา
14: ผักบุ้งกระถงกระถิ่นอะไรนะ
13: ไม่ต้องกลัวหรอกกินได
14: ้ตำลงตำลึงอะไรเงี้ย
13: ไม่ต้องกลัวหรอกกินได้
14: มาดูผักลูกกันบ้างจะแพงเหมือนผักใบหรือเปล่านะก็แพงอยู่นะครับวันนี้แตงกวา28-30นะครับแตงร้าน25 บาทแตงไทยอ่อน30ตัวฝักยาว50มะเขือเปราะ45 บาทนะครับโอ้ถึงละ4-500นะมะเขือยาวก็40มะระจีน50มะละกอดิบ12 บาทมะเขือเทศสีดานี่ไม่แรงกับเขานะวันนี้30 บาทพริกขี้หนูนะครับ50ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง120ยำแดงยำเขียวนะครับ50พริกเหลือง80บัวเปลี่ยม34 บาทฟักเขียวอ่อน12 บาทมะเขือพวง40 บาทครับแพงทุกตัวคุณสุพัญญาครับก
13: ็
14: เป็นราคาผักในตลาดติมเมืองสำหรับวันนี้นะครับท่านใดไม่ได้รับผลกระทบก็ดูแลดีๆไม่รู้จะเอาอะไรไปฉีดไปใช้ก็ลองสั่งผลิตภัณฑ์จากทางรายการไปใช้ดูครับใช้ได้ผลดีมากเลยตอนนี้ครับหลายท่านก็สั่งไปใช้อยู่นะคุณสุขัญญา
13: ค่ะ
14: สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุขัญญาให้ไว้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุขัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะอย่าลืมนะคะสั่งกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่สุขัญญาให้ไว้เลย0894780889ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะสวัสดีค่ะ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์โรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติมีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่สะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: ู้ดำเนินรายการพ่อตาเรียกพี่ครับจบไปบทเพลงเรามีข่าวเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ฟังสักประมาณ10นาที15นาทีก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยกันนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเรื่องของอาหารเสริม9ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจริงๆชนิด2ชนิดก็ใช้ได้แหละเอามารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลนี้เขารวม9ชนิดครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รวมมาทั้งหมด18ชนิดถึง20ชนิดแต่อันนี้รวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันทานตะวันแล้วก็อีกหลายๆอย่างรวม9ชนิดครับจะช่วยประโยชน์ในเรื่องของลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจไตตับทั้งโรคไตโรคตับครับบางคนนี่ต้องฟอกไตอยู่เป็นประจำครับกลัวอาการเหล่านั้นไหมก็ต้องรีบรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับช่วยลดอาการมือชาเท้าชาช่วงบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบางทีปวดไปทั้งตัวเลยกำจัดสารพิษในร่างกายครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำวันละ 3-4 รอบเลยครับเรามีสมุนไพรน้ำมันรวม9ชนิดซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดราคาให้200แล้วไม่มีค่าขนส่งซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200แล้วก็แล้วก็ไม่มีค่าขนส่งครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดนะครับและยังมีรวม4ชนิดด้วยนะครับรองลงมาคือน้ำมันมะระส่วนใหญ่เขาจะใช้แค่มะระขี้นกแต่เราใช้มะระ3ตระกูลเลยครับมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับสกัดเย็นเหมือนกันครับก็จะช่วยบำรุงในเรื่องของมือชาเท้าชาช่วยบำรุงเรื่องของความดันเบาหวานน้ำตาลในเลือดรวมทั้งช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเช็คเช่น9ชนิดนะครับแต่อันนี้มีส่วนผสมแค่เพียง4ชนิด60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1ครับไม่เหมือน9ชนิด9ชนิดซื้อ2ลดให้200แล้วก็ไม่เสียค่าขนส่งแต่อันนี้น้ำมันมะระนี่ซื้อ2แถม1ไม่เสียค่าขนส่งครับ60แคปซูลเหมือนกันและสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็จะช่วยให้หลับดีขึ้นบรรเทาเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับเรื่องของบำรุงกระดูกไขข้อเข่าอักเสบครับก็ลดการอักเสบของไขข้อหรือจะเป็นเรื่องนิ้วล็อกได้หมดกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1ทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของน้องน้ำ
1: โครงการระบายน้ำจากชัยนาทนะคะแล้วก็มายังอ่าวไทยเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นนี่จังหวะชุลมุนเนี่ยนะคะนึกว่าโครงการยังอยู่ในขั้นตอนเสนอนะคะโครงการ 1.65 แสนล้านที่แท้คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการอนุมัติไปแล้วเรียบร้อยค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ ขออภัยค่ะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนบอกว่าเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเสนอการพิจารณานะคะ
2: ก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินถึง 165,000 ล้านนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือครม.มีมติอนุมัติโครงการไปแล้วฮะอ้าวหลายคนร้องอ้าวเลยเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็วางกรอบดำเนินการในปี70ถึง77 8ปียาวเลยรายงานบอกว่าเกิดความสับสนจากจังหวะข่าวในวันเดียวกันเพราะช่วงก่อนประชุมครม.ก็มีรายงานโครงการที่จะสูกนำเสนอเข้าสู่ครม.หลังประชุมสถานะเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้วอย่างเป็นทางการไปซะ

0: อย่างนั้น
1: ตอนนั้นฝนตกแช่อยู่ค่ะทุกคนก็กำลังเดือดร้อนจากฝนตกแช่อยู่ประเด็นนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้มีเพียงแค่วงเงิน 1.65 แสนล้านแต่ว่ารวมถึงเหตุผลในการเลือกแนวทางนี้จากทางเลือกด้านการบริหารจัดการน้ำหลายรูปแบบข้อมูลภาครัฐบอกว่าแผนหลักบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมี9แผนงานและโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็น1ใน9แผนดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานว่าเป็น9ทางเลือกจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่มีการกล่าวถึงในบางส่วนขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาตั้งข้อสังเกตต่อโครงการโดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนตามแนวคลองใหม่ระยะเวลาก่อสร้างอาจารย์บอกว่าช่วงคลองใหม่ด้านล่างประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2,000 ครัวเรือนกรณีคลองบางบานบางไซมีระยะทางเพียงประมาณ20กิโลเมตรแต่ล่าช้ามาแล้วหลายปีขณะที่โครงการใหม่ระยะทางมากกว่า130กิโลเมตรจึงกังวลว่าทางปฏิบัติอาจใช้เวลานับ10ปีด้วยกันค่ะในขณะที่ข้อมูลภาครัฐเองนั้นระบุว่าเฉพาะการจัดหาที่ดินค่าทดแทนและค่ารื้อย้ายโครงการกรอบวงเงินกว่า 23,000 ล้านบาทสะท้อนว่าผลกระทบด้านพื้นที่และประชาชนเป็นส่วนสำคัญของโครงการไม่ใช่เพียงเรื่องการขุดคลองและระบายน้ำเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนข้อกังวลว่าระหว่าง8ปีการก่อสร้างพื้นที่แนวโครงการอาจต้องเผชิญน้ำท่วมเดิมหรือได้รับผลกระทบก่อสร้างเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าตลอดพื้นที่นั้นจะท่วมหนักกว่าปัจจุบันหรือไม่จุดสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเมกะโปรเจกต์ 1.65 ล้านได้รับอนุมัติมาแล้วกำลังสู่ขั้นตอนการดำเนินการจริงขณะที่ข้อกังวลก็มาทั้งเรื่องต้นทุนผลกระทบต่อประชาชนเวลาก่อสร้างและทางเลือกอื่นในการบริหารจัดการน้ำยังคงถูกหยิบขึ้นมาตั้งข้อสังเกตประชาชนนั้นจึงควรจะได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกโครงการนี้แต่ละทางเลือกถูกเปรียบเทียบกันมาอย่างไรบ้างผลกระทบตลอด8ปีการก่อสร้างจะจัดการอย่างไรเพราะเมื่ออนุมัติผ่านครม.ไม่ใช่เป็นเพียงแผนบนกระดาษแต่เป็นโครงการระดับ 165,000 ล้านที่จะส่งผลต่อพื้นที่และประชาชนจำนวนมากหลายปีข้างหน้าครับ
2: มันไม่ใช่เงินงบประมาณน้อยๆ 165,000 ล้านยังพูดกันเมื่อ29กันยายนวันนี้วันที่5ตุลาคมเพียงไม่กี่วันอ้าวกำลังชุลมุนชุลเกเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกันเอาทางนู้นอนุมัติซะแล้วครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามมาต่อไปว่าแผนระยะยาว8ปีกับแสนกว่าล้านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกันไปมากน้อยแค่ไหนเพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตน้ำจะถล่มอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องทำโปรเจกต์โครงการนี้แล้วจะออกมาในรูปแบบไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะครับฟังครับกับช่วงเวลานี้นำมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆเล็กๆน้อยๆครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน เสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบนด์7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
2: ครับงานบุญงานกุศลบอกเล่า90กันนะครับเรื่องของลูกตาท่านเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของตาฝ้าตาฟางครับแล้วก็ที่สำคัญคือแทบจะบางทีมองไม่ค่อยจะเห็นมันเลือนลางแล้วครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกาย AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับสมุนไพรอาหารเสริม AND Lutina ครับ
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474
2: ปิดท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับรำลากันเลยครับตรงนี้พบกันใหม่ครับบ้านนี้ฉันรักครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: แล้วเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดทั้ง
3: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: สวัสดีสาวรัตติประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเตือนฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนี้จับตาพัทยาภาคใต้ภาคตะวันออกด้านกลาโหมเร่งกระจายเรือผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกรัฐบาลเผยฝนตกวันนี้ถึง7ตุลาคมเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรภาคใต้แนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่และฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมคาดจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศส่วนภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำที่มากกว่า 90% ของความจุซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆส่วนภาคใต้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้คือฉะเชิงเทราปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กระทรวงกลาโหมเร่งกระจายเครื่องผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มที่คุณธมรัตน์ขันทวีณหุรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีเครื่องผลักดันน้ำประมาณ90เครื่องกระจายสนับสนุนในหลายพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานคร16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อปรับย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากที่มีอยู่30เครื่องไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายในวันนี้เพื่อเร่งระบายน้ำตามเส้นทางออกสู่ทะเลส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big Cleaning Day เพื่อคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากได้รับการร้องขอและมีกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนได้ทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรของรัฐที่พร้อมนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติมนรัฐขันทวินหูรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของการทัศนะนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับก็บอกว่าคาถาขุนแผนเนี่ยใครได้ท่องไปแล้วนะครับจะทำให้มีเสน่ห์คนรักคนนิยมนะครับสุภาษิตเลยนำเพลงนี้นะครับมาเปิดนะแทนคำท่องคาถาของสุภาษิตนะฮะให้ญาติเพียงญาติยามารักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆมานิยมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆ เพราะว่าตัวคาถานั้นสุภาษิตไม่เห็นและไม่ทราบไม่เคยท่องคาถาอะไรเลยนะครับการทัศนะคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับหลายท่านคุ้นเคยและก็ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและหลายท่านก็ประทับใจสุภาษิตนะส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ถามถึงกันเข้ามาด้วยนะครับคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยเขาบอกคนเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีนะคิดดีทำดีที่จริงเขาบอกว่าต้องคิดดีพูดดีทำดีตรงนี้แหละก็จะมีเสน่ห์แล้วล่ะนะครับทำให้คนรักคนนิยมนะครับกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับขอสวัสดีสวยๆไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความเป็นลูกทุ่งเพลงเพราะเก่าไม่เวช้าคราเข้ากันไปนะครับกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและหลากหลายสไตล์บางวันก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแจมด้วยบางทีก็เพลงลูกทุ่งเก่าบางทีก็กลางเก่ากลางใหม่นะครับอะไรที่เป็นความสุขของยัดเพลงยัดยาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้ละเลยนะครับเรามาเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและทุกท่านที่ฟังออนไลน์อยู่ในขณะนี้ทั่วทั้งประเทศเลยแหละท่านเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถจะเปิดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับสุภาษิตเคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เช็คฟังรายการนะครับก็เปิดก็ได้รับนะไปถึงนะประเทศลาวเนี่ย นะไปประเทศญี่ปุ่นก็ได้ฟังฮะไปประเทศเวียดนามก็ได้ไปเป็นไปสิงคโปร์ก็ได้ฟังนะครับไปมาเลเซียก็ได้ฟังไปกัมพูชาก็ได้ฟังบอกสุภาษิตไปทำไมละกัมพูชาเนี่ยโอ้ไปตั้งแต่สมัยนู้นนะยังไม่มีออนไลน์เลยนะถ้าไปเดี๋ยวนี้คงได้ฟังแหละนะครับก็ไปสมัยตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือไปราชการสนามบินวัฒนานครนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาปัจจุบันนี้วัฒนานครนี่เป็นอำเภอในจังหวัดสระแก้วนะครับก็อยู่ใกล้นะครับก็ไปเข้านะฮะไปเขตชายแดนแล้วเข้าไปนะครับไปซื้อข้าวซื้อของนี่แหละโรงเกลือนะฮะหลายท่านรู้จักกันดีนะครับก็เป็นว่านะครับยัดเพียงยัดยาครับบอกไปประเทศอื่นไม่ได้ไปหรอไปเนี่ยไปได้แค่นี้แหละซึ่งจะไปทางยุโรปมันก็ไกลเหลือเกินค่าเครื่องบินก็แพงแล้วก็นั่งนานมากฮะนั่งบนเครื่องบินนานมากขนาดไปญี่ปุ่นยัง5ชั่วโมงกว่าเลย5ชั่วโมงครึ่งเบื่อแล้วเบื่ออีกเลยฮะขนาดเขาไม่ให้แสงเข้าน่ะให้นอนหลับสบายฮะกลางวันนี่แหละเดินทางกลับเวลากลางวันไปกลางคืนนะกลับกลางวันก็พยายามจะหลับก็ไม่หลับหรอกนะฮะใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งสุภาษิตคงจะเดินทางไปไม่ไกลหรอกไม่ไปยุโรปไม่ไปอเมริกาหรอกไม่ไปไหนหรอกพอเบื่อนั่งเครื่องบินนะเขาบอกว่าไปซื้อชั้นธุรกิจสิบิสเนสเขาบอกมันแพงฮะไปชั้นประหยัดนี่แหละแพงมากฮะแพงมากไปชั้นประหยัดคือนะนั่งติดกันไปเลยนะฮะ
ก็มีขั้นนะมันมีที่วางแขนในขั้นอยู่ก็นั่งได้พอดีเหมือนนั่งรถบัสรถเมล์หรือนั่งรถตู้นี่แหละมันก็จะขั้นกันอยู่นะครับเป็นว่านะครับยัดเพียงยัดยาหลายท่านไปมากกว่าสุภาษิตอีกนะครับยัดเพียงยัดยาหลายท่านไปท่องเที่ยวนานแต่ว่าสุภาษิตบอกเก่าเล่าขานไม่ใช่มาโมโอ้อวดแต่ประการใดอยากจะบอกว่านะฮะไปดูวัฒนธรรมประเพณีของเขานะครับเหมือนสุนัขเนี่ยหมาเนี่ยบ้านเขาจะไม่มีเดินตามท้องถนนเลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาคนจะเลี้ยงสุนัขต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ห้ามออกมาถ้าออกมาโดนจับได้เนี่ยเสียค่าปรับแพงนะครับแล้วเขาบอกว่าเจ้าที่เทศบาลในญี่ปุ่นในใจร้ายมากอ่ะใครเห็นสุนัขเดินตามตลาดหรือตามทั่วไปเนี่ยเขากับจัดหมดนะสุภาษิตก็ได้ยินอึ้งเลยไป5วันด้วยกันไกด์เขาจะบอกว่าถ้าใครเห็นสุนัข1ตัวเขาจะจ่ายให้ 100,000 บาทไทยนะฮะแล้วก็ไม่เจอจริงๆ5วันยังไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ไปประเทศมาเลเซียฮะประเทศมาเลเซียเนี่ยส่วนมากเขานับถือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยนะเขาจะไม่เลี้ยงสุนัขนะครับจะไม่มีสุนัขเลยในประเทศมาเลเซียนะครับไปสิงคโปร์ก็ไม่เจอเลยฮะไม่เจอสุนัขเลยถ้าจะเลี้ยงคงอยู่กับบ้านนั่นแหละนะฮะและที่สำคัญที่มาเลเซียนะหรือสิงคโปร์เขาจะไม่ทานปลาน้ำจืดนะปลาช่อนเนี่ยไม่มีจำหน่ายปลาดุกเนี่ยไม่มีจำหน่ายปลาน้ำจืดเนี่ยไม่มีจำหน่ายจะมีจำหน่ายเฉพาะปลาน้ำเค็มปลาเก่าปลาขึ้นโต๊ะเนี่ยจะเป็นปลาเก่านะปลาเก่าราดพริกหรือปลาเก่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือปลาชนิดอื่นๆซึ่งเป็นปลาทะเลนั่นแหละนะครับหลายปลาฮะแต่เจอแต่ปลาเก๋าหรือของถูกเขาก็ไม่รู้นะครับนี่คือเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มาฝากในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเขาบอกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่ากินสุนัขด้วยนะแต่ว่าสุภาษิตไปยังไม่เจอฮะไม่เจอไกด์ไม่ได้พาไปดูฮะก็ไม่เห็นสุนัขเดินเพ่นพ่านเลยหรือเขาเอาไปกินกันซะหมดแล้วก็ไม่รู้นี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตศลาบนคลื่นสถานีวิทยุอสป711กิโลเฮิรตซ์เวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรปนวนกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตาลูกฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตาสารสกัดจากงาดำและคอลลาเจนงาดำสกัดเย็นในรูปแคปซูลเจลนะครับฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายทุกส่วนผิวพรรณดิเมลราดังก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปดูแลร่างกายให้สดใสสดชื่นดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแรงทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ300บาททวนนะครับและก็มารากินกสกัดพร้อมกับสารสกัดชั้นยอด5ชนิดระดับพรีเมียมนะครับดูแลเบาหวานความดันไขมันนะครับดูแลร่างกายทุกระบบนะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกับมารากินกสกัดพร้อมสารที่ดีไปประโยชน์ทั้งหมด5ชนิดทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะราคากระปุกละ300บาทนะครับนั่นคือทั้ง2อย่างเลยงาดำสกัด100% ผสมโคลลาเจน 100% เนี่ยกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลและก็มารากินกสกัดนะดูแลเบาหวานกับดันไขมันแล้วก็สารสกัดที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยกระปุกละ350บาทเป็นแคปซูลเจล60แคปซูลนะครับคือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาหลายท่านเคยทานแล้วของหมดจะสั่งต่อเพิ่มเติมหรือสั่งเพิ่มเติมหรือของหมดไปนานแล้วของใกล้จะหมดหรือจะสั่งซื้อน้อยน้อยไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจเลยซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999
สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยกับบริการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสั่งซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางนะครับจะมากจะน้อยหรือซื้อตามโปรสั่งของมาแล้วนานยังของยังไม่ถึงสามารถติดตามสอบถามกับสุภสิทธิ์ได้นะครับ0836931999ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับท่านเคยดื่มกันหรือยังครับถ้ายังไม่เคยดื่มอยากให้สั่งสัก2กล่องนะครับเพราะว่าสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็เป็นความผสมผสานอย่างลงตัวที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์การอาหารและก็เภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นสารสกัดชั้นยอดมาผสมผสานได้ลงตัวแล้วก็ส่งเสริมร่างกายของเราได้ร่างทองกลับมาเลยไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวอลแกโคไซด์ให้กว่าหวานแทนน้ำตาลล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์นะไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคทำให้น้ำตาลลดลงไขมันลดลงความดันลดลงถือว่าสุดยอดแล้วมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศส มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปุ่นไม่หายไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลรวมสนใจเซตาดีผมนะขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำใบแปะกล้วยจากประเทศจีนเฮลินจือสมเกาหลีมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้าน1ล้าน1แสนบาททุกกล่องนี้จะมีตังถังเช่ามูลค่า110บาทแล้วก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc หรือกับถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนซึ่งไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้รักทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกครับผิวพรรณดีมีออร่าให้รางวัลชีวิตกับตัวท่านเองด้วยกาแฟเทียนไฉกาแฟกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิซอนดูแลดวงตากล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์ Le Vision ครับหญิงชายวัยทองวัยกลางคนแล้วก็วัย20ปีขึ้นไปนี่ต้องทานเพื่อเสริมเพิ่มกำลังกายให้ท่านแข็งแกร่งแข็งแรงนะเป็นยายุวัฒนะครับมีผลในการดูแลสุขภาพทุกเพศทุกวัยเลยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยหน่วยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานกำเนิดไขมันดูแลได้แล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปรุงเลือดปรุงผิวพรรณท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขาเกรงการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพเสื่อมถอยทานเลยมันจะดีขึ้นเป็นสุนภัยที่ท่านชายต้องทานนะครับและท่านหญิงต้องซื้อให้ท่านชายด้วยและดูแลตัวเองด้วยนะครับเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นเข้าสู่ไอทองก็ต้องทานเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดกระดูกปูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทานเลยนะครับสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสุนภัยสุภสิทธิ์และวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วรู้จักกับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะครับชาปรึงไม่เป็นเท้าปวดเอวปวดไหล่ปวดหลังปวดทั่วสารพังกายกระดูกทับเส้นประสาทกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับรบขับถ่ายมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกนะสัดส่วนเกินอ้วนไปผอมไปมุสมองผิวพรรณให้ดีกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2หนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับอยากได้อะไรโทรมาครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีอย.ทาน2สูตรร่วมกันได้สูญภัยไปถึง115ชนิดเลยนะครับไปเพลินเพลงกันต่อเลยนะครับเอกราชสุวรรณภูมิกระเป๋าแบนแฟนทิ้งตามไปด้วยลูกนกสุภาภรณ์กระเป๋าแบนแฟนรอครับ

พลงแก้ของกระบอกแฟนทิ้งกระบอกแฟนทิ้งเอกลักษณ์สุนทรภูมิเนี่ยเราจังเจอกันบ่อยเห็นหน้าค่าตานะครับเพลงที่แก้คือลูกนกสุภาภรณ์กับเพลงที่ชื่อว่ากระบอกแฟนรอนะครับหลายท่านก็ถามหาว่าเดี๋ยวนี้ลูกนกสุภาภรณ์อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับปัจจุบันนี้เธอเป็นรายการเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุเก่งมากเลยนะครับแล้วก็สมรสกับนายเดชาสุวรรณสารเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7นะฮะมีลูกสาวคนแรกชื่อเด็กหญิงนิชาพรสุวรรณสารหรือน้องนิชานะครับผลเพลงที่โด่งดังที่เรารู้คุ้นหูคุ้นคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยก็คือคุณลำไยนะครับแล้วก็หลายๆเพลงนะครับแล้วก็เพลงนี้แหละกระเป๋าแบนแฟนรอซึ่งโด่งดังจากการแก้ของเอกลักษณ์สุนทรภูมิกับเพลงที่ชื่อว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับจำหน่ายทั้งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสูตรกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟวิสซอนส่วนงาดำสกัดแล้วก็มะลักขี้นกสกัดสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับขายดีทุกอย่างครับร้านป้าเพลินป้าอกแก้วตันอินบางปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ร้านโบเภสัชโคกสำโรงร้านขายยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินชัยคอฟฟี่เป็นหลักร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสรเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับที่0836931999นะครับนมัสการขอบคุณพระอาจารย์นครกระจ่างพืชวัดสว่างอารมณ์นะครับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทตัวส่วนพริกพระนครสิทธยากาแฟ5กล่อง 1,000 บาทแล้วก็บอกทอดกฐินสามัคคีในวันที่22พฤศจิกายน2569ด้วยนะครับคุณกาเหลียงมีสินทรัพย์ตำบลตะขออำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์สูตร2ลูกฟ้าสด2กระปุก700บาทครับคุณเพ็ญนภาริดเมืองตะวันหัวปลวกเสาให้สระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทอย่าถูกดูถูกไม่ได้เลยนะท่านที่สั่งกาแฟกล่อง2กล่องเนี่ยถ้าเขาประทับใจเดี๋ยวเขาสั่งซื้อตามโปรเลยนะครับบอกเอาไปทดลองก่อนเนาะคุณสุจินทร์พลายละหานตะบนหนองสาหร่ายดอนเจดีสุพรรณบุรีวิสรสีกล่อง2700บาทคุณเตือนใจเที่ยงพร้อมตะบนบางลี่ท่าวุ้งลบบุรีลูกค้าเก่าประจำเจ้าประจำกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณบุญเสริมแปลงนาคตะวันหนองบัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีวิสรหนึ่งกล่อง900บาทคุณสิริพรปากขจรตะบนลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณจางรอบรู้ตะบนเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีวิสร4กล่อง 2,700 บาทคุณชัดยาสัตสิสุมานิกบริษัทแพนนครหลวงพระนครศิทธยาวิสันกล่อง900บาทคุณสมรวยแก้วเนตรตะบนท่าข้ามค่ายบรรณาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีกาแฟ2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,200 บาทนะครับพี่วงดีเพียรกล้านะครับตะบนคลองสแกนนครหลวงพระนครศิทธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทองสุขโพธิระนะครับท่านทองสุขเนี่ยนะครับตะวันทับยาอินบุรีสิงห์บุรีท่านดื่มมานานแสนนานฮะกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าผิวสีจันอ่อนตะวันบ่อสุพรรณ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนตะวันสันเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูเสาวดีตะวันบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่ทองคืนจำสิริตะวันบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆสนุกสนานกันต่อเลยนะครับในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพน้ำท่วมมาดูซิว่าน้ำท่วมกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแม่ใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนั่นแหละครับผมเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
2: ดี
1: ดีครับ

0: ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอะยิงซะด้วยนะพิลึกคนจริง
1: ๆผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836913199 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมรวมทางงาดำสกัดผสมคอลลาเจนด้วยนะครับแล้วก็ปลากินกสกัดนะพร้อมกับสารที่ดีมีประโยชน์6ชนิดนะครับกระปุกละ300บาทนะครับบรรจุ60แคปซูลทั้ง2อย่างเลยนะครับโทรมานะครับ0836931999เวลาหมดแล้วขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยยิ่งยงยอดบัวงามกับเพลงที่ชื่อว่าช่างทองร้องไห้เจอกับสุภสิทธิ์ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับเสียงแหบเสียงแห้งไปบ้างต้องขอประทานอภัยสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: รักตายห่วงใยตาย
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรตรีประภาค่ะปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนและกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
14: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
18: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
19: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปร
18: อผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
18: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงรถดับเหลียงน้ำและรถควบคุมสั่งการเข้าระงับเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสาย41ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมจุดเสี่ยงพร้อมฉีดน้ำและโฟมโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเอทานอลรั่วไหลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นพบเอทานอลรั่วไหลประมาณ 9,000 ลิตรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งก่อนเสียหลักมาเฉี่ยวชนรถบรรทุกเชื้อเพลิงดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนเผยหาข้อมูลครบกดปุ่มโอนเงินได้ถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นางสาวสิริธรสมสวรรค์ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนหนึ่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินและส่วนที่สองคือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการปภ.จึงได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลทั้งนี้หากท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ปภ.จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน2-3วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเข้ามาทางระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจากข้อมูลณเช้าวันนี้มียอดลงทะเบียนเข้าในระบบ1,56,361 ครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะกดเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันเพื่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนอกจากนี้ปภ.กำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสบายใจความสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ประวัติศาสตร์วรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์ครับพี่กิ๊กว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้5ตุลาคม2569นะครับโอ้เวลาผ่านไปเร็ว
0: เร็วมากอ
1: ี
0: กไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องนะครับจำได้ว่าเพิ่งปี2569ในความรู้สึกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนผ่านมาแป๊บเดียวเอง
0: เหมือนเพิ่งจะต้นปี
1: นะก็ใครที่พูดกันเสมอว่าใครที่ตั้งเป้าหมายหรือว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับหลายคนก็ทำตามความฝันของตัวเองบางคนในขณะนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝึกฝนหมั่นตรวจสอบตัวเองดูว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองพัฒนาฝีมือของเราวันใดวันหนึ่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับพี่ๆนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับของประเทศไทยที่ผ่านมาหลายคนสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได
0: ้
1: บางชนิดกีฬาเราไม่ได้คว้ามานานมากแล้วนะครับอย
0: ่
1: างวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคู่เนี่ยนะฮะโอ้สร้างความประทับใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นเราติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีพิธีปิดโดยสมบูรณ์แล้วจัดขึ้นที่นากุย่ามิสุโฮพาร์คเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นสนามกีฬาเก่านะครับแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่ความจุของพื้นที่เนี่ยใช้ประมาณ 30,000 คนด้วยกันนะฮะพิธีปิดเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 16:04 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้มีการส่งต่อธงการแข่งขันธงเอเชียนเกมให้กับกาตาร์นะฮะซึ่งกาตาร์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมครั้งต่อไปคือครั้งที่21ก็จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮาที่กาตาร์ปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยค่ะที่ได้รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมนะคะ MVP หลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เนี่ยได้เลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีธา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและอาเซียนเลยนะคะที่เป็นนักกรีธาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่ที่มีการแจกเมื่อปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ค
0: และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทัพนักกีฬาของไทยนะคะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจบอันดับที่7ของตารางด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยค่ะ
1: ก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้หลากหลายโรงเรียนปิดเทอมพี่กิ๊ก
0: ค่ะ
1: นะครับบุตรหลานของเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านนะครับหนึ่งคือเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกีฬาพ
0: ี
1: ่กิ๊กคิดว่าไงถ้าสมมติว่าจะใช้เวลาเนี้ยนะครับลูกหลานของเราอยากจะเล่นหรือว่าฝึกฝนกีฬาเนี่ยดีไหมฮะ
0: ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวที่บ้านก็ให้เล่นอยู่เป็นกีฬาเทควันโด
1: ก็ได้ออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่น้องๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท
1: ์
0: เพราะว่าการที่เด็กอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มากๆเนี่ยมีผลเสียต่อตาไม่ต้องเด็กหรอกค่ะเราเองเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลกระทบแล้ว
1: ครับก็เด็กประถมนะครับหรือว่าเริ่มตั้งแต่อนุบาลเนี่ยถ
0: ้
1: าสมมติว่าเล่นจอติดจอหนักๆนะครับก็จะมีภาวะในเรื่องของภาวะสายตาสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอาจจะก่อนวัยอันควรด้วยแหละนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะมาเกิดกับเด็กช่วงปฐมวัยแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ป้องกันได้นะครับหากิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเข้าสังคมการเล่นกีฬากิจกรรมสร้างสรรค์บางคนไม่ชอบกีฬาร้องเพลงก็ได
0: ้ร้องเพลงก็ได้
1: เต้นก็ได้
0: ใช
1: ่หรือว่าทำอย่างอื่นก็ได
0: ้วาดรูป
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กับหน้าจออย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีทักษะการเข้าสังคม นะครับมันอาจจะหายไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยมันก็หายตามลงไปด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้นะครับเจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยแต่ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะครับเราอยากจะพูดถึงน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนนะครับนั่นก็คือน้องๆจิตอาสาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าน้องๆรดจิตอาสา
0: ค่ะ
1: นะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เขาบอกว่าหลายพันนายเลยพี่กิ๊กนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
0: ค่ะก็เป็นน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 นายทั่วประเทศเลยค่ะที่ลงไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกอกกระสอบทรายแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับกองทัพบกและที่สำคัญต้องเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆด้วยค่ะสำหรับกองทัพบกเนี่ยก็

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ที่ซื่อตรงอดทนสมเป็นคนทหารไม่มีอะไรที่ทหารใหม่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันความเข้มแข็งของเรา

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งมันไม่ได้แค่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังนึกไปถึงพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับผู้ที่ปลดพิการทุพพลภาพรวมถึงครอบครัวพวกเขาเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท่านก็ได้ลงพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเหล่านี้ด้วยครับ
1: ค่ะโดยท่านพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งบัตรชั้นที่1เนี่ยนั่นก็คือผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะซึ่งบัตรชั้นที่1เป็นครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสนามรบและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังนะคะทางด้านผอ.เนี่ยท่านก็ลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับทหารผ่านศึกทางด้านของจ่าเอกคำรณเดชพังทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1นะคะก็เป็นตัวแทนทหารผ่านศึกกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการองค์การนะคะแล้วก็ขณะที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยท่านไม่ได้เพียงแต่เยี่ยมเยียนกลุ่มกำลังพลทหารผ่านศึกเท่านั้นนะครับท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครนะครับเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนแล้วก็มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยรวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแหละนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลในเรื่องของความรู้สึกเรื่องต้องดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับให้มีความสุขให้เกิดความผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนก็ได้รับผลกระทบสองสามวันที่ผ่านมาดูข่าวพี่กิ๊กเขาบอกว่าเงินพันหนึ่งคนเรามันไม่เท่ากันจริง
1: ไม่เท่ากัน
0: นะเพราะว่าในส่วนของมีพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งนะครับน่าสงสารมาก มาจากต่างจังหวัดมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะกู้เงินมาประมาณ 5-6,000 จะมาเปิดร้านขายของเพื่อแบบหารายได้เลี้ยงชีวิตแต่ปรากฏว่าสั่งของอะไรมาแล้วเสร็จปุ๊บตู้เย็นก็มีแล้วเนี่ยน้ำมาไม่ทันระวังเลยนะก็เข้าสิ่งของพังเสียหายหมดไอ้เงิน 5-6,000 ที่กู้มาเนี่ยก็ศูนย์ด้วยเพราะว่าลงทุนไปหมดแล้วในขณะเดียวกันก็ต่อยอดนะครับขายของยังไม่ได้ก็ยังไม่รู้จะเอาจากไหนไปคืนเขาแต่ก็มีใจสู้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้แม้อ่านแล้วเนี่ยนึกถึงไปถึงพี่คนนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเชื่อว่าหลายคนขณะนี้ก็ลำบากแหละนะครับ
1: ก็เข้าใจอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่พอมันเกิดแล้วก็มันก็ได้รับผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะยังไงดีอ่ะ
0: ส่งกำลังใจ
1: ส่งกำลังใจเนาะเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะ
0: แล้วก็ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่พอจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยในรายการของเราเห็นไหมว่าเราจะนำมาพูดนำมา
1: ให้
0: ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางขอรับการช่วยเหลือช่องทางการที่จะติดต่อขอรับการเยียวยาหรือว่าในช่องทางต่างๆที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ
1: ์
0: เรานำมาพูดคุยให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับย้อนกลับเข้ามาที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกจากการเยี่ยมเยียนเด็กๆแล้วเนี่ยเพื่อผ่อนคลายผลกระทบให้กับพี่น้องกลุ่มเหล่านี้แล้วนะครับท่านก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับยืนยันว่าความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือการดูแลคุณภาพสวัสดิภาพในชีวิตแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันดีกว่าพี่แบงค
0: ์
1: เพราะว่าใกล้แล้วเนาะสำหรับทหารใหม่ผัดที่2ปี2569
0: รู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกายน
1: พฤศจิกายนเราจะได้เห็นหน้าน้องคนเล็กของกองทัพบกหน้าใหม
0: ่ๆนะก็จะมีจำได้ใครอ่ะน้องริวนั่นนะน้องที่อยู่ช่อง3น่ะที่เขาสมัครเนี่ยก็จะเข้าผลัดนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะ
1: เราไปไหม ไปทำข่าวนอกสถานที่กันไหม
0: ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าที่ไหนเนี่ย
1: เราไปกันไหม
0: เดี๋ยวเราต้องลองดูนะ แหมคุณเนี่ยไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยไปดูลูกหลาน
0: เออเนี่ยนะฮะ ก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่นะครับผลัดที่2ทับ2569ในภาพรวมของหน่วยฝึกทั่วประเทศขณะนี้
1: ค่ะ
0: เขาเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับล่าสุดอย่างปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไหนฮะพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะผู้บังคับกองพันเนี่ยเขาก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะที่หน่วยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก กนะคะเพื่อที่จะไปติดตามรับฟังในเรื่องของปัญหาข้อขัดข้องวิธีการดำเนินการแก้ไขและที่สำคัญค่ะไปมอบแนวทางในการฝึกนะคะให้กับชุดครูฝึกเพื่อที่จะให้ยึดถือตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
0: ครับก็มีการตรวจนะครับในเรื่องของสารเสพติดของครูใหม่ต่างๆตรวจปัสสาวะเขาสุ่มตรวจนะอันนี้เขาไม่ได้บอกล่วงหน้านะคุณผู้ฟังก็ตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยก็แน่แล้วสิถ้าไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเจอเนี่ยก็
1: ก็ว่ากันไป
0: ก็ต้องมีผลถึงทางราชการด้วยนะเราก็ไม่เอาไว้นะถ้าตรวจมาแล้วพบมีสารเสพติดเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้มีการดำเนินการทำความสะอาดนะครับมีการจัดสถานที่โรงนอนใหม่เพื่อเตรียมรับน้องๆฐานใหม่ผลัดที่2ทับ2569ด้วยก่อนล่ำลามีข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะฮะกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกเชิญชวนนะครับข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นนี้เป็นรุ่นที่33แล้วนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับคุณสมบัติครับพี่กิ๊กครับ
1: คุณสมบัติก็จะต้องมีอายุ40ถึง55ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีด้วยมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกและที่สำคัญความมีจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022415627 022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะ
0: ก็ท่านใดที่มีคุณสมบัติพร้อมนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นนี้รุ่นที่33ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวนะครับในวันเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการทางด้านของข้อมูลและให้คำแนะนำอยู่นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวารีสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: อุตุประกาศ 5-7 ตุลาคมไทยตอนบนอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานฝนลดลงมวลน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนหลวงเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองตัดขาดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนพื้นที่6ตำบลในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งหลังเขื่อนเจ้าพระยายังทยอยระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงล่าสุดลาดกระบังร่มเกล้าคลี่คลายเร่งระบายน้ำถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนขยายไปมีนบุรีหนองจอกเตรียมกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมชลมั่นใจระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรไม่กระทบเขตเมืองกทมปริมณฑลยัน2เขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางปะกงภาคใต้ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนายกสั่งเร่งโอนเงินทันทีไม่ต้องรอหลังฟื้นฟูเสร็จสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนหวังใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุชาติชมกลิ่นขอยมอเป็นการเมืองหลังครม.ส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตชี้ควรจะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่การจัดสรรเวลายกตัวอย่างอนุทินร่วมงานแล้วบินลงพื้นที่ปราจีนต่อปัดตอบมีพรรคการเมืองสีอื่นร่วมอวยพรหรือไม่ด้านอนุทินยันร่วมงานวันเกิดเนวินไม่มีประเด็นอะไรบอกเบื่อเป็นนายกหลังเนวินอวยพรให้เป็นอีกสมัยก็แค่พี่น้องหยอกกันกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคับมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลหน้าปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีคาดเหตุเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นจากฝนตกหนักพบแล้วชายวัย39ปีผู้สูญหายรายสุดท้ายบนดอยจ้องจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาต่อเนื่อง3วันพบในสภาพอิดโรยเร่งช่วยเหลือลงจากภูเขานักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียวัย28ปีเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุหลอดทดลองบรรจุเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยป้องกันโรคระบาดเมืองเซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสในภูมิภาคไซบีเรียแตกออกส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดรัสเซียสั่งปิดโรงพยาบาลกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนปิดท้ายกันที่จีโน่ถิติกุลคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026แชมป์รายการที่4ในฤดูกาล2026เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนับตั้งแต่เอริยาจุธานุการเคยทำไว้5แชมป์ในปี2016ที่สามารถชนะได้อย่างน้อย4รายการในซีซั่นเดียวและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพการเล่น
8: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับความสุขความทุกข์ที่จริงแล้วไม่ได้เกิดจากใครทำให้เราในหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองปัจจัยภายนอกนี่เป็นเพียงตัวแปรนะครับปัจจัยภายในก็คือสติของเรานะถ้าเราสติไม่ดีสติไม่แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะเป็นใครมาจากไหนก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้นะเห็นกระบวนการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นกระบวนการดังกล่าวนะครับก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราจิตไม่เสวยอารมณ์หรือเสวยก็ไม่กระทบกระทั่งมากสุขทุกข์มันก็ไม่เกิดมากท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากว่าเรารู้จักจับจิตรู้จักทันอารมณ์จิตเราก็จะมีความสุขมีความเบิกบานอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคนเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีทางให้เลือกอยู่2ทางนะครับสุขกับทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสนะครับถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยนะคือฟังแล้วมันพูดแล้วมันง่ายนะถ้าอยากจะได้ความสุขแล้วอย่าทุกข์แต่ที่จริงในหลักของพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรอย่าปรุงแต่งมากรับอารมณ์แล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นอย่าไปปรุงมากอย่าเอาภายนอกมาเป็นปัจจัยในสุขและทุกข์ของเรามากเราปรุงมากมันก็ทุกข์มากคำว่าปรุงในภาษาบาลีเรียกว่าสังขารสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกสังขารนี่แปลว่าปรุงท่านผู้ฟังที่รักครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีความสุขกันนะที่พูดมานี่ไม่ได้เทศให้ฟังเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดจากใจเกิดจากภายในปัจจัยภายในของเราเป็นหลักถ้าหากว่าเราฝึกเราดีแล้วเราแข็งจิตเราเข้มแข็งแล้วนี่อะไรก็กระทบกระทั่งไม่ได้เหมือนกับพระป่าพระกรรมฐานโอเคล่ะเราฝึกไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นแต่ก็ให้รู้ว่ามันเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นร่างกายของเราเป็นทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะครับจิตเป็นกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตป่วยกายก็ป่วยกายป่วยจิตก็ป่วยมันกระทบกระทั่งถึงกันเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนไม่สามารถแยกจิตออกจากร่างกายได้เด็ดขาดฉะนั้นสังขารของเราก็ต้องดูแลมันให้ดีกับท่านผู้ฟังให้รางวัลกับสังขารบ้างนะครับดูแลอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายได้หลายวิธีได้หลายอย่างอย่าให้มันสุดให้มันโทรมไปตามกาลเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะลองดูลองกินดูอย่าเชื่อผมมากแต่ต้องลองนะลองอย่างอื่นกินอย่างอื่นมาแล้วมันยังไม่ถูกยังไม่โดนอ่ะลองน้ำมังคุดดูที่ผู้พันไพโรจน์บอกว่าดี360บาทอ่ะเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้เราจนท่านผู้ฟังกินแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกาเมสุมิจฉาจารย์เชิญรับฟังครับ
1: มาถึงศีลข้อที่3ครับกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีไม่ประพฤติผิดในกามจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อ3ก็คือไม่ทำลายจริยธรรมในตัวตนคือการแสดงความเคารพมารยาทความสุภาพความประพฤติปฏิบัติที่ดีจึงสอนให้มนุษย์ทุกคนต้องมีจริยธรรมจริยาคือธาตุไฟพระพุทธองค์ทรงสอนจริยธรรมคือกาเมสุมิจฉาโดยแท้หากไม่ควบคุมกามตัณหาย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนจิตใจของผู้นั้นใครที่ล่วงละเมิดความเป็นกลางของจริยธรรมย่อมส่งผลเสียหายไปถึงหัวใจเพราะเป็นเสมือนหนึ่งไฟเผาผลาญดวงใจให้เราร้อนอยู่เสมอตัณหาย่อมก่อให้เกิดความดีใจและเสียใจเสมอกามราคะจึงเป็นเรื่องที่กำจัดและควบคุมยากที่สุดด้วยเหตุปัจจัยของอายตนะ6มีรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นเย้ายวนใจรสถูกปากสัมผัสนุ่มนวลอารมณ์อ่อนไหวการตัดกามตัณหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะกระทำแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะการครองชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันต้องสำรวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดลูกเมียคนอื่นเพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นคุณแก่ตนเองและผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังผู้ที่ล่วงละเมิดในข้อจริยธรรมจึงต้องไปบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือม้าเพื่อบำเพ็ญจริยธรรมเพราะว่าลูกม้าตัวผู้จะไม่ล่วงเกินแม่ของมันเป็นอันขาดชนชาติตะวันตกได้ทดลองเอาลูกม้าตัวผู้ผูกตาแล้วก็ให้อยู่กับแม่ของมันในฤดูผสมพันธุ์เมื่อลูกม้าขึ้นขี่แม่เขาก็เปิดตาออกพอลูกม้าเห็นเป็นแม่ก็ลงจากหลังวิ่งเอาหัวชนกำแพงการบำเพ็ญจริยธรรมจึงประกอบด้วยมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมนุษย์ทุกคนมีความเคารพไม่ล่วงละเมิดต่อกันสังคมย่อมเป็นสุขอานิสงส์20ประการของการรักษาศีลข้อที่3ครับ 1. ไม่มีข้าศึกศัตรู 2. เป็นที่รักของคนทั่วไป 3. นอนเป็นสุข 4. ตื่นก็เป็นสุข 5. พ้นภัยในอบายภูมิ 6. ไม่อาภัพไม่เกิดเป็นหญิงหรือกระเทย 8. ไม่โกรธง่าย 9. ทำอะไรก็ได้โดยเรียบร้อย10ทำอะไรเปิดเผยแจ่มแจ้ง11มีความสง่าคอไม่ตก12หน้าไม่ก้มมีอำนาจ13มีแต่เพื่อนรักทั้งบุรุษและสตรี14มีลักษณะบริบูรณ์15ไม่มีใครรังเกียจ16มีความขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก17อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข18ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร19ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก20หาข้าวและน้ำที่อยู่เครื่องนุ่งห่มได้โดยง่ายบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็คือมีศัตรูมากยากจะหาความสงบสุขในชีวิตและผลกรรมในชาติต่อๆไปก็คือ1มีผู้เกลียดชังมาก2มีศัตรูปองร้ายมาก3ขัดสนทรัพย์4ยากจนอดอยาก5เกิดเป็นหญิง6เกิดเป็นกระเทย7เกิดเป็นชายในตระกูลต่ำ8ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ9ร่างกายไม่สมประกอบ10มากไปด้วยความวิตกห่วงใย11พลัดพรากจากผู้ที่ตนรักเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องมีครอบครัวเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะต้องรักเดียวใจเดียวถ้าไปทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นขอบอกว่าบาปมากที่สุดไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเรายังทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นด้วยไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้กับภรรยาของเรายังทำให้ลูกน้อยเหล่านั้นพลัดพรากจากบุพการีของเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีครอบครัวแล้วจะต้องรักเดียวใจเดียวกับครอบครัวของเราอย่าประพฤติผิดในกามถ้าเกิดว่าใครประพฤติผิดในกามจะถูกยมบาลทำโทษตกนรกขุมสุดท้ายหลังจากที่เรารู้แล้วจงปฏิบัติใหม่แล้วก็แก้ตัวใหม่ กามสุขนี้ในสายตาของพระอริยบุคคลย่อมเห็นว่าเป็นโทษร้ายอันจะก่อให้เกิดผลร้ายยิ่งแก่การเวียนว่ายในโปตลิยสูตรได้กล่าวถึงความร้ายกาจของกามนี้ไว้โดยประการทั้งปวง 1. กามนั้นเหมือนชิ้นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดอันตกเป็นอาหารของสุนัขผู้กระหายหิวที่คิดว่าจะบริโภคให้อิ่มก็เพียรเฝ้าแทะแต่กระดูกนั้นแต่ก็จะเหนื่อยเปล่าก็จะได้แต่อร่อยในน้ำลายของตัวเองที่ไหลรินออกมาเกลือกลั่วกระดูกนั้นแล้วก็กลืนกินน้ำลายตนเองเข้าไปฉันใดกามทั้งหลายก็เป็นที่ยินดีของปุถุชนและปุถุชนทั้งหลายก็เสพกามเหล่านั้นอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้จักอิ่มฉันนั้นเหมือนกัน 2. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงการุมถึงคือเห็นว่าชิ้นเนื้อนั้นอร่อยอร่อยจึงพากันจิกตีแย่งกันกินแรงกาตัวใดถ้าไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อไปเสียไม่ถึงตายก็ปางตายฉันใดคนผู้ใดได้กามารมณ์ไปหรือมีกามารมณ์อยู่ในครอบครองผู้นั้นก็ย่อมจะถูกบุคคลอื่นคิดยื้อแย่งกามารมณ์นั้นไปเป็นของเขาฉันนั้นก็เหมือนกัน 3. เปรียบเหมือนผู้ถือคบเพลิงทวนลมย่อมจะลุกลามเผาผลาญคบเพลิงนั้นให้มอดไหม้ไปในทันใดปุถุชนท่านใดยึดติดอยู่ในกามารมณ์ปุถุชนท่านนั้นย่อมจะถูกกามารมณ์หวนกลับมาเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน 4. เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงคือผู้ใดตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงผู้นั้นจะต้องตายหรือทรมานแสนสาหัสฉันใดคนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกามคือความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วผู้นั้นย่อมจะได้รับทุกข์อันใหญ่หลวงเมื่อตายไปแล้วยังตกลงสู่มหานรกเป็นที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน 5. เปรียบเหมือนความฝันคือสิ่งที่ฝันเห็นในเวลานอนหลับนั้นแต่พอตื่นขึ้นสิ่งนั้นก็พลันหายไปฉันใดกามอารมณ์ที่ปุถุชนรักใคร่หวงแหนนักหนานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอยู่ได้นานไม่ช้าก็กลับกลายเป็นของน่าเกลียดหรือพลัดพรากจากไปในที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องกามเมสุมิจฉาจารจากท่านอาจารย์ยอดนะครับของใครก็ห่วงสามีใครภรรยาใครของใครก็รักกับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากคือทำมาหลายตัวท่านผู้ฟังก็คงจะรู้นะครับ 6-7 ปี 8 ปีมานี้ผมผลิตน้ำมังคุดมาแล้วก็ขายมาหลาย 2-3 แบรนด์ 2-3 ยี่ห้อคือดีทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่เราก็ค่อยๆปรับปรุงประสบการณ์ที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นใจขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่ก็มั่นใจมากว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นของกินเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหามีของมาฝากเป็นน้ำมังคุด3ขวดนะขอ3ขวดอย่าเอาไปขวดเดียวขวดเดียวไม่รู้เรื่องเอาไป3ขวดเอามาฝากผมมีมาฝากครับท่านกินท่านดื่มแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะขอบคุณเรานะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าสุขภาพมันไม่ดีมันทรุดมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องลองกินดูนะครับลองกินดูฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าซื้อ3ขวดเขาจะลดให้นะครับถ้าสั่งทางโทรศัพท์เขาก็จะลดให้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวกาเมสุมิจฉาจารกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: 6เปรียบเหมือนของที่ยืมมาของที่ยืมมาต้องส่งคืนเจ้าของโดยเร็วฉันใดธรรมดาของกามารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมจะเหือดหายไปโดยเร็วฉันนั้นหากยื้อยุดหวังครอบครองย่อมจะมีทุกข์มีโทษมีความคับแค้นอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน7เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีผลเมื่อต้นไม้ต้นใดปรากฏว่ามีผลเต็มต้นอยู่ต้นไม้นั้นจะต้องถูกหักกิ่งก้านรานใบเพื่อเอาผลฉันใดคนผู้มีกามารมณ์เช่นบุตรภรรยาสามีสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าหรือว่ามีทรัพย์สินอื่นๆเช่นเงินหรือธนบัตรทองคำรูปพรรณย่อมจะต้องมีผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตคิดเบียดเบียนมีความพยายามทำโจรกรรมเป็นต้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆแก่ผู้คนผู้ถูกเบียดเบียนนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่มีผลฉันนั้นเหมือนกัน8เปรียบเสมือนเขียงสับเนื้อเขียงสับเนื้อย่อมกร่อนไปเรื่อยๆเพราะถูกคนนำไปเป็นอุปกรณ์สำหรับรองสับเนื้อบ่อยๆฉันใดท่านผู้ติดอยู่ในกามารมณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับความทุกข์กายทุกข์ใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน9เปรียบเหมือนหอกและหลาวหอกและหลาวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่นำไปแทงสัตว์ทั้งหลายให้ตายหรือให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันใดกามารมณ์ก็เป็นสิ่งทิ่มแทงสัตว์โลกผู้เป็นปุถุชนอยู่ให้ถึงความตายหรือทิ่มแทงให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันนั้นเหมือนกัน10เปรียบเสมือนหัวงูคือธรรมดาพิษของงูย่อมมีอยู่ที่หัวก่อนแล้วจึงหลั่งไหลไปตามเขี้ยวสำหรับขบกัดสัตว์อื่นให้ถึงแก่ความตายหรือให้ได้รับความทุกข์แทบตายฉันใดกามารมณ์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีพิษสงสำหรับขบกัดปุถุชนผู้ติดอยู่ให้ตายหรือให้ได้รับทุกข์แทบตายฉันนั้นเหมือนกันมีเรื่องมานพหนุ่มช่างทองจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลช่างทองเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดฝึกฝนจนเป็นช่างทองฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่วัยหนุ่มวันหนึ่งเศรษฐีใหญ่ในเมืองมาว่าจ้างให้ทำเครื่องประดับแก่ธิดาของตัวเป็นพิเศษเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับบุตรของเศรษฐีผู้มีตระกูลเสมอกันเมื่อเศรษฐีได้เห็นลักษณะอันงามชวนหลงไหลของช่างทองก็เกรงว่าธิดาคนสวยของตนจะไปหลงรักช่างทองผู้มีตระกูลต่ำกว่าไม่คู่ควรกันเศรษฐีก็ถามชายหนุ่มช่างทองว่าถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นเพียงแค่ข้อมือและข้อเท้าของลูกของเรานี่นะท่านจะสามารถจัดทำเครื่องประดับได้ไหมล่ะได้ครับเศรษฐีก็สั่งให้คนงานกั้นฝาผนังระหว่างคนทั้งสองเจาะช่องเพียงให้มือและเท้าลอดไปได้เท่านั้นธิดาเศรษฐีก็เกิดความสงสัยว่าทำไมบิดาจึงไม่ให้ช่างทองมาวัดขนาดทดลองเครื่องประดับเหมือนเช่นเคยหรือว่าจะมีอะไรปิดบังอยู่นางก็ลอบมองออกไปตามช่องไม้เมื่อได้เห็นรูปร่างอันงามของช่างทองก็หลงไหลรักใคร่ลงมือเขียนจดหมายทิ้งลงเบื้องหน้าชายหนุ่มมีความว่าช่างทองผู้เป็นที่รักหากท่านมีใจรักใคร่ในตัวเราขอจงมาพบเราที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านในราตรีนี้เถิดช่างทองก็อ่านจดหมายด้วยความยินดีเขารอจนเวลาค่ำจึงลอบมานั่งรออยู่บนต้นไม้ใหญ่นั้นแต่ด้วยความตรากตรำกรรมงานมาทั้งวันก็เกิดอาการง่วงนอนเผลอตัวเอนหลับไปคากิ่งไม้นั่นเองเมื่อคนในบ้านหลับกันหมดแล้วธิดาเศรษฐีก็แอบจัดอาหารแล้วก็ออกมาพบกับช่างทองนางเห็นเขาหลับสนิทจะปลุกให้ตื่นก็เกรงต่อความเชื่อที่ว่าผู้ใดปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการนอนหลับผู้นั้นจะได้รับบาปตกนรกนานถึงหนึ่งกับเมื่อนางรออยู่ครู่ใหญ่ชายหนุ่มก็ยังไม่ตื่นนางก็วางขันดอกไม้เป็นเครื่องหมายให้ทราบแล้วก็เขียนจดหมายขอนัดในราตรีถัดไปคืนต่อมาช่างทองได้ไปรอที่เดิมแต่กลับเผลอหลับไปอีกธิดาเศรษฐีเมื่อมาถึงก็วางขันดอกไม้ไว้ให้ทราบแล้วนางก็เขียนจดหมายนัดอีกเช่นเดิมหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาพบจดหมายก็ให้นึกโกรธตัวเองที่เผลอหลับมา2ครั้งแล้วคืนที่3หนุ่มช่างทองพยายามเตือนตนเองไม่ให้เผลอหลับหวังจะได้พบหน้าแต่แล้วก็ต้านทานความง่วงไว้ไม่ไหวก็เผลอหลับไปอีกเมื่อธิดาเศรษฐีมาถึงก็นึกเสียใจคิดว่าบุญคงไม่สมที่จะได้อยู่ร่วมกันจึงต้องคลาดแคล้วกันเช่นนี้นางก็วางขันดอกไม้ไว้ให้รู้ว่านางได้มาตามนัดแล้ว เมื่อหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาก็โกรธตนเองที่เผลอหลับไปถึง3ครั้งเขาจึงเดินกลับไปด้วยความผิดหวังและเสียดายโอกาสเป็นยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นธิดาเศรษฐีก็เข้าพิธีวิวากับบุตรเศรษฐีแต่ช่างทองก็ยังคงเฝ้าคิดถึงนางอย่างผูกพันอยู่มิคลายได้แต่คร่ำครวญว่านางสมควรจะเป็นของเราเพราะนางมีใจกับเราหนุ่มช่างทองก็คิดหาอุบายจัดทำเครื่องประดับอันงดงามประณีตไปถวายพระมหาอุปราชเครื่องประดับถูกพระทัยพระองค์มากถึงกับตรัสถามว่าเจ้านำเครื่องประดับอันงดงามนี้มามอบให้แก่เราเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดหรือช่างทองได้โอกาสก็กราบทูลความประสงค์ของตนให้ทรงทราบพระมหาอุปราชกลับเห็นชอบด้วยพร้อมออกอุบายช่วยเหลือโดยปลอมแปลงแต่งกายให้นายช่างทองเป็นหญิงแล้วพากันมาที่บ้านเศรษฐีรับสั่งกับท่านเศรษฐีบอกว่าบัดนี้พระเจ้าพี่ต้องการให้เราไปปราบกบฏชายแดนเราขอฝากน้องสาวไว้ให้ธิดาของท่านดูแลเป็นการชั่วคราวจนกว่าเราจะกลับมาแม้เศรษฐีจะบ่ายเบี่ยงว่านางแต่งงานแล้วแต่พระมหาอุปราชก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมพร้อมกับรับสั่งให้ดูแลนางอย่างดีห้ามบุคคลอื่นแม้แต่สามีของธิดาเศรษฐีเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดตั้งแต่วันนั้นมาชายหนุ่มช่างทองก็ได้เพลิดเพลินอยู่กับธิดาเศรษฐีสมปรารถนาตลอดเวลา3เดือนโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนมหาอุปราชมารับกลับไปด้วยผลกรรมที่หนุ่มช่างทองผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเมื่อสิ้นอายุไขจึงไปบังเกิดในนรกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในอบายภูมิเป็นเวลานานครั้นพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลาเป็นโคเป็นคนพิการเป็นกระเทยและเป็นผู้หญิงอีกอย่างละ500ชาติรวมเวลาชดใช้กรรมอยู่ถึง14กับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกาเมสุมิจฉาจารครับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าไว้เป็นข้อคิดสนุกสนานยังไม่จบนะครับยังมีนิทานเรื่องอื่นอีกที่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงนี้จะมีนิทานเยอะหน่อยฟังสบายสบายฟังเพลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสละสุขภาพเพื่อหาเงินนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนนะครับไม่พักไม่ผ่อนใช้ร่างกายสมบุกสมบันใช้งานมันเต็มที่แต่พออายุมากขึ้นนี่ไอ้เงินที่เก็บเอาไว้ก็เอามาสละเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจ่ายเยอะบทจะจ่ายนี่จ่ายเยอะนะครับเงินทองโอ้บางคนนี่รักษาตัวเป็นสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีประกันสังคมไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนะสมัยก่อนน่ะขายนานะผมเคยเจอขายนามารักษาโรคนาหมดก็ตายพอดีขายนาขายที่ขายทางหมดเป็นแสนๆคือคนเราเนี่ยเวลาใกล้จะตายมันจะกลัวตายหมดเท่าไหร่ก็ยอมรู้แล้วว่าเอาไปไม่ได้เงินทองเอาไปไม่ได้หมดเท่าไหร่ก็ให้มันหมดไปขายทุกอย่างเอามารักษาตัวเองก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ทางที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องขายอะไรเราไม่ต้องขายอะไรแต่เราดูแลรักษาสุขภาพให้มันดีไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่าประมาทนะครับออกกำลังกายมั่งเล็กๆน้อยๆนะครับกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเรื่อยๆอย่าให้ขาดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เข้าไปอย่างน้ำมังคุดตาพนาดินเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมั่นใจมากๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมอยากจะให้ดื่มลองดื่มดูหลายๆคนที่ดื่มดูเนี่ยท่านลองถามเขาดูว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงดื่มดื่มแล้วเขาเป็นยังไงสอบถามคนข้างเคียงเลยแล้วก็บอกกันนะครับแนะนำกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะพูดมากไม่ได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราให้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับตราพนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมโทรคุยกับเขาดื่มน้ำมังคุดตราพนาลินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะปวดขาตาฟางฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์โทรจากน้ำมังคุดครับผม
3: จ้า
2: ภาษายายสวัยนะครับกำลังว่าว
3: ยายสวัยเราว่าจ้า
2: โอ้ยายโทรมาถามเด็กข้าวว่ากินดีเลยสิโทรมาถามให้ถามแม่เด้อถือว่าเป็นการแบ่งปันแช่ข้อมูลหน่อยยายเนาะ
3: จ้า
2: บอกตามจริงเด้อบ่ต้องว่าเอาใจยายยายซื้ออีหลีซื้อหยังก็ซื้อสวัยดิเท่านั้นก็เอิ้นหยัง
3: สวัยจันทร์สีค่ะ

0: วดขาปวดกระโปง
1: เบาหวานค่ะ
0: เอาเป็นเบาหวานกับเป็นเนี่ยเบาหวานนี่เคยไปตรวจบ
1: ่ไป
0: มันขึ้นซ้ำใด
1: ลอยลอยหาซิมหา
0: ลอยหาซิมหาอ๋อ
1: จ้าก
0: ับบ่ปันใดเป็นมาดนยังเบาหวาน
1: ประกวดวังมากวังอันเดียนเดียนยังหนอบ่หูเดียนนอใหญ่กับบ่หูหนังสือนะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นยังอีกปวดขาปวดแข้งแล้วเป็นยังอีกเป็นเบาหวานแล้วมียังอีกบ
1: ่ก็บ่มีแหละอาจารย์ปวดขาปวดแข้งเท่านั้นล่ะเอวก็เจ็บอยู
0: ่เอวก็เจ็บ
1: เออพ่ออันนี้อยู่ตานั่นมันเป็นหยุ่งเป็นใหญ่อยู
0: ่ตามันมั่วบ
1: ่จ้า
0: อ๋อโอเคล่ะเอาล่ะบัดทีนี้ปวดขานี่จะเคยเป็นรักษาซื้อยาหยังมากินบ
1: ่บ่
0: มันเป็นหนักนี่มันเป็นซ้ําใดปวด
1: กินแต่ยาพาราเรียกๆน้อย
0: ๆมันแห้งบ่ผม
1: หนักอยู่เป็นแห้งอยู่ไปบีบอยู
0: ่ว่ามัน
1: จะเสื่อมไหนเนาะก็คันเฮาไปย่อหยังหนักๆก็เจ็บนะมันก็เจ็บก็ยังบ่ได้ย่างใกล้ก็บ่ได้นะ
0: จักคือบ่ไปหาหมอไปหาล่ะบ
1: ่
0: บ่ไป
1: บ่ไปได้มากินยามันก็ไข้แน
0: ่
1: บ
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ยาเฮากินยาพาราพะหยังไปหั่นน่ะนะ
0: มันก็พอดีขึ้นได้บ้างถ้ากินเรื่อยๆเอาบัดทีนี
1: ้จ้ะ
0: บัดทีนี้ผู้ใดมาแนะนําให้รู้จักน้ํามังคุดนี่มั้ย
1: ยายฟังวิทยุบัดนี้ก็ยายก็ไปซื้อขวดนึง
0: เจ้ามากินจังได๋บ่ให้ฟังแน่เอาก
1: ินเพิ่นให้กินอันเว้าน้ําโทรทัศน์โทร
0: วิทยุ
1: เพิ่นเว้าเนาะ
0: เออ
1: เพิ่นก็ว่าให้กินอันให้กินยามเช้าก่อนอาหาร
0: จ้ะ
1: บัดนี้ยามมื้อแลงนั่น
0: ก่อนนอน
1: กินหลังอาหารตอนนอนเพิ่นน่ะนะ
0: กินน้ําตามได้หลายกินทีละครึ่งแก้ว20มิล
1: จ้ะ
0: เอาล่ะกินจะเป็นจังได๋2 3 4 5มื้อแรกเว้าให้ลูกหลานฟังได้มันเป็นจังได๋แน่กินไปแล้วมันคือเขาว่า
1: ก็มันก็เบาแน่นะกินไปมากก็เบาไปนะเบาไปบัดนี้กินน้ํามันพอติละก่อน
0: เออ
1: ๆบัดนี้ก็อาจารย์บัดนี้ก็เลยสั่งอาจารย์บ่เพียก็ไข่แน่อยู่บุ้มมันก็บ่มีเงินก็พักก่อนนะอาจารย์ส่วนบ่ฮู้ซื้อนอกเคยบอกแต่นําอาจารย์นะบ
0: ั
1: ดนี้เพิ่นบัดก็ว่าโอ้ยคนน่ะพันโทหยังก็ว่า
0: ย่
1: า
0: ก็
1: ว่าม่วน
0: แ
1: ท้เนาะอันโทพันโทไพโรดแล้วย่านั่งอยู่โอ้ยจะมันว่าม่วนเด้อยากเห็นหน้าซ่าเด้อย่าว่าม
0: ื้อนู้นสิไปยามสิไปยามมื้อนู้นสิไปหาอยู่ก็โทรมาถามได้ข่าวว่ากินดีเอาจังซี่ปวดน้ำตนน้ำตัวเจ้านี่มันลดไปจักเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: ลดอยู่ลดหลายอยู่มันก็บ่ปวดบ่หยังให้เขา
0: ร้อยนึง
1: มันก็ใช่อยู
0: ่ร้อยนึงนี่มันลดไปซําใด
1: ร้อยนึงพุ่นล่ะอาจารย์ยายเคยเว้ากับอาจารย์ยายก็ว่าแต่อาจารย์ได
0: ้ครับบ่เป็นหยังก็เอิ้นอาจารย์ก็ได
1: ้บัดอาจารย์ว่าพันโทนั่นว่าโตนี่โอ้ยหนาไปจังได๋นอกคือได้เห็นแต่น้อยยายก็คือว่าม่วนแต่น้อยยายว่า
0: อ๋อเดี๋ยวได้เห็นบ่ผมสิถามนะเบาหวานนี่มันเป็นจังได๋ได้ไปตรวจอีกบ่กินมาแล้วกินจักขวดแล้วลืมถามจะกินมาจักขวดแล้ว
1: กินหมด4ดิน้ําพอติก
0: 4ขวดแล้ว
1: จ้ามันยายเขาพักก่อนยายว่าเงินยายว่า
0: ผมสิถามว่ามันดีขึ้นซําใดแน่ปวดตนปวดโตหรือว่าเบาหวานหรือว่าตามั่วนี่แ
1: ม้ตาก็เศร้าตัวละ
0: เศร้าจังได
1: ๋มันแจ้งมั่วเศร้าหยังเศร้าเป็นหนุ่มเป็นใหญ่นะ
0: อ๋อมันแจ้งขึ้นว่าติ
1: จ้า
0: ได้อยู่กับสันตานี่คุ้มอยู่ตาแจ้งนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะเจ้าว่าบ่
1: ซ้ําย่ายๆก็ว่าคือกันแข้งขาก็บ่ปวดกินน้ํายิดเด้อกินน้ํายิดเด้อฟัง
0: อ
1: ันกินหมดกว่าน้ําพอติกล่ะบัดนี้ก็เลยสั่งมื้อเฒ่าอันเฮ็ดจังได๋ล่ะสิมีเงินกินเนาะบัดนี้เฒ่าตาแล้วเฒ่าพ่อในเฮียนเราก็สั่งเราฟังในวิทยุเราก็เลยเขียนเบอร์โทรไว้นะ
0: ครับ
1: เขียนเบอร์โทรแล้วก็หลานสาวเหลืองเรียนมาเราก็มาส่งกันขึ้นจนละโทรไปแล้วก็อาจารย์ก็เครียดแล้วก็มาส่งกลางคืนมันนี่สื่อน้ํามันพอตีกรหมดแล้วก็เลยสั่งเหล้าแล้วก็มาส่งกลางคืนก็กินโอ้โหให้นี่ตัวละเท่า
0: ดีบ่จังว่ามันดีบ
1: ่ดีอยู่ค่ะก็เลยว่าก็สาวตาว่าให้นี่ตัวละเท่าอันยายก็บ่มีเงินยายก็บ่หาอันกินดอกก็เพิ่นนั่นล่ะสั่งให้กิน
0: ครับผม
1: ก็เพิ่นก็สั่งน้ําอาจารย์บ่เครียดให้กินนอนกันดีตัวละคํามามีแต่อยากนอน
0: เออๆโอ้ดีใจน้ําดีใจน้ํา
1: คํามานี่มันยังนอนบ่นี่เลยว่าเขาอันได้เงินไปซื้อน้ําพอติกก็ได้คันบ่อันนี้ก็สั่งน้ําอาจารย์บ่เคียก็ได้ว
0: ่
1: าม
0: ีแห้ง
1: ยายก็เลยว่า
0: คร
1: ับ มันเลี้ยนออกจังสิไปซื้อยายว่า
0: ครับผมได้เดือนเท่าใดเลยให้ได้600หรือ600บาท
1: ยายได้600ค่ะป้าแล้วได้700
0: เออก็ด

0: ดีดีใจนั่มจะสบายตัวบ่ตอนนี้สบายตัวยัง
1: สบายอยู่อาจารย์สบายอยู่บัดนี้ก็ข้างนอกข้างตะกี้ว่าเข้าใจได้ว่าข้างว่าอันผมนี่ล่ะฟันโทนั่นฟันโทนี่ตายเหม็นเพิ่นเถิ่นเหม็นเหล้าตัวนี้เว้าว่าเนาะ
0: โอ้ยกันบ่แม่นเหล้าเด้ตัวตอนเหล้าเด้นี่บ่แม่นเหล้าธรรมดาเด้นี่พอกับเหล้าไปกับเหล้า
1: โอ้ยอันก็เลยว่าเฒ่าตาอันก็เหล้าตัวประกาศนี่อันวิทยุแล้วว่าพันโพจังสันพันโทจังสี่ตัวเสาคอยฟังอยู่หั่นดอกก็เหล้าที่เฒ่าตาเพิ่นว่าโอ้ยโอ้ยสุภาพเรามันคือเว้าม่วนแต่น้อละเฒ่าก็ไหนน้อว่าเนาะ
0: มีแต่พี่จะน้องเฮานั่นล่ะแม่เอ้ยมีแต่พี่น้องเฮาล่ะคือเห็นแม่กินดีผมก็ดีใจอยากให้พี่น้องได้กินสินค้าที่ราคาบ่แพงจนเกินไปแล้วก็ซื้อ
1: ก็ว่าให้หมู่ทางอยู่ในเพิ่นเอาอาหารกิน
0: ก็บ่เป็นหยังก็แล้วแต่เขาแล้วแต่คนเขากับภาวะ360บาทมันแพงแต่อย่าฝ่าซื้อให้มันนักหนักก็ค่อยซื้อก็ได้บ่เป็นหยังดอกผมสิได้สัมผัสกัน
1: โอ้ยจำหนี้ได้พอเฮาพอกินมันจำหนี้ได้บ่ต้องมันหนักแฮง
0: ครับก็ดีใจนําเนาะแม่เนาะก็ดีใจนําสิ่งที่ว่ามันว่านี่ก็เป็นความจริงเนาะถามซะสุดท้ายจะว่ามันดีอีหลีบ่น้ํามังคุด30โกนี่
1: อันเท่านี้ก่อนเด้อคนนาเมคนโทรมา
0: เออเอา
1: จ้าจ้า
0: โอเคเนาะโชคดีได้หลายเด้อครับครับ
1: จ้าเออจ้าก็ให้ลำไว้รวยงานนี่อยู่ดีมีแห้งอยู่มันก็ยืนหมดทุกคนนั่นล่ะโอ้ย
0: อยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อคุณพระรักษาน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: เรายังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องทุบเสียนพระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวร นี่นะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วประมาณสักตี5ที่วัดเสาหินเกิดเสียงดังโครมครามขึ้นในวิหารเก่าที่มีอายุราวร้อยกว่าปีพระเนนก็พากันตื่นตระหนกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานั้นพวกพระเนนกำลังตื่นเตรียมตัวจะไปทำวัดเช้าได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ชวนกันไปดูเหตุการณ์พอเข้าไปในวิหารก็ใช้ไฟฉายส่องดูปรากฏว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจริงๆคือเศียรของพระประธานหล่นลงมาคว่ำหน้าลงมาจากแท่นประดิษฐานทั้งพระองค์เล็กองค์น้อยก็ตกลงมากองระเกะระกะเต็มหน้าแท่นประดิษฐานไปหมดพระสงฆ์สองสามรูปก็พากันเอะใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ฉายไฟไปรอบวิหารก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายสำเรียงเนี่ยนอนอยู่บนเสื่อข้างๆวิหารตามปกติแกก็เคยไปนอนเล่นตรงนั้นอยู่แล้วท่านพระครูเจ้าอาวาสท่านไว้ใจเห็นว่าเป็นคนบ้านนั้นมาขออาศัยก็ให้อาศัยด้วยความเมตตาสงสาร นายสำเรียงคนนี้มีอาชีพรับจ้างฆ่าหมูอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ด้วยนอนที่วัดตื่นเช้าก็ออกไปทำหมูให้เขาจะไปนอนที่วัดก็เป็นบางวันบางวันก็นอนที่โรงฆ่าสัตว์นั่นแหละทีนี้พอพระท่านเห็นนายสำเรียงนอนอยู่ตรงนั้นแกก็ถามว่านี่ใครทำอ่ะแกหรือเปล่าตะเรียงนายสำเรียงไม่ตอบได้จะนั่งกอดเข่าเศร้าๆสายตาเหม่อลอยไปทางประตูวิหารเหมือนจะคิดว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้อะไรซะแล้วคิดจะหนีก็หนีไม่ทันพระท่านมาเจอเขาพอดีทีนี้เมื่อไม่ตอบพระท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ในใจก็นึกว่าแกนั่นแหละเพราะว่ามีแต่นายสำเรียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครอยู่ในวิหารสักคนทีนี้พอรู้เรื่องอย่างนั้นแล้วก็พากันขึ้นไปกราบเรียนให้ท่านพระครูเจ้าว่าทราบบอกว่าหลวงพ่อครับเสียนพระประธานตกลงมาคอหักนะครับพระองค์เล็กองค์น้อยตกองกองระเกะระกะแบบเดียวกันเลยครับพอท่านพระครูทราบเรื่องก็รีบเข้าไปในวิหารยังไม่ทันจะถึงข้างในก็เจอนายสำเรียงกำลังจะเดินออกมาจากวิหารท่านพระครูก็จับแขนไว้ทันทียังไม่ยอมปล่อยให้ไปต้องจับฐานสงสัยไว้ก่อนเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคงจะเป็นนายสำเรียงนี่เองไม่มีคนอื่นใครแล้วก็ตอนที่จับแขนท่านก็ถามบอกว่าแกจะไปไหนอ่ะสำเรียงผมจะไปโรงฆ่าสัตว์นะครับตีห้าจวนสว่างแล้วจะไปฆ่าหมูเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปท่านพระครูห้ามไว้แล้วก็ให้ยืนรออยู่ข้างนอกท่านก็เข้าไปดูก็รู้ว่ามีเรื่องตามที่พระท่านมาบอกจริงๆท่านก็บอกว่าโถบุตรถังเอ้ยนายเรียงเนาะนายเรียงเธอบังอาจทำได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือพระประธานองค์นี้เขาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นเวลาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีใครมาทำลายนี่แกกล้าทำถึงขนาดนี้เชียวหรือแกจะเป็นเทวทัตมาเกิดหรือยังไงท่านบ่นพลางก็มองเสียนพระพุทธรูปที่ตกลงมากองน่าสลดใจเสร็จแล้วท่านก็ออกจากประตูวิหารไปแจ้งตำรวจที่สถานีซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดคนละฝากถนนฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วก็รุดไปดูที่สถานที่เกิดเหตุ 4-5 นายพร้อมกันนั้นก็จับนายสำเรียงมาที่โรงพักด้วยแต่ว่าคืนนั้นยังไม่ได้สอบอะไรเพราะว่ายังไม่ค่อนสว่างดีรอให้เช้าถึงจะทำงานกันจนสาย 9:00 น.ผ่านไปก็ทำการสอบสวนสารวัตรใหญ่เขาก็ถามนายสำเรียงบอกว่าแกเป็นคนตัดคอพระประธานใช่หรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ตัดครับถ้าแกไม่ตัดแล้วใครเป็นคนตัดอ่ะแกนอนอยู่ในวิหารคนเดียวเท่านั้นน่ะรับซะแต่โดยดีเถอะแล้วจะไม่เอาโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตัดจริงทำก็รับซะดีๆถ้าจับได้ทีหลังเนี่ยเอาโทษหนักนะก็ผมไม่ได้ตัดอ่ะผมเอาค้อนทุบเอาคอหักเสียนพระก็หล่นลงมาก็แค่นั้นแหละลูกแกทำเพื่ออะไรก็หาของดีครับเพราะได้ยินเขาว่าวัตถุโบราณเก่าแก่มักจะมีของดีอยู่ข้างในอะครับแล้วแกได้ของดีไหมล่ะไม่ได้ละครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายสำเรียงแล้วพวกชาวบ้านร้านตลาดก็แตกตื่นกันมาดูทุกคนเมื่อมาเห็นสภาพแล้วก็พากันเศร้าใจไปต่าง
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไปสี่ลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุง

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอน้ำมังคุดมาหลายปีขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับโควิดระบาดที่นี่ไอ้โรคนี้ก็แปลกนะครับเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ได้นานท่านผู้ฟังอยู่ได้นานก็คือมันอยู่ในอย่างเรากินน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ในแก้วเนี่ยพัสดุที่มันลื่นๆเนี่ยอยู่ได้2วัน3วันนะครับอยู่ในแบงค์ในเงินนะครับเงินที่เราถือเราใช้แบงค์100แบงค์ 1,000 แบงค์500เนี่ยเขาบอกว่าได้5วันอายุมันยืนโทรศัพท์มือถือลื่นๆเนี่ยอยู่ได้4วันถ้าเป็นน้อนหนาวยิ่งหนาวมันอยู่ยิ่งอยู่ได้นานท่านผู้ฟังนะครับอยู่ได้1เดือนถ้าต่ำกว่า4องศาในน้ำเนี่ยได้4วันถ้าอยู่ในลูกบิดประตูเราบิดเข้าบ้านเนี่ย7ถึง8ชั่วโมงใครไปไหนมาไหนที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปจับไปบิดประตูไปเข้าห้องน้ำห้องท่าตามปั๊มเนี่ยนะครับต้องระวังบิดแล้วก็ต้องมาล้างมือล้างไม้ล้างมือมันซึมเข้าผิวหนังไม่ได้นะครับซึมเข้าผิวหนังไม่ได้แต่ถ้าเราล้างด้วยน้ำยาล้างมือล้างให้สะอาดไม่มีปัญหากระดาษทิชชู่ก็อยู่ได้8ชั่วโมงถ้าโต๊ะพื้นผิวเรียบนี่อยู่ได้2วัน2วันท่านผู้ฟังแต่อยู่ในอากาศได้5นาทีอยู่ได้ไม่นานระวังนะครับโรคโควิดนี่เป็นโรคที่เกิดใหม่โรคอุบัติใหม่พวกเราชาวสวนี่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้ครับท่านผู้ฟังทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้ป่วยดีที่สุดเล็กน้อยก็อย่าให้มันเป็นคนที่เสียชีวิตคือคนที่มีโรคอื่นอยู่แล้วเป็นเบาหวานขึ้นสูงเป็นความดันสูงเป็นโรคไตโรคปอดโรคตับคือร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วพอรับเชื้อโควิดเข้าไปเขาเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยก็ผสมลงเข้าไปก็หนักเลยทีนี้รักษายากปอดพังฉะนั้นดูแลตัวเองท่านผู้ฟังรักษาตัวเองให้ห่างให้ไกลจากการสัมผัสกับจางจากการอยู่ใกล้คนช่วงนี้ไม่ไว้ใจใครอ่ะหน้าไหนก็ช่างมาหาเราไม่ไว้ใจอยู่ห่างๆนะไม่ต้องมาจับมือไม่ต้องมานั่งใกล้จะว่ารังเกียจก็ยอมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรยี่สิบกว่าตัวนี่ถือว่ามีประโยชน์สมุนไพรไทยนี่มีคุณค่าถึงขนาดเขาตั้งเป็นกรมแพทย์แผนไทยนะครับกรมแพทย์แผนไทยนี่ถือว่ามีประวัติมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านภูมิปัญญาของเขาเรียกว่าโบราณนะครับคนโบราณคนเก่าคนแก่หรือว่าเป็นหมอสมัยก่อนในแพทย์สมัยก่อนเนี่ยเขาคิดเขาค้นสูตรตำรับตำรายาต่างๆนะครับล้วนแต่มีประโยชน์นะครับเป็นคุณอุปการสมัยก่อนยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มียาสมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอันไหนมันจะดีหรือดีกว่ากันนะครับเราไปหาหมอโรงพยาบาลเขารักษาเขาให้กินยาอะไรยังไงแล้วก็กินไปนะครับน้ำมังคุดแล้วก็กินไปสมุนไพรไทยแล้วก็กินไปช่วยกันหลายแรงสองหัวดีกว่าหัวเดียวช่วยกันแข็งแรงแข็งขันร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองถ้าร่างกายดีขึ้นมานี่ไม่ต้องกลัวนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามามันก็พอสู้ได้มันก็พอไหวนะครับแต่ถ้าอ่อนแอเจอเข้าไปนี่มันจะโอ้โหผีซ้ำด้ามพลอยท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นามคุตราพนาลินช่วงนี้มาฟังนิทานดีๆของท่านอาจารย์ยอดสวยแต่รูปจูบไม่หอมเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องรักรักใคร่ใคร่ที่ทำให้เกิดกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังคุณรัตนาเนี่ยเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือรูปร่างหน้าตาก็เข้าขั้นสวยพอตัวละพ่อแม่มีฐานะมีอันจะกินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มีพี่น้องสองคนเท่านั้นคือพี่สาวกับตัวเธอคือคุณรัตนาเนี่ยคุณรัตนาเป็นลูกคนเล็กเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่และพี่สาวได้รับการตามใจค่อนข้างมากในฐานะลูกคนเล็กของครอบครัว รัตนาเป็นคนที่เพื่อนผู้หญิงร่วมชั้นร่วมคณะไม่ค่อยจะชอบเธอเท่าไหร่เพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองถือความคิดต้องตัวเองเป็นใหญ่ทั้งนี้ก็คงเนื่องจากได้รับการตามใจเอาอกเอาใจจากพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรัตนาชอบฟุ้งเฟ้ออยู่กับผู้ชายหล่อๆอันนี้เป็นจุดอ่อนของรัตนาจนกลายเป็นที่ล้อเลียนและซุบซิบนินทาว่ารัตนาเนี่ยเป็นโรคแพ้ความหล่อผู้ชายคนแรกในชีวิตสาวของรัตนาก็เขาชื่อดิลกเป็นคนทางใต้แต่ว่าเอ็นติดที่เชียงใหม่ดิลกเป็นหนุ่มหน้าตาคมเข้มร่างสูงสง่าเป็นนักกีฬาดิลกนั้นเขามีคู่รักอยู่แล้วอยู่คณะเดียวกันรุ่นเดียวกันส่วนรัตนานี่เป็นลูกรุ่นน้องต่างคณะพอรัตนาพบดิลกนี่เธอก็ปักใจชอบเขาทันทีแล้วในที่สุดดิลกก็ตกมาเป็นของเธอคู่รักของดิลกก็เลยกลายเป็นฝ่ายอกหักผิดหวังแล้วก็เสียใจอย่างน่าสงสารในขณะที่รัตนาก็ควงคู่คลอเคลียร์กับดิลกอย่างผู้ชนะว่ากันว่ารัตนาเนี่ยยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะช่วงชิงดิลกมาเป็นของเธอไม่ว่าจะเป็นเงินซึ่งดิลกขาดแคลนเพราะว่าครอบครัวของเขาออกจะด้อยฐานะและแม้กระทั่งลงทุนด้วยเนื้อตัวของเธอเองเพื่อจะเอาชนะแต่ว่าชัยชนะของรัตนาไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เธอฝันไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปดิลกนั้นเป็นคนเจ้าชู้ก็หันหลังให้กับรัตนาง่ายๆแล้วก็ไปควงคู่กับสาวน้อยคนใหม่ของเขารัตนาไม่ได้แสดงกิริยาโศกเศร้าเสียใจใครเห็นเธอซึมไปไม่กี่วันก็กลับมาเป็นสาวเปรียวคนเดิมแล้วก็มองหาหนุ่มหล่อคนใหม่ต่อไปก่อนที่เธอจะจบการศึกษานี่รัตนามีแฟนอีก2คนแล้วฝ่ายชายก็ทอดทิ้งเธอไปอีกเช่นเคยหลังจากทั้งสองได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอคือทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งตัวไม่มีใครรู้ว่ารัตนาจะขมขื่นแล้วก็ปวดร้าวแค่ไหนสำหรับบทเรียนความรักความใคร่ที่ติดลบมาโดยตลอดภายนอกเนี่ยเธออาจจะแสดงความไม่แยแสผู้ชายที่จากไปเหมือนกับไม่เคยมีเยื่อใยต่อกันเอาเสียเลยแต่ว่าหัวใจคนเนี่ยไม่ได้ทำด้วยหินอารมณ์ไม่ใช่ด้านชาซะจนไม่รู้สึกรู้สาต่อความเจ็บปวดรันทดมีรัติรัตนาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอยู่ข้างในอย่างเงียบๆอยู่คนเดียวรัตนาจบการศึกษาได้ไม่ถึงปีก็ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพพี่เขยก็เป็นคนฝากให้เมื่อมาอยู่กรุงเทพรัตนาก็พบกับผู้ชายที่ชื่อธีระซึ่งทำงานในบริษัทเดียวกันแล้วก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกธีระเป็นหนุ่มหน้าตาคมสันเป็นคนเรียบร้อยสุภาพแล้วก็มีความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ธีระเนี่ยมีคู่รักอยู่แล้วชื่อนฤมลทั้งสองเนี่ยเขารักกันมานานหลายปีช่วยกันเก็บออมเงินเพื่อแต่งงานแล้วก็จะสร้างอนาคตร่วมกันรัตนาเห็นธีระครั้งแรกก็ชอบแล้วพึงใจทันทีแล้วผู้หญิงอย่างรัตนาปรารถนาอะไรก็พยายามไขว่คว้าหรือว่ายื้อแย่งมาจนได้รัตนาก็รู้ว่าธีระเนี่ยมีคู่รักคือนฤมลแต่ว่าเธอไม่แยแสไม่แคร์ประกอบกับนฤมลเขาทำงานอยู่อีกบริษัทหนึ่งก็เท่ากับเปิดโอกาสให้รัตนาได้ใกล้ชิดกับธีระได้โดยง่ายรัตนานี่เป็นคนเข้าขั้นสวยถึงจะไม่สวยมากแต่ก็สวยเมื่อเธอมีเจตนาเปิดทางให้ธีระก้าวเข้ามาสู่เส้นทางที่เธอโปรยกลีบดอกกุหลาบเอาไว้ต้อนรับแล้วมีเหรอที่ธีระจะไม่หวั่นไหวยิ่งรัตนาใช้มารยาหญิงเข้าออดอ้อนเอาใจสารพัดธีระก็เผลอใจเขาจนได้ความสัมพันธ์อันล้ำลึกก็เลยเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าฝ่ายหญิงมีเจตนาที่จะให้เกิดความสัมพันธ์อย่างนั้นอยู่แล้วธีระก็คิดง่ายๆตามประสาผู้ชายเห็นแก่ได้ว่ารัตนากับเขาเนี่ยแม้ว่าจะเลยเถิดไปไกลถึงขั้นยึดเอาโรงแรมม่านรูดเป็นวิมานฉิมพลีหลายครั้งหลายหนแต่ก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวซึ่งเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายธีระไม่รู้หรอกว่ารัตนากำลังเอาตัวของเธอเองผูกมัดเขาอย่างแยบยนต์แล้วก็เอาจริงชนิดที่เขาดิ้นไม่หลุด3เดือนหลังจากที่ธีระกับรัตนามีความสัมพันธ์กันอย่างเงียบๆโดยที่นฤมลคู่รักของธีระก็ไม่ระแคะระคายพ่อแม่ของรัตนาก็เรียกธีระไปพบพร้อมกับแสดงความเกรี้ยวกราดเอากับเขาตรงๆบอกว่ารัตนาตั้งครรภ์โดยมีเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องธีระหมดทางปฏิเสธเพราะมันเป็นความจริงแต่เขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างถึงความไม่พร้อมเรื่องเงินที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวว่าที่พ่อตาแม่ยายก็บอกปัญหาเรื่องนี้เรื่องเล็กไม่สำคัญ เพราะว่าจะจัดการให้ทั้งหมดทั้งเรื่องแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านจัดสรรให้อยู่หากเขาปฏิเสธคราวนี้จะให้ทนายความเข้ามาจัดการทางกฎหมายทันทีธีระก็เลยต้องแต่งงานกับรัตนานฤมลคู่รักของธีระเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยินเธอแทบจะเสียสติด้วยความปวดร้าวและขมขื่นรัตนาก็รู้ตัวดีว่าธีระนั้นไม่ได้รักเธอเหมือนกับที่เขารักนฤมลแต่ว่านั่นไม่สำคัญเพราะถึงยังไงเธอก็เป็นฝ่ายชนะแล้วแล้วก็เธอเชื่อว่าเมื่อลูกคลอดออกมาธีระก็ย่อมเปลี่ยนแปลความรู้สึกนึกคิดไปอย่างแน่นอนอันที่จริงธีระก็อาจจะตัดสินใจลืมคู่รักเก่าของเขาไปได้บ้างถ้าหากรัตนาจะไม่เผยนิสัยสันดานอันแท้จริงของเธอออกมาเรื่อยๆนั่นก็คือความเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเจ้าโทสะแล้วก็ไม่เคยยับยั้งถ้อยคำที่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นการที่รัตนาเคยชินกับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่ไม่เคยทำงานบ้านหรือว่าการครัวเพราะว่าอำนาจเงินที่พ่อแม่ให้ใช้ให้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวเสมอมาก็ทำให้เธอเป็นผู้หญิงเข้าตำราโบราณที่บอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องสวยแต่รูปจูบไม่หอมยังไม่จบเลยอีกตอนหนึ่งก็จบจากน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มนะภาษาฝรั่งต้องว่าอย่างนั้นต้นไม้มันจะงามเนี่ยเหตุปัจจัยมันหลายอย่างท่านผู้ฟังใส่ปุ๋ยพรวนดินแสงแดดดีต้องพอเหมาะกับสายพันธุ์ของมันนะครับน้ำก็ต้องดีแต่ว่าถึงจะปุ๋ยจะน้ำจะแสงแดดดียังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องค่อยๆดีรดน้ำไปทีละนิดใส่ปุ๋ยไปทีละน้อยนะครับถ้าเราทำเหตุปัจจัยดีเราไม่ต้องไปคิดไปอะไรมากหรอกเผลอแป๊บเดียวอ้าวต้นไม้โตซะแล้วร่างกายของคนเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ได้รับอาหารที่มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปมันก็จะดีขึ้นมาเองฝากเอาไว้นะครับขวด1360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการที่ประกาศเบอร์ที่ประกาศส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: บ่อยครั้งที่ธรรมภาพเดินสายบรรยายธรรมมักจะได้รับคำถามแห่งชีวิตที่บอกว่าเป็นคำถามแห่งชีวิตก็เพราะว่าเป็นคำถามที่มักจะถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บางครั้งทั้งที่ถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยากนักที่จะหาคำตอบที่น่าพึงพอใจวันนี้จึงขอโอกาสตอบคำถามแห่งชีวิตนั่นก็คือคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมก็ขอตอบว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนชั้นยอดกล่าวคือเราต้องพัฒนาตนจากการเป็นปุถุชนคนกิเลสหนายกระดับขึ้นมาให้เป็นกัลยาณชนคนที่มีศีลมีธรรมจากนั้นก็ก้าวต่อไปกลายเป็นอารยชนคนที่ลอยพ้นกิเลสขึ้นไปและถามว่าอยู่เพื่ออะไรก็ตอบว่าอยู่เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นให้มากที่สุดตามแนวทางที่กล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่ง
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: คร
3: ับ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทนี่เราเรียกจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: ใช่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวสวยแต่รูปจูบไม่หอมกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: รัตนาคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงก็ทำให้ธีระเริ่มมีความผูกพันกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมเขาน่ารักลูกมากก็ทำให้มีความรู้สึกต่อรัตนาดีขึ้นแต่ว่ารัตนานั่นแหละที่กลับเป็นฝ่ายทำลายความรู้สึกส่วนดีอันนี้ของธีระเพราะว่านอกจากนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแล้วเนี่ยเธอยังแสดงความหึงหวงหวาดระแวงกลัวธีระจะแอบไปพบกับนฤมลคู่รักเก่าความสงบสุขในครอบครัวก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอารมณ์ร้ายของรัตนาจริงอยู่ที่รัตนากับธีระไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินทั้งสองมีบ้านมีรถเก๋งส่วนตัวด้วยการอุดหนุนจุนเจือจากพ่อตาแม่ยายแต่ว่าความสุขในครอบครัวเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เนื่องจากรัตนามักจะเปิดฉากมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับธีระเป็นประจำซึ่งระยะหลังๆเนี่ยธีระไม่เงียบเหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนๆก็เงียบเฉยตอนหลังไม่เงียบแล้วถ้ารัตนาแรงมาเขาจะแรงตอบกลับไปบ่อยครั้งถึงกับลงไม้ลงมือจนรัตนาเจ็บตัวแต่เธอก็ไม่เข็ดความหึงหวงและปากร้ายของรัตนาก็ทำให้ธีระเริ่มเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นทุกทีเขาก็เริ่มออกเที่ยวเตร่ไม่กลับบ้านตรงเวลาและรัตนาก็ไม่ลดละที่จะตามประกบธีระแทบจะไม่ยอมปล่อยให้คลาดสายตาไปได้หน้าแปลกที่ผู้หญิงเปรียวอย่างรัตนาซึ่งยังสาวยังสวยกลับกลายเป็นผู้หญิงหึงหวงสามีอย่างหน้ามืดตามัวจนขาดเหตุผลทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอรักธีระอย่างจับจิตจับใจแต่เป็นความรักที่ต้องกล่าวได้ว่าเป็นความหลงเป็นความรักซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเห็นแก่ตัวคือต้องการยึดครองสามีเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ยอมสูญเสียเขาไปให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะรัตนาถูกผู้ชายที่เธอมุ่งมั่นจะยึดครองเขาเนี่ยสลัดทิ้งเธอไปตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาถึง3คนก็เลยทำให้เธอมีปมด้อยหวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียผู้ชายของเธอคือธีระไปอีกคนดังนั้นรัตนาถึงได้แสดงความหึงหวงเหมือนกับคนบ้าโดยไม่หันกลับมาพิจารณาความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองเลยในที่สุดสิ่งที่รัตนากลัวนักกลัวหนาก็เป็นความจริงเมื่อธีระแอบไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นฤมลคู่รักเก่าของเขาแต่เป็นสาวน้อยซึ่งอ่อนหวานมีความสาวความสวยเหนือกว่ารัตนาอย่างชนิดเทียบกันไม่ได้เลยรัตนาก็เปิดฉากทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงที่สุดแต่ธีระก็เบื่อหน่ายเธอจนถึงที่สุดเหมือนกันแม้แต่ลูกสาวตัวน้อยๆก็ไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้ได้ธีระก็ประกาศเลิกราจากรัตนาอย่างไม่ใยดีแล้วก็ออกจากบ้านไปทันทีไม่เคยมีครั้งไหนที่รัตนาพบกับความพ่ายแพ้ยับเยินเท่าคราวนี้และรัตนารู้ดีว่าเธอได้สูญเสียธีระอย่างไม่มีวันได้กลับคืนมาอีกแล้วความเสียใจอย่างขาดสติก็ทำให้เธอตัดสินใจโง่เขลาที่สุดนั่นก็คือกินยาระงับประสาทเข้าไปเกินขนาดชนิดอย่างมีเจตนาฆ่าตัวตายแต่ว่าชีวิตของเธอเนี่ยยังไม่ถึงวาระสุดท้ายปรากฏว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงลูกสาวตัวน้อยๆของรัตนาร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็เลยเข้ามาดูมาพบรัตนานอนหมดสติอยู่เพื่อนบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีพ่อแม่พี่สาวก็เดินทางมาหารัตนาด้วยความรักและห่วงใยทุกคนก็ปลอบประโลมให้รัตนาหายคลายจากความเศร้าโศกเสียใจให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปทุกคนต่างรู้ถึงสาเหตุที่ธีระเลิกร้างกับรัตนาว่ามาจากอะไรพ่อกับแม่นี่เคยตักเตือนรัตนาในเรื่องเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ตามหึงตามหวงเหมือนคนไร้สติหลายครั้งแต่ว่ารัตนาไม่เคยเชื่อฟังเลยทุกวันนี้รัตนาก็ยังไม่ยอมหย่าขาดจากธีระตามกฎหมายเธอยังตามอารวาสเขาอยู่เสมอแม้ว่าธีระจะลาออกจากงานที่บริษัทเดิมไปทำงานแห่งใหม่โดยที่เขาไปอยู่กับภรรยาน้อยอย่างเปิดเผยออกหน้าออกตาส่วนลูกสาวตัวเล็กๆคุณตาคุณยายก็รับเอาไปเลี้ยงดูที่นครสวรรค์รัตนาก็มีอิสระเต็มที่ไม่ต้องห่วงยายลูกอีกเธอก็เที่ยวเตร่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แทบทุกวันมีเพื่อนชายควงคู่แทบไม่ซ้ำหน้าเหมือนกับว่ารัตนาต้องการประชดชีวิตตัวเองความเจ็บปวดที่ขมขื่นที่รัตนาได้รับอยู่เวลานี้เป็นภาวะที่น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจไม่น้อยแต่ถ้าจะมองถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเธอเองนั่นแหละเป็นผู้ก่อเองเป็นส่วนใหญ่เริ่มต้นโดยการยื้อแย่งธีระมาจากนฤมลคู่รักเก่าของเขาด้วยแผนการที่ยอมเอาตัวเข้าแลกแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จรัตนาไม่เคยคิดสักนิดว่านฤมลคู่รักเก่าของธีระซึ่งเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกปวดร้าวขมขื่นสักแค่ไหน เมื่อต้องสูญเสียคนรักไปเพราะว่าถูกผู้หญิงอีกคนยื้อแย่งมาได้เล่เหลี่ยมมายาเสร็จแล้วรัตนาก็ต้องพบกับภาวะแห่งการสูญเสียเช่นเดียวกับที่นฤมลได้รับเช่นเดียวกันแต่ว่านฤมลยังดีกว่านฤมลยังมีสติมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงกว่าแล้วก็ปลงตกได้ยอมรับว่าความทุกข์ในการสูญเสียชายคนรักนี่เป็นความทุกข์ธรรมดาธรรมดาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องดับไปได้เพราะเหตุนี้นฤมลจึงดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติผิดกับรัตนาซึ่งไม่สามารถจะทนต่อความทุกข์ที่เกิดได้ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ตัดสินใจกินยาเพื่อฆ่าตัวตายครั้นไม่ตายสมปรารถนาเธอก็ยังทำลายตัวเองต่อไปอีกโดยการประชดประชันทีระโดยการออกเที่ยวเตร่เมาไม้ปล่อยตัวปล่อยใจให้เหลวไหลไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ที่ระงับโทสะไม่ได้ก็จะไปอาละวาดไปด่าถึงที่อยู่ของทีระและภรรยาใหม่อย่างไม่อายใครรัตนาจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งคอยรุมเร้าทรมานจิตใจของเธอตลอดเวลาแล้วคงไม่มีใครช่วยฉุดรั้งให้เธอพ้นจากความมืดมัวอย่างนั้นได้เพราะว่าพ่อแม่ซึ่งรักและห่วงใยเธอขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้รัตนาเกิดสติมองเห็นแสงสว่างของความถูกต้องถูกทำนองครองธรรมได้ทุกวันนี้รัตนาก็ยังสมสารอยู่ในกระแสของความทุกข์ที่เธอเป็นผู้ก่อขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นท่านผู้ฟังโปรดพิจารณาดูนะครับว่ากรรมอะไรที่ตามมาแสดงผลแก่รัตนาแล้วก็ทางออกของรัตนาควรจะเลือกทางไหนถึงจะพ้นห้วงแห่งความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่เวลานี้นะครับ
0: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะมีเยอะแต่ทุกวันนี้คนก็คงไม่ได้จูบกันนะดูแต่รูปอย่างเดียวก็กว่าจะได้จูบก็ต้องแต่งงานเข้าไปแล้วอยู่เป็นผัวเป็นเมียคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยากันไปแล้วถึงได้จูบเขาก็ต้องดูรูปไปก่อนนะครับรูปร่างลักษณะก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะแต่งตัวให้ดีแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะให้มันสะอาดสะอ้านให้มันดูดีก็โอเคแล้วคนเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดจากนั้นมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอร่อยได้ประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์นะครับน้ำมกุฏผสมสมุนไพรสมุนไพรไทยนี่ก็ถือว่าดี20กว่าชนิดอย่างที่ประกาศไปเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นสมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรดีแล้วเลือกสรรคัดสรรในสิ่งที่เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อที่มีชื่อที่คนรู้จักนะครับเราท่านก็รู้จักแต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักดีนะครับเอามาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ในความพอดีพอดีคืออะไรนะครับร่างกายใช้ได้แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วเป็นสมุนไพรเป็นภาระกับตับเป็นภาระกับไตบางคนกินสมุนไพรนานๆไตเสื่อมอันนี้น่ากลัวท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมกุฏตราพนารินทร์กินดีแล้วบอกต่อนะก็ฝากท่านผู้ฟังบอกต่อกินดีแล้วบอกคนข้างๆวันนี้มกุฏของสีน้ำเงินเนี่ยชวนเขากินด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเป็นกำลังใจให้กับผมเองนะครับจะได้มีกำลังในการจัดวิทยุนำเรื่องราวดีๆนิทานดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขามึนไทรอยอะไรพวกนี้ดื่มแล้วจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูฟังแล้วก็พิจารณาดูเป็นภาษาอีสานนะครับฟังยากนิดหนึ่ง
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินกับผ้าท่านผู้ฟังมาตามหาตามล่าหาความจริงนำหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรหยิบ14ชนิดทิพย์มงคลตรอง5ตราพนารินทร์นะครับน้ำมะกรูดขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์อยู่2คนนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับอยากซื้อหยังแน่เดี๋ยวเฮามาถามกันนะครับผม
4: สวัสดีครับแม่
3: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ซื้อหยังครับผม
5: สมใจ
3: สมใจ
5: สีโดน
3: สีโดนนะครับคุณพี่ได้ซื้อยัง
5: หนูสินจันพิมพ์จ้ะ
3: หนูสินจันพิมพ์เอามือลงมาต้องไหวพี่หนูสินพี่หนูสินจันพิมพ์นะพี่สมใจเสียงแหบเป็นไปอย่างไร
5: ไทรอยจ้ะ
6: เป็นไทรอย
3: ไทรอยแล้วก็ไปพา
6: จ้ะ
3: พาอ๋อตัดเส้นเสียงมันถือเส้นเสียงบอก
4: เขาพาเขาบอกว่าต้องเสียงแหบบอหรือว่ามันเป็นบางคน
3: เขาบอกเลยอ๋อบอกว่าเสียงสีแหบ
6: จ้า
3: อ๋อ
6: เสียงแหบ
3: เป็นดนยังครับพี
5: ่6ปีจ้ะ
3: อ๋อ6ปีนะครับพี่นุสินนี่เขาเอิ้นบ้านอย่างกับอยู่นี
6: ่บ้านคำภูค่ะ
3: บ้านคำภู
6: จ้ะ
3: ตำบล
6: ชัยพร
3: ชัยพรอำเภออ
6: ำเภอเมือง
3: เมืองจังหวัดบึงกาฬ
6: จ้ะ
3: ครับผมก็คือว่าว่าเว้ามาคุยกันเฮาคุยกันตามจริงว่ากันตามจริงเนาะให้ผมถามแน่ว่าก่อนที่มากินน้ำมะขุดเนี่ยมันเป็นอย่างสุขภาพแต่ละคนถามทีละคนเอาแม่พี่โนซิน
6: เป็นปวดขาค่ะเป็นทุกเดิม
3: ปวดหลายบ่ห
6: ลาย
3: หลายแบบไหน
6: เย็บจากแอวนี่ลงมานี่ส่วนขานี่ละมึนปลายกิน
3: ย่างได้บ
6: ่อันเดี๋ยวนี้หันย่างได้เรากินน้ำมะขุด
3: บ่ก่อนนั่น
6: แต่ก่อนก็ย่างได้อยู่แต่ฮักอันเดี๋ยวนี้หันดีก่อน
3: แต่ก่อนก็ย่างได้อยู่แต่ว่าตอนนี้กินเข้ามาแล้วมันดีขึ้นว
6: ่
3: าผมถามแต่ก่อนน่ะบ่ได้ถามตอนนี
6: ้
3: อะไรของพี่เป็นอย่างครับของพี
5: ่มีไทรอยด์นี่แหละจ้ะ
3: อ๋อเป็นไทรอยด
5: ์
3: อยากหาย
5: จ้ะ
3: ได้ลองกินแล้ว
5: กินแล้ว
3: กินไปจักขวดแล้ว
5: โอ้ยกินได้หลายแล้วยาย
6: หลายขวด
3: แล้วเป็นยังไงไทรอยด์ได้ไปตรวจเบิ่งบ
5: ่ไปตรวจอยู่รักษาอยู่ตอนนี
3: ้หมายถึงว่าก่อนกินนี่มันเป็นยังไงหลังกินไปแล้วเฮาไปตรวจบ่ว่ามันดีขึ้นบ
5: ่ดีขึ้นจ้ะ
3: ดีขึ้นว่าจังได๋ขามันเป็นยังไงเวลาไปตรวจ
5: ไปตรวจเขาว่าอาการมันดีขึ้นหลายแล้ว
3: ดีขึ้นหลายแล้วกินมาจากขวดแล้ว
6: กินอันนี
5: ้กินรอบที่
6: 3ขวดตัวนี้
3: กิน3ขวดแล้วของพี่นุสินกินยังขวดแล้ว
6: ประมาณ8ขวดนี่แหละ
3: 8ขวดนี่ยังดีขึ้นแน่นอกจากปวดขา
6: ไม่ดีว่ามันดีหลายเติบอยู
3: ่ดีแบบใด
6: จ้ะดีน้ำขานี่แหละที่มันเป็นตายอันนี้มึนนี่ก็เศร้าละใช่แล้ว
3: อ๋อปลายตีนมันมึน
6: จ้าปลายตีนมึน
3: อ๋อมันมึนมันซ่า
6: จ้ายางนี่ก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นคนเก่าอยู
3: ่ดีขึ้นคนเก่าดีแบบใดคือมันบ่ชัดมั้ยคือว่าสมมุติเฮาป่วยจัก100นึงนี่คันเฮาดีขึ้นเฮาดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ 20% 30% 40 50 60 70จังซี่เนาะประมาณ
6: ประมาณ 80%
3: อ๋อดีขึ้นประมาณ 80%
6: ดีหลายละ
3: เพราะว่าบ่ฮู้ว่าปวดขานี่ปวดซ้ําใดปวดหน่อยปวดหลายปวดหลายซ้ําใดผมอยากฮู้แต่ก่อนมันปวดซ้ําใด
6: แต่ก่อนนี่ปวดหลายนี่
3: แต่ก่อนเนี่ยถ้าว่าจะปวดขาจะไปเคยไปหาหมอบ
6: ่ไปอยู่
3: หมอว่าเป็นยัง
6: หมอว่าเป็นอันเส้นทับกระดูกนี่นะกระดูกทับเส้น
3: กระดูกทับเส้นอ๋อเป็นกระดูกทับเส้นก็ถือว่าปวดขั้นกระดูกทับเส้นครับเขาแนะนำว่ายังไง
6: ก็แนะนำไปพาอุดรยายก็เลยว่าไป
3: อ๋อ
6: แต่ก็เลยว่าเอ้ยพอกินยาน้ำคุณหมอ
3: เ
6: นี่ย
3: คนบอกให้ไปพาก็
6: บ่ไป
3: ก็เลยจะ
6: ไปคลินิกก็ไปคลินิกก็ไป
3: ปัญจายาไม่ให้กินแต่เฮากลับมากินน้ำมะขุดน้ำ
6: มากินน้ำมะขุดวันนี้บ่ได้ไปเลยไปหาหมอ
3: บ่ไปแล้ว
6: จ้ะกินน้ำมะขุด
3: สบายตัวบ่ไปแล้วหมอนัดบ
6: ่นัดอยู่หากบ่ได้ไปบ่ดีกินแล้วก็เลยบ่ไปเสียเงินอีกเนาะทั้งเมารถไปอีกก็500เนาะก็จะมา
3: หมอนัดก็บ่ไปแล้วเฮาสบายตัวแล้วก็เลย
6: บ่ได้กินอันนี้เราไปเรื่อยๆนะ
3: ครับครับผมกับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังกับอันนี้ก็คือผม

0: อ๋อดีอย่างนั้นมาคุณเป็นไตไตได้ฟอกบ
1: ่บ่ได้ฟอก
0: อ๋อแต่หมอบอกว่ามีอาการของไต
2: ความเป็นจุดนะ
1: ไตเป็นจุด
0: อ๋อไตเป็นจุด
2: จ้ะ
0: แต่ไปตรวจที่หลังมีบ
2: ่บ่
1: บ่มี
0: บ่มีแล้ว
1: แล้วก็ว่าดีน้ำน้ำมาคุดนี
0: ่อ๋อครับผมครับก็คือ1ก็คือเป็นไทรอยเป็นไทรอยกินแล้วไปหาหมอไปตรวจเบิ่งหมอก็ว่าดีขึ้นดีขึ้นหลาย
2: ดีขึ้นหลาย
0: ดีขึ้นหลายอันที่2เป็นไตว่าเป็นจุดกินแล้วกะจุดจุดมันบ่มีบ่
2: บ่
0: บ่ไปแล้วก็แสดงว่าดีขึ้น
2: ก็
0: ว่าเป็นจุด
2: นั่น
1: น
2: ี่ได้หมอก่อนเรา
1: ก็ว่าดีน้ํามัน
0: กินหลาย
1: คุดนี่แหละเราก็ได
0: ้ครับผมแล้วก็ที่นี่ของพี่นุสินพี่นุสินก็คือปวดขากระดูกทับเส้น
1: แต่เป็นเบาหวานความดันให้นั่งพาไปตรวจนะคะกิน
0: เบาหวานความดันก็มีน้ําเค้าอยู
1: ่
0: บ่น้อยหน่าน้ําเค้าตัวนี้มีพอได้คุยอยู่พอได้อ่านก็เจ้าว่าข่อยก็เป็น
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่ากินมามะขุดมาเนี่ย7 6 7ขวดบ่ทันได้ไปตรวจเบิ่ง
1: ยังไม่ได้ไปตรวจ
0: ว่างๆไปตรวจเบิ่งแต่ว่าซ่อมเบิ่ง
1: แต่ห้องมือหมอหมอนักแล้ว
0: เบิ่งเจ้าของว่าดีขึ้นบ่ในความรู้สึกดีขึ้น
1: ก็ว่าดีขึ้น
0: ดีขึ้นแต่ว่าก
1: ระดูกแข็งแรง
0: กระดูกทับเส้นก็คือว่าหมอให้แนะนําไปพาอยู่ดอน
1: จ้
0: ะไปพาก็บ่ได้ไป
1: บ
0: ่
1: ไป
0: หมอนักไปอีกก็บ่ได้ไป
1: บ่ไป
0: เพราะว่ากินน้ํามะขุด
1: มากินอันนี้แล้วก็เลยบ่ไป
0: อันนี้ผมสรุปให
1: ้จ้ะ
0: ครับก็คือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่ก็เว้าตามความจริงเนาะพี่นุสินเนาะตามจริงก็เฮาบ่ได
1: ้ความจริงอีหลี
0: เฮาบ่ได
1: ้ตัวได้เตรียมกัน
0: บ่ได้ตัวบ่ได้เตรียมเพราะว่าหยังเพราะว่าคนบางคนเค้าเป็นคือเฮานี่เค้าบ่กล้ากินแล้วก็เค้าบางคนเค้าก็บอกว่าราคามันถูก360มันคือสิเซาคนละคนว่ากูซื้ออันละ 2,000 3,000 หามากินก็คือบ่เซาก็คือบ่ดีขึ้นจังซี่นี่มาสิดีบางคนก็ว่าจังซั่นก็บ่ว่าเขา
1: เสือกะยาแล้วเนาะเอาดิเอาดิ
0: กับกะลองเบิ่งเนาะก็อยากให้พี่น้องที่มีอาการคือกันนี่ไปรักษาแนวอื่นมาแล้ว
1: นําเบิ่ง
0: ให้ลองเบิ่งลองเบิ่งหรือว่าไผฟังอยู่นี่ใกล้ๆน้ํามูลนี่แถวบึงกา
1: ลผู้ใดเว้าก็บ่คือเจ้าของกินเองใครก็ไว้ที
0: ่แม่นท่านบ่เสือกับแวะมาถามมาอยู่บ้านหยังก็บ้านนี
1: ่บ้านคําพู
0: บ้านคําพูตําบลชัยพร
1: อ
0: ําเภอเมืองจังหวัดบึงกาลมาถามหาพี่นุสินกับแม่สมใจนี่เขาหัวจักเหมือนว่าเป็นแม่กำนัน
1: หัวจักเ
0: หมือนแม่กำนันก้นดันเราหัวจักเลยใครบอกหัวจักแม่กำนันเลยถือว่าผิดขนาดโอเคครับผมก็ขอขอบคุณพี่นุสินและกับของพี่สมใจหลายๆนะครับที่ได้มาเว้าที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในมื้อนี้ครับผมก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆเนาะครับให้คุณฟ้ารักษาเทวดาคุ้มครองกับพี่แขกด้วยครับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะขุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: เรายังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังนะครับเรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องเจ้าที่บอกทางเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
4: ทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆที่ป้าสุภาเล่าให้ฟังคนแก่ๆนี่ก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆแก่ๆที่ผ่านมานานแล้ว เรื่องใหม่ๆนี่ม

มีน้อยลงชีวิตที่ผ่านโลกมาขนาดนี้มันเต็มไปด้วยความหลังที่ยังพอจำได้ติดสมองอยู่เป็นช่วงห่วงตอนในสมัยนั้นที่บ้านเมืองยังเป็นบ้านป่าเมืองดงอยู่การไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินไปที่หมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่อีกโลกนึงข่าวคราวต่างๆที่หมู่บ้านอื่นนี่ไม่ค่อยจะได้รับรู้หรอกนานๆจะรู้ทีเมื่อมีคนไปหมู่บ้านนั้นมาแล้วก็ไปได้ข่าวแล้วเอามาเล่าแล้วก็จะเป็นข่าวใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้เอามาเล่าขานสู่กันฟังอย่างตื่นเต้นเหมือนเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆทั้งที่ความจริงเรื่องมันผ่านมาตั้งเป็นปีๆแล้วเรื่องราวข่าวคราวไม่ว่าดีว่าร้ายนี่มันช่วยเปลี่ยนความจำเจหน้าเบื่อเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่มีอะไรใหม่ให้เลือดลมมันสูบฉีดได้ดีทีเดียวที่หมู่บ้านเนี่ยป้าคนหนึ่งแกอยู่แถวบ้านป้าสุภาเนี่ยแกชื่อป้าเล็กวันหนึ่งแกไปหาอยู่ยามารักษาแม่ที่แกง่อมของแกเขาว่ามีหมอยาเก่งคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้ๆกันแกก็ดันด้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเดินไปกับลูกชายของแกไปกันสองคนไปที่บ้านหมอยาคนนั้นน่ะเดินกันไปตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้าเขตหมู่บ้านโน้นก็เกือบจะบ่ายต้องแวะกินข้าวกลางวันกันระหว่างทางข้าวกลางวันที่คดจะเข้าจากหม้อแล้วก็ห่อใบตองติดตัวเตรียมกันไปนั่นแหละสมัยก่อนนั้นกับข้าวแห้งๆก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าปลาเค็มเนื้อเค็มไข่ต้มไข่เจียวหรือว่าน้ำพริกเผาผักกาดเค็มอะไรพวกนี้แหละก็พกพากันไปแวะกินใต้ต้นไม้ลมเย็นสองแม่ลูกกินข้าวกันอย่างหิวโหยเพราะว่าเหนื่อยที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินกันลูกเดียวแดดก็ร้อนนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ชายป่ามีตาแก่คนหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นกันก็ตอนที่แกมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วแกก็พูดว่าแหมกินกันอร่อยดีเชียวนะฮะป้าเล็กก็บอกว่าเดินกันมันเหนื่อยหิวข้าวก็เลยแวะกินก่อนจะไปบ้านหมอเปล่งไปขอเจียดยาเขาเอาไปให้แม่กินเจ็บป่วยมานานแล้วรักษายังไงก็ไม่หายถ้าได้ยาหม้อไปต้มให้กินก็คงจะดีขึ้นได้ยินเขาว่าหมอเปล่งแกเก่งตาแก่ก็บอกว่าหมอเปล่งบ้านอยู่ไม่ไกลหรอกเดินเลยวัดไปหน่อยก็เจอแล้วนี่มาจากไหนกันล่ะเนี่ยป้าเล็กก็ตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านโน้นก็ชี้มือให้แกดูแกก็พยักหน้าเห็นแกยืนมองกินข้าวกันอยู่ป้าเล็กก็รู้สึกเอ๊ะแกจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นมากไปก็นึกในใจว่าเออมายืนดูอยู่ได้คนจะกินข้าวกินปลาอดอยากมาจากไหนหรือไงจะมาขอกินหรือเปล่าเนี่ยถ้าขอกินก็ไม่ให้หรอกของมีน้อยเดี๋ยวจะไม่อิ่มจะไปไหนก็ไม่ไปเออแปลกแต่ป้าเล็กก็กลัวจะเสียมารยาทก็แกล้งเอ่ยปากชวนแกกินข้าวด้วยแกก็บอกแกไม่กินหรอกแกกินอิ่มแล้วแต่ที่มายืนดูเห็นกินกันอร่อยอร่อยน่าดูก็เลยหยุดดูป้าเล็กได้ยินคำตอบก็เลยโล่งอกแล้วก็ถือโอกาสมองดูแกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็เห็นว่าแกเป็นคนแก่ร่างเล็กตัดผมสั้นๆเกรียนเกรียนผมก็งอกขาวหมดทั้งหัวแล้วแข้งขาแกก็เล็กนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อเก่าๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถ้าจะให้ป้าเล็กเดาก็ต้องว่าตาคนเนี้ยคงจะไม่ใช่คนร่ำรวยมีเงินมีทองอะไรก็คนอย่างแกอย่างลูกแกเหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อมาป้าเล็กก็สังเกตเห็นว่าเท้าข้างหนึ่งของแกเล็กกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเป็นเท้าข้างซ้ายที่ดูแล้วออกจะสั้นๆแคบๆกว่าเท้าข้างขวาแล้วก็ยังเห็นอีกว่านิ้วหัวแม่โป้งของเท้าข้างนั้นมันกุดหายไปไม่มีเล็บป้าเล็กก็มองหน้าเจ้าของเท้าผิดแปลกนั่นอีกทีปรากฏว่าแกก็กำลังมองป้าเล็กอยู่ป้าเล็กพยายามจะบอกให้ลูกชายดูความผิดปกติแต่เขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินด้วยความหิวเขาก็เลยอดได้เห็นของดีของแปลกที่เขาเกิดมาคงจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกยื่นหน้าไปหาลูกชายแล้วบอกให้เขาดูของดีด้วยเสียงเบาๆลูกชายก็ถามว่าอะไรนะแม่พูดเสียงดังฟังชัดเลยเชียวแกต้องรีบจุปากห้ามปรามเขาแต่เขาก็ไม่เข้าใจป้าเล็กก็สายหน้าแล้วพอเหลือบมองผู้มาเยือนที่ยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปเร็วเหลือเกินหายไปไม่ทันรู้เลยอ่ะลูกชายถามแม่ว่าแม่มองหาอะไรตาคนนั้นหายไปไหนแกก็ถามลูกชายว่าตาคนไหนลูกชายถามผมไม่เห็นใครสักคนเลยแม่ลูกชายก็มองหาบ้างก็ไม่เห็นใครจริงๆของเขาแหละแกก็เลยบอกลูกชายว่าก็เขาไปแล้วแกจะเห็นได้ยังไงเล่าเอ้าจะไปกันใหญ่แล้วแม่ลูกชายว่ามีใครมาที่ไหนกันก็เรานั่งกินข้าวกันอยู่สองคนเท่านั้น
แกบอกว่าลูกไม่ได้มองมัวแต่ยัดข้าวอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ใครมันจะมาฆ่าเอาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกตายเปล่าสองแม่ลูกก็เถียงกันเรื่องที่มีคนมายืนดูพวกเขากินข้าวป้าเล็กก็ยืนยันว่ามีจริงๆฝ่ายลูกชายก็ยืนยันไม่มีใครมาหรอกเถียงกันจนกินข้าวอิ่มออกเดินทางต่อไปยังบ้านหมอยาเดินผ่านวัดมาแล้วตามที่ตาแก่ประหลาดคนนั้นบอกก็ยังไม่เจอบ้านหมอก็ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้สายหน้ากันท่าเดียวป้าเล็กสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาแก่นั้นหลอกเอาหรือยังไงในใจก็นึกก่นด่าตาแก่สองแม่ลูกหาบ้านหมอเปล่งไม่เจอเดินวนเวียนไปวนเวียนมาถามเขาจนทั่วหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักหมอเปล่งแถมยังบอกอีกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นหมอหรอกก่อนโน้นมีอยู่คนก็ตายไปแล้วไม่ได้ชื่อหมอเปล่งชื่อหมอไพรป้าเล็กก็คิดว่าหรือมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าในชื่อคล้ายๆกันลูกชายนะท้อใจขึ้นมาก็ชวนแม่กลับป้าเล็กก็บอกว่ากลับยังไงยังไม่ได้ยาก็เกิดเถียงกันอีกพักในที่สุดก็ต้องกลับมาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาเพื่อนบ้านก็ว่าแกไปผิดหมู่บ้านแล้วแกก็บอกแกไม่ผิดอะจะผิดก็ไปได้ยังไงลูกชายก็ยืนยันว่าใช่บางแพร่กันแหละยังเห็นวัดบางแพรกเลยเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าที่บ้านบางแพรกก็มีหมอชื่อเปล่งอยู่จริงๆบ้านอยู่เลยวัดบางแพรกไปหน่อยถามเขาหรือเปล่าแกก็ว่าถามเขาจนทั่วหมดหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากป้าเล็กมารู้ตอนหลังจากคนหมู่บ้านนั้นว่าแกโดนผีเจ้าที่ตรงที่แกไปนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้หลอกหลอนเอาคนบางแพรกเขาว่าแกกับลูกชายเนี่ยพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องโดนกันมาเยอะแล้วนั่นเพราะแกไปนึกคิดไม่ดีกับเขาตาคนนี้ก่อนโน้นเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวๆนั้นฐานะดีต่อมาก็ตายพอตายวิญญาณก็ยังเฝ้าที่ดินตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละคอยหลอกชาวบ้านแปลกดีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
3: ๆขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝาก
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

1991. ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะมาเปลี่ยนปลางเปลี่ยนปลางมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแหมมันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนนะปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนะนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมซ์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

พยาบาลไปเจาะลมเจาะเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนะทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าหมอก็บอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาสอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะไตอ่ะนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้จ้ะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยหลวงช้างโดยตรงเลย081-290-1691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปต้องโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรี

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป.11ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป.1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมเบอร์โทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
9: สาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
10: ร่วมข่าวเด่น
11: เป็นข่าวดัง
10: สารพันเรื่องราว
11: ใน
12: เคาะข่าวค่ำ
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันที่5ตุลาคมค่ะ 19:30 นเรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้หลังจบรายการรับฟังเราได้อีกช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะมาเล่าเรื่องราวประเด็นรอบวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นายกรัฐมนตรีจี้ให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภัยในสัปดาห์นี้เลยค่ะด้านปภ.ก็เผยที่มีผู้ยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้พุ่งไปที่1ล้านครัวเรือนแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะกทม.ก็เร่งกู้ถนนเร่งกู้หมู่บ้านด้านอุตุเตือนว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนไปจนถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่ทบค่ะแจ้งชี้แจงเรื่องของเหตุย้ายตู้คอนเทนเนอร์ช่องคลาขมุมนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวช่วงนี้ฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
13: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
14: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
15: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
16: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ที่โรยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆกับ

0: ที่เซลล์ S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายๆจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ทั้งเส้นทางบ้านเรือนแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีเรื่องของน้ำหลากเพราะว่าฝนมันยังตกหนักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะก็จะได้ทราบว่ายังจะต้องรับสภาพของฝนที่มันจะตกกันไปอีกสักกี่วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9ค่ะเมื่อตอนสักประมาณ5โมงเย็นนี่เองนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้บอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามมาในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลานะคะถ้า5ถึง6ตุลาคมจะกระทบภาคเหนือก่อนก็ไล่ลงมาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วน7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนตกลงมาแป๊บเดียวนิดเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันท่วมแล้วนะเพราะว่าดินอุ้มน้ำเอาไว้เยอะตกลงมานิดนึงน้ำขังรอการระบายละอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะถ้าลมมันพัดแรงๆฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะคะ9ถึง13ตุลาคมก็ระวังกันต่อภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีคาดไม่ได้ผิดคาดซะทีเดียวเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางวันนะคุณผู้ฟังคะถ้าใครออกมานอกตึกหน่อยเนาะใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วได้ออกมานอกตึกจะเห็นว่าฝนตกแล้วค่ะก็มันตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวนี้มันมีลูกเห็บตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยฉบับเนี้ยที่เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระวังเตือนให้ระวังเรื่องของลูกเห็บตกด้วยเพราะอาจจะมีได้นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้าขณะนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังท่วมขังอยู่เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยมันก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถสูงกันทุกคนแล้วก็ประชาชนไม่ได้ใช้รถที่เขาเรียกว่าเป็นรถใหญ่ๆรถที่มีเป็นรถกระบะพี่ๆที่เขาใช้รถสูงๆก็จะช่วยได้แต่เนี่ยบางคนใช้รถอีโคคาร์ปกติธรรมดาเลยก็จะสัญจรไปมาในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมเยอะๆไม่ได้ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะเร่งระบายน้ำออกจากถนนนี่แหละก่อนเพื่อที่จะให้รถเล็กหรือว่ารถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้จากนั้นจะขยายกำลังไปช่วยตามหมู่บ้านตามชุมชนค่ะโดยกทม.จะทยอยกู้พื้นที่ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็มีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่ยังระบายน้ำออกได้ช้าเพื่อที่จะดึงน้ำจากพื้นที่ออกสู่ภายนอกแล้วก็ไปที่คลองสาขาคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหรือว่าที่เรารู้กันว่าหมู่บ้านนี้หนักมาตั้งแต่วันแรกๆก็คือ26กันยายนเนี่ยหนักมาเลยแล้วก็มีน้ำแช่มานานและตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปตั้งไปติดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะติดตั้งเอาไว้ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มกลับมาสัญจรไปมาได้แล้วนะคะขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะ วันนี้ก็มีการเพิ่มกำลังเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปในการช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้ำยังท่วมในพื้นที่หลายจุดอยู่วันนี้ตรวจสอบปริมาณน้ำตอนสักประมาณ10โมงเช้าอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่สถานี KGT 1ที่สะพานนเรศวรดำรินะคะน้ำยังสูงกว่าระดับตลิ่งถึง61เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือมันสูงกว่าตลิ่งนะคะยังขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ปศุสัตว์ปราจีนบุรีเองนะคะก็ได้ออกไปลาดตระเวนไปเก็บซากสุกรที่ลอยมาตามคอกอะค่ะคือเขาเลี้ยงสุกรเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้คุณผู้ฟังปรากฏว่าพอน้ำมันมาค่ะสัตว์มันหนีไม่ทันลำพังเราก็เอาชีวิตกันไม่รอดเลยนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเอาออกมาได้แต่หมาแค่แมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามคอกต่างๆช่วยไม่ทันก็ตายแล้วทีนี้มันก็ลอยมาค่ะปรากฏว่าพอมันลอยเนี่ยมันก็ทำให้เน่าเหม็นเนี่ยนะคะก่อโรคได้ตรงนี้ปศุสัตว์เขาก็เร่งไปเก็บแล้วก็กำจัดซากนะคะคือจะปล่อยให้ลอยไว้แบบนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีเชื้อโรคที่อาจจะเป็นแหล่งก่อโรคได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์อะค่ะให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งของที่อาจจะปนเปื้อนคราบน้ำมันหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยจากคราบน้ำมันงดสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบงดบริโภคน้ำสัตว์น้ำแล้วก็พืชในพื้นที่ดังกล่าวนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยบริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะคือถ้าไปสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตาตรงนี้ต้องรีบล้างน้ำออกเลยนะคะล้างทันทีนะคุณผู้ฟังด้วยน้ำสะอาดถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่เหมือนกันก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดนี้รายงานกันว่าโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะบริเวณหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานน้ำมันล้นตลิ่งท่วมชุมชนจนระดับน้ำสูงถึง2ชั้นชั้น2ของภายน้ำมันท่วมไปถึงชั้น2ของบ้านแล้วชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกนะคะแล้วมันยากลำบากอะค่ะเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะห้องน้ำมันถูกน้ำท่วมแล้วจะไปทำภารกิจที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังคะน้ำมันท่วมไม่สามารถใช้งานได้น่าเห็นใจนะคะเพราะปีที่แล้วบางบานก็จมหนักเลยจมหนักไม่พอจมนานด้วยปีนี้เอาอีกแล้วค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอย่างจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่อำเภอสัพพยาก็เป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะประมาณ6ตำบลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะที่เดือดร้อนประมาณ 4,534 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันกรมชลประทานก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่กระทบเขตเมืองแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางประกงแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ต่อค่ะคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะบอกว่าจากสถานการณ์ที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% เขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 80% นะคะซึ่งก็ถ้าดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าฝนจะตกในพื้นที่ภาคเหนือก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งเนี่ยมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะพอน้ำ

0: เหนือเขื่อนชัยนาทแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาในการรองรับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีฝนตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีเพื่อที่จะให้มีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำนะคะที่มันอาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงจึงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวซึ่งอัตราการระบายเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการดังนั้นปริมาณน้ำที่เราระบายคือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็ยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะต้องตรวจตราคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีทางนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านมีข้อสั่งการนะคะให้ผู้ว่าจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพยาให้มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายน้ำในปริมาณดังกล่าวจะไม่กระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกทม.และปริมณฑลเข้าไปในเขตเมืองอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันนะคะกรมชลเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ในการเฝ้าระวังคงจะต้องเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ช่วง5ตุลาแล้วก็10ถึง11ตุลาคมเนี่ยแหละค่ะที่ฝนจะตกมากในภาคกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยต้องระวังเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าดูน้ำในปัจจุบันที่กำลังท่วมอยู่ในปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงช้าค่ะแล้วก็กำลังจะมารวมกับแม่น้ำของแม่น้ำนครนายกซึ่งตอนนี้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ต้องมาติดตามมาเฝ้าระวังเพราะมวลน้ำที่จะผ่านปราจีนมาถึงแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะเพราะมวลน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยมันผ่านมาละผ่านแม่น้ำปราจีนแล้วก็มาถึงแม่น้ำบางประกงแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีค่ะอธิบดีกรมชลอธิบายแบบนี้บอกว่าได้มอบหมายให้สำนักกรมชลประทานในพื้นที่สำนักชลประทานในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อที่จะเร่งพร่องน้ำแล้วก็ตรวจตราระบบระบายน้ำในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมใช้งานยืนยันนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยมี 100% ในการใช้งานเขื่อนแต่ว่าการระบายน้ำการตรวจตราระบบต่างๆพร้อมใช้งาน 100% ในการรับน้ำกรณีที่มันล้นเขื่อนแก่งกระจานออกมาหรือฝนมันตกในปริมาณมากๆอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในช่วง10ถึง11ตุลาคมนี้ก่อนเพราะว่าอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วแต่ว่าก็คาดการณ์กันไม่ได้ว่าฝนมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรไล่ลงมานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งจังหวัดเหล่านี้ค่ะจะได้รับผลกระทบก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือระบบระบายน้ำเอาไว้แล้วที่จะรองรับเขตของภูเขาแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่เมืองคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งเลยค่ะเงินเยียวยาต้องโอนถึงมือประชาชนให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องของการเยียวยาประชาชนมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากอธิบดีปภ.แจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านให้กับธนาคารออมสินแล้วค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านกล่าวเปิดการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะท่านนายกบอกว่าจากการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงกรุงเทพจะยังมีโอกาสเผชิญกับฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคใต้ค่ะจะยังมีฝนตกหนักก็เลยอาจจะส่งผลให้การระบายน้ำอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำได้ก็สั่งการให้พื้นที่ที่ยังสามารถเร่งระบายได้ทำในทันทีก่อนก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งเรื่องการพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ส่งต่อถึงระดับอำเภอและชุมชนค่ะส่วนหากพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องปรับแผนหรือว่าข้อมูลเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำก็ตามหรือเรือรถยกสูงหรือกำลังจากจุดจังหวัดอื่นๆให้ประสานมาได้เลยที่ส่วนกลางผ่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวจะมีการจัดสรรความช่วยเหลือตรงตามความต้องการลงไปขณะที่เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะเตรียมการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ครอบคลุมโดยทยอยรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเร็วที่สุดค่ะก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาน้ำท่วมทีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนรอโอนเงินน้ำท่วมนานมากแต่รอบนี้นายกเร่งรัดให้นะคะไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าจ่ายก็คือสามารถจ่ายได้เลยภายในสัปดาห์นี้เห็นจากการโอนเงินรอบแรกเนี่ยนะคะถึงมือประชาชนนะคะคือนายกบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินรอบแรกถึงมือประชาชนด้านคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.บอกว่าได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านนายกสั่งการนะคะเงินมันไปถึงธนาคารออมสินแล้วฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะต้องเห็นเงินล็อตแรกโอนถึงมือประชาชนเหมือนกันตอนนี้เงินที่อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นถ้าอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะส่วนคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ก็แจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินส่วนที่สองคือเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการค่ะให้เร่งดำเนินการปภ.ก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็75จังหวัดที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะหากทางท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้กับปภ. ปภ.ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินและสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันค่ะหรือว่าไม่เกินภายในสัปดาห์นี้อ่ะนี่เราจะเห็นเขาลางแล้วนะว่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไงเงินต้องถึงมือประชาชนในล็อตแรกแน่ๆส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากข้อมูลวันนี้ค่ะพบมียอดลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 1,56,000 กว่าครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะกดเลือกพื้นที่นะคะเพราะถ้าเลือกพื้นที่ผิดระบบไม่สามารถยืนยันให้ได้นะส่วนหากลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดแก้ไขข้อมูลได้ตรงที่เขียนว่าคำร้องของฉันนะคะตรงนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่ที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีกำหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปแล้วปภ.เขาก็ได้กำชับประสานไปที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือแล้วก็สิทธิ์ต่างๆจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจนะคะคือความสะดวกความการไม่เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความสบายใจของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นที่มาของลดสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าลำพังน้ำท่วมเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วการรับเงินเยียวยายังมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายจะได้เงินไม่ได้เงินต้องมาลุ้นกันเนี่ยเราก็เครียดไปอีกนะคะคนที่เจอกับปัญหาแบบนี้ก็สั่งการแล้วแหละให้ทุกหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสบายใจรู้ฟังปิดท้ายเรื่องน้ำท่วมกันที่รองโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าพูดในเชิงลักษณะที่บอกว่า อยากให้ประชาชนอพยพออกมาก่อนแต่ว่าก็มีการไปตีความว่าให้นายกบอกว่าให้ประชาชนออกมาก่อนสัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ข้างหลังก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการหรือว่าคนที่มีข้อเสนออย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลท่านนี้ก็มีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังคุณลลิดาบอกนะบอกว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการสื่อคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำมันสูงถึงขั้นที่อพยพทั้งคนและสัตว์เนี่ยออกมาได้ยากและเป็นอันตรายไม่ใช่ว่านายกบอกว่าให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลายครอบครัวเข้าใจคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราอยากแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือเจ้าของสัตว์เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงจนสุดท้ายตัดสินใจที่จะไม่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและสุดท้ายพอน้ำมันขึ้นสูงจริงๆการช่วยทั้งคนทั้งสัตว์ก็ทำได้ยากและเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คุณลลิดายืนยันแบบนั้นข้อเสนอที่มีการให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาแล้วก็ให้ปรับปรุงแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราไปอยู่ศูนย์พักพิงอ่ะคุณผู้ฟังเราเลี้ยงแมวอยู่เราเลี้ยงสุนัขอยู่จะทำยังไงล่ะไปอยู่ศูนย์พักพิงอพยพขึ้นไปเราก็ต้องเอาน้องไปด้วยจะทิ้งให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยแหละค่ะเขาจะมีการบริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าถ้าเอาน้องไปอยู่รวมกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้รักสัตว์หรือสุขอนามัยมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของโรคหรือว่าที่มาของความไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ความสกปรกตามมาได้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะได้สบายใจด้วยว่าน้องจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารครบนะคะคุณผู้ฟังใกล้ถึงช่วงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าให้ซ้ำรอยช่วงก่อนหน้าหนีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026เท่าที่ทราบก็มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะ แต่จะเยอะมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านเพราะว่าเรามีประเทศที่ตอบรับแล้วก็ร่วมประชุม191ประเทศแล้วก็ยังมีประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมด้วยคาดการว่าจะมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นหลัก 10,000 คนที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรซึ่งเขาก็ไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวนะคะแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนและมีเรื่องของการของการให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งเรื่องของสารถะพิธีการการดำเนินการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อทำให้บทบาทของการเป็นเจ้าภาพของไทยออกมาอย่างสมบูรณ์ท่านนายกบอกว่าการประชุมในวันนี้ค่ะขอให้ที่ประชุมติดตามหารือประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเช่นเรื่องวีซ่าแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองการจัดการเรื่องสายการบินโดยขอฝากทางทอทนะคะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือว่ายกเลิกไฟล์บินเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้ทอทแล้วก็สายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่ค่ะมีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทุกคนคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่สถานการณ์ชายแดนสักนิดนึงนะคะกรณีเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มีภาพออกมาคนก็ตั้งใจว่าเอ๊ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสบอกว่า UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รื้อรั้วรวดหนามเปิดทางให้ชาวเขมรกลับพื้นที่กองทัพบกแจ้งแล้วนะคะว่าการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกจากแนววางกำลังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่ต่อจากนอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังคงต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองคณะเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธจำนวน3รูปดังนี้ทรงแต่งตั้งให้พระเทพวชิรสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลสืบไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดยในวันนี้มูลนิธิได้เชิญไปมอบณชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวารวม309ชุดและเชิญไปมอบณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังรวม300ชุดรวมจำนวนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบในวันนี้ทั้งสิ้น609ชุดองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวัตรตำบลไลโว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกล ดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชชาติดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคเอกชนคณะบุคคลและสมาคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศรวมจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามและวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพีแพราทอรี่แอนด์เซคเคนดารีและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดของยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Uni Venture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงลือสีจังหวัดลำพูนและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและคณะโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการและพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าเราใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 081-290-1691081-290-1691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเราฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดแต่เล็กทุ่งกับเก่าๆพะใหม่หน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณบิดาด้วยนะครับอาการนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะน่าจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนว่าตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับยาก็คืออาหารที่เรา

ทุกวันเนี่ยมันเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกซ์ออยล์ก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟู2กระปุกถ่านใน1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นทมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นทมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเสิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นทม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันฉันก็ยาย่าบริง2แคปซูลกันเลยทีเดียวนะอ่ะบทเรียนก่อนวิวามาเลยครับส่งท้ายนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณที่เราเจอกันขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัทยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทิ้ง4-5ตำบลมันอึดอัดก็รับประทานได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วย
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: ดีโน่ลาย07
4: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำไ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะปภ.ส่งเซลบัตคาสแจ้งเตือนหลายจังหวัดระวังฝนตกหนักและทนายนรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.สุชาดาปรากฏภาพสวมโรเล็กซ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนงาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและรับคืนไหวไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดักกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซอร์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอแม่จริมอำเภอบ่อเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกรายงานว่าเมื่อเวลา 18:15 น.แจ้งชาวบ้านตำบลพระอาจารย์ตำบลศรีศักระบืออำเภอองครักษ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยเนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทำการปกครองอำเภอราชสารแจ้งเตือนประชาชนระวังจระเข้กรณีที่วันนี้มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรารอยติดต่อที่ติดตำบลดงน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามจับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่ทำการปกครองอำเภอราชสารหรือสำนักงานประมงอำเภอราชสารโทรศัพท์หมายเลข0830142648ปลัดอำเภองานป้องกันโทรศัพท์หมายเลข0639017532ทนายนรเศษยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.ไอเดียสุชาดาหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าราว3 ล้านบาทตั้งข้อสังเกตได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายนรเศษนาหนองทุมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวสุชาดาช่างแทนทรัพย์หรือสส.ไอเดียสส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาหรูโรเล็กซ์ซึ่งมีการประเมินมูลค่าประมาณ3 ล้านบาทโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของนางสาวสุชาดาพบการสวมใส่นาฬิการุ่นดังกล่าวหลายครั้งติดตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเป็นทรัพย์สินของใครได้มีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่โดยได้นำภาพและข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาในหลายช่วงเวลาให้กับปปช.ประกอบการพิจารณาพร้อมระบุว่าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็ขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือไม่ส่วนกรณีที่อาจมีการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของนางสาวสุชาดาแต่เป็นของเพื่อนแฟนหรือคนรู้จักหรือครอบครัวและนำมาให้ยืมก็ต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องว่ามีภาระหนี้หรือหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่รวมถึงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่ขณะที่หากมีการชี้แจงว่าเพิ่งมีการซื้อนาฬิกาภายหลังการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ยังมีประเด็นต้องตรวจสอบเนื่องจากปรากฏภาพการสวมใส่ช่วงใกล้การเลือกตั้งโดยเฉพาะวันที่4ส่วนกรณีที่อ้างว่านาฬิกาในภาพเป็นของหนึ่งแบบไม่ใช่ของโรเล็กซ์แท้เห็นว่าควรตรวจสอบตัวเรือนนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นของแท้หรือของเลียนแบบรวมถึงพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริง
5: ๆขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 0

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ถึงเวลาก็มารายงานตัวกันเนาะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: นี่เลยครับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: วสป.711AM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: 855AM
1: จส.1กรุงเทพ AM เหมือนกัน657
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: FM 91.75 วิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 91.75 FM
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: 92.50 FM เนี่ย
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี AM เนี่ยนะ
1: อย่าเบื่อกันซะก่อนเนาะอย่างจส.1นี่ฟังกันทั้งวันทั้งคืน
0: ก็ฟังกันไป
1: วสป.ก็ทั้งวันทั้งคืนจทล.ก็ทั้งวันทั้งคืน
0: ฟังกัน
1: ฟังสดบ้างลีลันบ้างเนี่ย
0: ช่วงถึงเวลาก็ฟังกัน
1: เมื่อวานคุณแม่จากกรุงเทพบอกไม่เห็นได้ยินเสียงเลยกลางวันเนี่ยฟังจส.1กลางวันไม่มีเสาร์อาทิตย์นะ
0: วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มี
1: ครับฟังวสป.711สิจทล.1197สิแล้วก็ที่ค่ายจักรพงศ์นี่มีทุกวันไม่มีวันหยุดด้วย
0: รับฟังกัน
1: ครับก็ฟังกันแบบเนี้ยสบายๆมีข่าวมาเล่าให้ฟังบ้างหลายคนบอกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยชื่อโฆษณาปุ๋ยเลยวิน้ำขนาดนั้น
0: น่ะน้ำมันยังท่วมกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยก็คงยังต้องรอน้ำแห้งนะ
1: มีไปวันนี้
0: ไปไหนอ่ะ
1: นี่เลยสำโรงชัยไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
0: ที่ว่าสั่งมา1ตันเนี่ยนะ
1: แถมให้2กระสอบ
0: แถมให้เขาไป
1: ครับ
0: ก็
1: เคยใช้ครั้งที่2แล้วนี่
0: ขอบใจมาก
1: ครับ
0: ติดสั่งซื้อกันใหม่
1: ใช่
0: ใ
1: ครที่น้ำท่วมก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยที่บางคลาก็ดีนะ
0: เป็นไง
1: บางคลานี่ท่านนายกเอารถขยะมาเก็บขยะมาดัดแปลงเป็นรถยกสูงอ่ะแล้วก็ที่ไหนที่นะที่ไม่แน่ใจ
0: ที่น้ำท่วมมาแน
1: ่ที่น้ำท่วมนี่อ๋อที่สักแก้ว
0: สักแก้วไม่ใช่ลพบุรีนะ
1: ไม่ใช่สักแก้วลพบุรีสักแก้วจังหวัดเดิมอยู่ประจีนบุรีใช่ไหมล่ะ
0: สระแก้วจังหวัดสระแก้วนะ
1: ครับ
0: ติดเขมรนะ
1: โน่นปศุสัตว์ร่วมกับทหารพัฒนาเขาขนหญ้าขนอาหารแมวอาหารหมาไปให้พี่น้องชาวบ้านชาวนาที่ว่าสัตว์เลี้ยงไปไหนไม่ได้
0: โอ้เขาเลี้ยงสัตว์เอาไว้แล้วไม่มีอาหารให้สัตว์กินเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ก็ไปปศุสัตว์ก็จัดการขนไปให้เรียบร้อยแม่ยินดีด้วยนะครับ
0: ช่วยกันนี่คนไทยด้วยกันนี
1: ่ครับ
0: ดีก็ไปช่วยคนอื่นเขา
1: โอ้ไปช่วยทำไมอ่ะ
0: ทุนการศึกษาก็ให้เขาอ่ะนะ
1: ครับช่วยเขาช่วยเราสองคนดีกว่า
0: สบายใจ ซื้ออะไรก็สั่งซื้อกันได้อ
1: ยากซื้ออะไรก็โทรหาลุงช้างสิ
0: 0812901691
1: 0812901691
0: นี่ทำซื้อกัน
1: ครับผมพี่บรรจงพี่บรรจงอยู่หนองนานะแต่จริงๆแกเป็นคนบ้านหมอตลับบุรีบ้านอยู่ตัวแถววัดโคกมะขามนะ
0: จะเป็นไงอ่ะ
1: แต่โทรบอกมาลุงช้างเดี๋ยวมาทอดกฐินด้วยกันวันที่1พฤศจิกายนทวะ
0: วัด
1: ที่หนองน้อยไอ้บ้านอะไรนะ
0: บ้านตลาดน้อย
1: ตลาดน้อยตลาดน้อย
0: วัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยเพอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะ
1: ผมจัดงานที่ไรแกมาทุกทีละมาทั้งหมู่บ้านเลยนะ
0: โอ้ขอบคุณ
1: ผมขึ้นร้องเพลงนี้เอารางวัลมาให้เลยนะแม่ถ้าไม่ใช่งานกุศลเอาหมดเลยนั่นน่ะ
0: นั่นเ
1: พราะนั้นโชเล่ก็ได้หลายตังค์เหมือนกันนี
0: ่ขอบคุณที่ให้รางวัลการ
1: วัดวังเวิร์นนะไอ้เราก็ร้องไม่ค่อยจะเป็นนะพี่บรรจงสั่งโกโก้มา ส่งไปเมื่อวานแล้ววันนี้น่าจะได้รับแล้วเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้เขาคงจะได้
1: คงได้กระอักแล้ว
0: น้ำร้อนไปแล้วล่ะใส่น้ำร้อนไปแล้วล่ะ
1: อร่อยขอบคุณผอ.สนั่นด้วยนะครับอยู่กำแพงตำบลกำแพงอำเภอละงูบอกชอบใจตรงที่มันมีฮาลาลด้วยเนี่ยอร่อย
0: โกโก้
1: โกโก้โกโก
0: ้
1: พ่อแกเป็นมุสลิมไง
0: โอ้ขอบคุณคิดถึงนะท่านผอ.
1: ครับผอ.สนั่น
0: คิดถึง
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ฝากสลามอะลัยกุมมะไปด้วยนะ
0: โอ้มีมะด้วยไงนะ
1: เอ้าคนต้องมีมะดิใช่ไหมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะอ่านให้ฟังงานกฐินแน
0: ่นั่นเ
1: ต้แต่วันนี้ที่แน่ๆเลย4โมงเย็น
0: 4โมงเย็นวันนี้วันจันทร์เนี่ยนู่นนะ
1: หาย
0: ตีหูเนี่ยนะ
1: ตำบล
0: ตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันทร์ป่ะ
1: จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิด
0: จะจำไม่ค่อยได้นะทีความจำไม่ดี
1: ก็บอกให้กินโกโก้ทุกวันเช้าวันเย็นแบบผม
0: โกโก้เดียดา
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาดูแต่อะไรกันตอนเช้าใครก็ส่งภาพอะไรมาให้ดู
0: แล้วเขาบอกดูแล้วมันสมองไม่ดีเนี่ย
1: ต้องกินโกโก
0: ้แล้วล่ะ
1: วันนี้ภาคเหนือ160ครับลดลงมาแล้วนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไง
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็160ภาคกลางก็60แต่ว่าตกครอบคุมเกือบทุกจังหวัดเลยนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
1: สมุทรสงครามครับ
0: นี่ภาคกลางเนี่ย
1: ภาคตะวันออกครับฟังอยู่855นี่นะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
0: ร้อยละ60ของพื้นที่
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟังอยู่ที่สตูลตอนนี้เป็นไง
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและ
0: จังหวัดสตูลที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
0: 60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับผม
0: พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ฟังกันเอาไว้บ้าง
1: ชาวบ้านทุ่งบ้านกลุ่มบางบานตอนนี้จมถึงชั้น2แล้ว
0: น่าสงสาร
1: ห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีใช้
0: น่าสงสารคนบางบานเนาะ
1: วอนให้เปิดทุ่งรับน้ำเยียวยาหน่อยเถอะพอคุณพอขนุนนาง
0: สองชั้นแล้วนี
1: ่นอนหลังคาก็กาเบอร์เดิมเข้าไปท่านนายกบอกสอสออย่าทิ้งประชาชนนะ
0: ไปดูแลประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมเนี่ยนะลงพื้นที่ไปดูแลเขาบ้างนะ
1: ตอนนี้เขายังเป็นว่าที่ผู้สมัครสมัยหน้านะลงแนะนำตัวกันได้เลยนะป๋าเรวัตยังลงแล้วเลย
0: ลงแล้วไงนะ
1: ก็ลงแล้ว
0: ไปที่ไหนเขาอยู่สุดสายไหนเนี่ย
1: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปที่ไหนก็ตามแกบอกว่าผมไม่ได้หวังเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์นะผมหวังเป็นบัญชีรายชื่อ
0: บัญชีรายชื่อเดี๋ยวคนรู้จักทั่วเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ้าวขอให้ประสบความสำเร็จนะป๋านะ
1: ทุกคนแหละใครมาดึงผมไปสมัครสสก็ไม่รู
0: ้
1: ความรู้ไม่มีไปสมัครไม่ได้ถ้าเป็นสสเดี๋ยวก็โดนลากออกเหมือนคุณลมเมื่อวานก่อนอีก
0: เอาเชิญออก
1: เอาเชิญออกใช่ไหมมีรายงานข่าวสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: เป็นยังไงเวลาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเนี่ย
1: โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ชาวบ้านพื้นที่หมู่3
0: ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน
1: ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: แล้วก็บ้านถูกน้ำท่วมถึงชั้นที่2แล้ว
1: ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินเข้าออกนะครับนอกหมู่บ้านเนี่ยนะ
0: แล้วก็บางครอบครัวก็ต้องไปเช่าห้องอยู่อาศัยชั่วคราวนะ
1: เพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้น
0: บางคนก็ต้องไปพักโรงแรมนะ
1: ครับ
0: โอ้น่าเห็นใจเนี่ย
1: เดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะทีนี้จากการลงพื้นที่พบว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเกือบทั้งหมดครับ
0: แล้วก็เริ่มขึ้นถนนและเป็นวงช่วงๆด้วย
1: ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเสริมคันดินและกระสอบทราย
0: เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันข้ามถนนไปพื้นที่เพิ่มเติม
1: รถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนต้องนำมาจอดไว้บนถนนที่ยังไม่ท่วมนะครับ
0: ขณะที่ภายในชุมชนหลายจุดด้วยกันเนี่ย
1: มีน้ำท่วมสูงจนบ้านเรือนบางหลังเนี่ยไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามปกติ
0: อยู่กับน้ำแต่ใช้ห้องน้ำไม่ได้
1: ชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคุณนารีรัตน์เนี่ย
0: ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันเร็วมาก
0: มาเพียงแค
1: ่
0: 8 วัน
1: ระดับน้ำเพิ่มขึ้นครั้งละ 50-60 เซน
0: บางวันก็ขึ้นถึงท่วมบันไดเลย2ชั้นนู่นนะ
1: ครับปัจจุบันบางบ้านน้ำท่วมถึงชั้น2แล้วล่ะ ส่วนบ้านที่น้ำท่วมถึงหลังคาเจ้าของบ้านก็ต้องย้ายไปเช่าที่พักอาศัยนอน
0: บางบ้านมันต่ำมานะ
1: ครับ
0: ท่วมถึงหลังคาน
1: อนถึงหลังคาก็ไปนอนหลังคาที่สมัยหน้าของกาเบอร์เดิมไงแล้ว
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ครับปีนี้ถือว่าน้ำท่วมหนักครับ
0: ระดับน้ำก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1: การใช้ชีวิตประจำวันได้รับผลกระทบอย่างมาก
0: โดยเฉพาะในการเดินทางไปทำงานเนี่ย
1: ต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่อเผื่อเวลาเดินทาง
0: เพราะว่าต้องใช้เรือเข้าออกพื้นที่ด้วย
1: ขณะที่น้ำไหลแรงผู้สูงอายุยิ่งเดินทางลำบากบางรายนี่ต้องอยู่แต่ในบ้านนะ
0: น่าเห็นใจ
1: ปัญหาสำคัญคือห้องน้ำมาดิ
0: ห้องน้ำอยู่กับน้ำเนี่ย
1: ไม่สามารถใช้งานได
0: ้
1: เพราะน้ำมันท่วมสูงหากจะพายเรือไปก็เสี่ยงจึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหาห้องน้ำชั่วคราว
0: ห้องน้ำชั่วคราวนะ
1: โดยเฉพาะห้องน้ำที่สามารถลอยน้ำได
0: ้แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมไปก่อนนะ
1: ครับเอาก็เรื่องยาวแหละครับ
0: นั่น
1: อย่าลืมดูแลสายตาด้วยนะอย่าปล่อยให้ตาแดงฉี่หนูเนี่ยสังเกตดูนะจะปวดน่องเหมือนเป็นตะคริวนะตาแดงมีไข้เนี่ย
0: คนเป็นฉี่หนูเนี่ยนะ
1: ใช่ อย่าไปแช่น้ำเกิน3ชั่วโมงนะ
0: แม่มันอยู่กับน้ำจะไม่แช่น้ำยังไง
1: ตอนนี้เป็นฉี่อนุทินไปก่อน
0: ฉี่หนูเนี่ย คือเลงก็ชื่อหนูอะนะ
1: ก่อนจะสังเกตดูนะมันจะเหมือนเป็นตะคริวอะปวดที่น่อง มีไข้แล้วรู้สึกตาแดง
0: คนเป็น
1: ไม่มีแรงตัวสั่นอย่างเงี้ย
0: ฉี่หนูเนี่ยอันตรายนะ
1: รีบพบแพทย์พบหมอเลยนะครับ
0: ถึงชีวิตเชียวนะ
1: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงนี้จะเป็นไบโอดีเนี่ยนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย
1: ครับ
0: เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เหมาะกับสวกับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
0: รับประทานว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายมื้อละ3เม็ดเลยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: กินแคปซูลไม่ได้ก็ชงกับโกโก้สิ
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: ผมลงชงกับโกโก้นะ
1: ขวดนึงต้อง100เม็ด690บาท
0: ไม่แพงอ่ะนะ
1: ซื้อ1คาราเบล4ขวดอ่ะ
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: แถมให้อีกขวดนึงด้วยนะ
0: ไบโอดีนะ
1: ครับ
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีอยู่ร้านจริงวันจันทร์ช่องแค
0: นี่ก็ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: มีบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมกับที่จะไปหายสี่หูวันนี
0: ้วันนี้นะหายสี่หูนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อตูดหนุนตาพิดากัน
1: ใช่
0: แ
1: ม่ค้าน้ำปั่นหนองหงวอนคู่กรณีเห็นใจหนูหน่อยเถอะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: พอรถมาชนร้านหนูพังนี่8เดือนแล้วนะ
0: คดียังเงียบง่าย
1: ผมไม่ใช่มันแล้วมาหากินอะไรแล้วนะ
0: โอ้เขาก็ขายของรถมาชนร้านเนี่ยนะ
1: เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานการร้องเรียนจากคุณรัชนูพุ่มแจ้
0: อายุ40ปีแม่ค้าขายน้ำปั่นเนี่ยนะ
1: นู่นในเทศบาลหนองหงอำเภอหนองหงบุรีรัมย์นู่นรถชนร้านพังมา8เดือนแล้วไม่มีการเยียวยาไม่มีการคุยค่าเสียหายกันเลย
0: น่าเห็นใจเขานะ
1: ไปบอกตำรวจก็ยังเฉยต้องร้องผู้สื่อข่าวอีกแล้ว
0: ผู้สื่อข่าวไปดูสิเรา
1: บอกเหตุการณ์เกิดตั้งแต่25กุมภาพันธ์69
0: โอ้ล่วงต้นปีนะ
1: รถตู้รับส่งนักเลงอะ
0: นักเรียน
1: กำลังจะกลับรถบริเวณหน้าร้านเกิดไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุก4ล้อ
0: ส่งผลให้รถบรรทุกได้เสียหลักพุ่งชนร้านขายน้ำปั่น
1: จังเลยตุ้ม
0: ร้านก็ขาวนะ
1: อุปกรณ์ของร้านเครื่องการหาปมหากินพังหมด
0: พังเสียหายต้องหยุดขายของ
1: ราคารายได้เลี้ยงชีพแล้ว
0: น่าเห็นใจเลย
1: ทราบว่าตำรวจสภ.หนองหงส์ดำเนินคดีกับคนขับรถทั้งสองฝ่ายตามขั้นตอนของกฎหมายเสื่อมการชดใช้ค่าเสียหายต้องรอการพูดคุยตกลงกัน
0: ต้องคุยตกลงกันทำให้ตนเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาม าซ่อมร้านเนี่ย
1: พอจะได้ขายได้อย่างเดิมไง
0: ขายน้ำปั่นเน
1: ี่
0: ย
1: ทางชีวิตด้วยเลี้ยงดูครอบครัวด้วยคุณตำรวจค่ะ
0: น่าเห็นใจนะแล้วชนก็จะพังแล้วไปมาดูแลเขา
1: เนี่ยเห็นก็ได้นี่นะอ้าวนี่ก็เรื่องนี้ก็อย่าให้ถึงผู้สื่อข่าวเลยถึงตำรวจก็น่าจะจบเลยเนาะ
0: นั่น
1: เ
0: ด
1: ้ออย่าลืมนะจ๊ะแม่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิง
0: ยาหญ้าบิงนี่ก็ดูแลเรื่องของดวงตานี่แหละ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้นะ
0: ดีแคร์เป็นแบบซอฟต์เยลเนี่ย
1: ตอนนี้ใครสั่งยาหญ้าบิงเนี่ยอาจจะช้าหน่อยให้ไปดูที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกไปดูร้านน้ำบัวโคกน้ำลงหรือว่าไปดูที่ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์ถ้าที่ลุงช้างก็น่าจะประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์นั่นแหละ
0: ยาหญ้าบิง
1: เพราะโรงงานมาโรงงานเขาแจ้งมาว่าน้ำท่วม
0: น้ำท่วมโรงงานไง
1: ครับแต่ตอนนี้ฐานการผลิตก็เริ่มผลิตได้แล้วล่ะแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยที่นึงผลิตบรรจุภัณฑ์ที่หนึ่งบางทีกองที่หนึ่งส่งเข้าบริษัทอีกที่หนึ่ง 4ที่กว่าจะถึงช้างกับหมูอ
0: ่ะอ้าวก็ร้อนหน่อยนะสำหรับยาย่าบริงนะ
1: แต่ถ้าเป็นดีแคร์ดูแลสายตาเนี่ยมีได้เลย
0: ตอนนี้ก็ขาย2กระปุก650บาทดีแคร์เนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ4ก็แถม1กันน่ะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกินเลย2เม็ดเหมือนกัน
0: ยาย่าบริงเนี่ยนะ
1: พูดถึง
0: ดีแคร์เนี่ยนะ
1: พูดถึงยาย่าบริงเนี่ยนะที่ว่ายังไม่มาอะไรอย่างมันยังไม่มา
0: อะไรอ่ะ
1: วิทยุ
0: ทานทิสเตอร์เนี่ยนะ
1: บอกจะมาวันนี้บอกขอโทษด้วยนะครับ
0: เป็นยังไงคะ
1: เนื่องจากวิทยุสั่งไม่ทันจ้ะ
0: อ๋อโรงงานผลิตไม่ทัน
1: มีอย่างที่ไหนล่ะเขาส่งร้านค้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็สั่ง30เครื่อง40เครื่องนี่ลุงช้างสั่งอาทิตย์ละ40เครื่องผมจะไปทำทันยังไงล่ะเนี่ย
0: ผลิตไม่ทันและโรงงานย้ายฐานผลิตไปเขมรดีซะบ้าง
1: สงสัยไหมพอไปเขมรก็จะเป็นทานนินไม่ได้แล้วเป็นวิทยุ
0: ทาน
1: ทิเตอร์ฮุนเซนฮุนเซนเป็นไงเป็นไงเป็นไง
0: โอ้ไม่มีคนใช้เลยยี่ห้อเนี่ย
1: ควางไกลดีจังเลยนะ
2: โทรศ
1: ั
2: พท์ค่ะ
1: เอาว่าไงละสาวสุพรรณคุณสำรวย
2: จ
1: ้าเอาอะไรอ่ะเนี่ย
2: เอาดีแค่สองกระปุกลงช้าง
1: โอเค
2: ไอ้นั่นหนูกินไม่ได้ติดคอ
1: ไอ้นี่มันลื่นปื้ดลื่นปื้ดใช่ไหม
2: ใช่หนูกินยาย่าบริ้งมาแล้วหนูติดคอวันนั้นหนูสั่งมาทีแล
1: ้
2: ว
1: โอเคอ้าวดีแค่สองกระปุกสำรวยผู้มาลา
2: จ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ส่งไปให้นะสำรวย
2: หวยไม่บอกเลยนะไม่บอกไปนะ
1: อะไรนะ
0: ติดใบเองติดใบ
1: โชเล่มาเผาผมอีกแล้วใบดีอ่ะ
0: ติดใบ
1: สวัสดีคิดถึงคิดถึง
0: คิดถึงผมก็คิดถึงคุณตำรวย
1: เสียงดีนะสาวหนองยะไซเนี่ย
0: โอ้แจ๋วแจ๋วคนทุกพันจะเสียงดีอยู่แล้ว
1: เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนใครอยากให้ลูกหลานเป็นนักร้องนะพอท้องใน8เดือนกว่าย้ายบ้านไปอยู่สุพรรณบุรี
0: เอาย้ายไปทำไม
1: มันคลอดมาจะได้เสียงดีเหมือนคนสุพรรณไง
0: โอ้คนสุพรรณเสียงดีนะเสรีอย่างเงี้ยนะ
1: แม่ขวัญจิตนี่แม่ขวัญจิตนี่คิดถึงแม
0: ่แม่ฝันจิตนะคิดถึงนะแม่รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: จ
1: ะยิ้มทันทียังไม่ไหวเลยครับผม
0: แม่นี่รู้จักกัน
1: ฟังละโย
0: คุณแม่ฝันจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติ
1: เจ้าของเพลงนี่ไง
0: เองไหนอ่ะ
1: เรื่องฝีมือทำกับข้าวแล้วใครไม่สู้เมียฉันและต้มไข่มันทุกวันนะนี่นะนี
0: ่อันนั้นไม่ใช่ขวัญจิตเขาร้องไงนี่มันคุณร้องแล้ว
1: อ่ะตอนนี้เขาเตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะครับ
0: ฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่า
1: เมื่อวานไง
0: น้ำท่วมด้วย
1: เมื่อวานเป็นไง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ที่มาจากพม่ามาได้3วัน
0: เ
1: ดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ขนาดแหละ
0: เป็นยังไง
1: ฟ้าเปรี้ยง
0: ฟ้าตายเลย
1: ตายเลย
0: ฟ้าผ่าตายเลย
1: ผู้สาวมาจากพม่าจะมาทำงานในไทย
0: แกไม่น่ามาเลยเนาะ
1: ไม่รู้ไปสาบานอะไรกับใคร
0: เดี๋ยวนี้เขามีประกันเกี่ยวกับฟ้าผ่าด้วยนะ
1: มีด้วยใช่ไหมคุณจะเข้าหรือยัง
0: โอ้ผมต้องเข้าแล้วล่ะสาบานบ่อย
1: สาบาน
0: ไ
1: หมครับ
0: พี่ดาเนี่ยระวังให้ดีไหน
1: เขาบอกวันที่9ถึงวันที่13ภาคตะวันออกภาคกลางทั้งกรุงเทพนะภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มขึ้นนะ
0: ใ
1: ครจะบอกว่าเมื่อวานฝนจะตกไม่มีตกอะเนาะ
0: ก็มันมีเป็นบางที่อะนะ
1: แล้วก็บอกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที
0: ่
1: ฝนตกหนักบางแห่งพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมครับ
0: น้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากอยู่แล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลก็ต้องระมัดระวังกันจ้า
0: โดยเฉพาะจะมีฟ้าผ่าเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ต้องระวังกัน
1: ฝากไว้ด้วยนะแม่นะโกโก้โหตาช้างเขาอร่อยดื่มเถอะ
0: โกโก
1: ้ความหวานไม่ใช่ใส่น้ำตาลเขาใส่ซูคราโลสนะครับความมันใช้มะพร้าว
0: อันนี้ใช้มะพร้าวนะ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็มีผงชะเอมีผงโกโก้โกชิเบอร์รี่เกากี้เห็ดหลินจือโอ้เหมือนกาแฟเราเลยเนาะกาแฟเราก็เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมีแค่สมถังเช่าเกากี
0: ้
1: เห็ดหลินจือและ
0: กระชายดำนี่แหละ
1: มีแค่นั้นแต่ละอย่างมันขมไง
0: กาแฟสองสูตรเลย
1: มันขมเขาก็เลยใช้ซูคราโลสตัดความข
0: ม
1: ใช้ถั่วขาวตัดความตัดเรื่องไขมันทราน
0: ใช้ดับกลิ่
1: นดับกลิ่นของโสมถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาก็จะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
1: ช่วงนี้ซื้อ กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย2ถุง900บาทเนี่ยนะถุงเดียว490 2ถุง900รับทันที
0: ซาบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 น่ะเป็น2ก้อน
0: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง700ซื้อ 1,000ได้4ถุงแถมทันที
0: ซาบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: อันนี้1ก้อนนะ
0: เอาไป
1: น้ำท่วมสูงเกือบมิดอกคุณผู้ฟัง
0: เทศบาลบางครา
1: พลิกวิกฤตดัดแปลงรถขยะลุยน้ำขนของช่วยชาวบ้าน
0: ต่อไป
1: วันนี้กิ้งก่องกิ้งก่องคอละขังก้องก้องก้องก้องวันนี้ไม่เก็บขยะนะจ๊ะ
0: มาเก็บกัน
1: วันนี้มาช่วยกันขนของหน่อยแล้วเมื่อวานตอนเย็นๆละมั้งผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าที่อำเภอบางคราน่าเป็นห่วงนะ
0: น้ำท่วมหลายพื้นที่ระดับถึงหน้าอกกัน
1: บางจุดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับ
0: ส่งผลให้สิ่งของจำเป็นจะไปช่วยเหลือประชาชนเอาไปด้วยความยากลำบาก
1: ครับทีนี้ก็เทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอบางคราก็เลยปรับวิธีลำเลียงสิ่งของ
0: หาวิธี
1: ช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
0: ด้วยการนำรถเก็บขยะของเทศบาล
1: มาทำความสะอาดสมัยดัดแปลงใช้เป็นรถขนส่งได้
0: นำอาหารน้ำดื่มไปให้
1: อุปเครื่องอุปโภคบริโภคจัดจุดบริจาคบริเวณหลังโรบินสันฉะเชิงเทราไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยครับ
0: ไปแจกไปจ่ายพนักงานขับรถของเทศบาลเปิดเผย
1: เทศบาลมีรถเก็บขยะ2คันนำรถมาเปรียบเปลี่ยนภารกิจชั่วคราวหลังทำความสะอาดรถอย่างเหมาะสมเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: เนื่องจากหลายพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมันสูงเนี่ย
1: ชนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปได
0: ้รถผ่านไปไม่ได้ก็นำรถขยะมาประยุกต์ในใช้ในครั้งนี้
1: ถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: เพื่อให้การลำเลียงสิ่งของไปยังที่ช่วยเหลือชาวบ้านได
1: ้สะดวกปลอดภัยรวดเร็วครับ
0: นั่น
1: เองก็ต้องขอบคุณท่านอำเภอบางคลานะครับยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนหลายจุดทั้งภาครัฐทั้งจิตอาสาทีมกู้ภัยยังระดมกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทั้งอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนย้ายบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
0: ลำเลียงข้าวของอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจะเป็นไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งของให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่เรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ยนะ
1: พี่เปาอยู่ทะเลบกน้ำท่วมรถไปรษณีย์ไปส่งไม่ได้จะไปที่ไปรษณีย์ก็ไปไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้ำลงค่อยว่ากันใหม่อยู่ทะเลบกดอนเจดีใช่ไหม
0: เปาไง
1: ไปที่นู่นได้ไหมล่ะ
0: ที่ไหนอ่ะไ
1: ปร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีอ่ะ
0: นี่เขาซื้อยัง
1: แต่ว่าสั่งซื้อแล้วไปไม่ได้ไง
0: ไปไม่ได้ก็รอก่อนเดี๋ยวน้ำลดค่อยว่ากัน
1: น้ำลดเดี๋ยวมดกินปลานะ
0: มา
1: จะบอกให้
0: น้ำลดเนี่ยนะแต่ถ้าน้ำหมดล่ะ
1: มดล้ำหมดอ่ะเติมดิ
0: เติมเมื่อไ
1: งครับเอาเติมจะวบจ้ะ
0: กาแฟกาแฟ
1: แฟนี่ครับผม
0: จริงใจ
1: ได้โกโก้ไปแต่เช้าสายมากับกาแฟใส่ฟอกัสด้วยนะ
0: ใส่ฟอกัสสำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งนะ
1: จ้า
0: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆให้รับประทานฟอกัสกัน
1: ฟอกัสกล่องเขียวๆเนี่ยนะ
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่องนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: ครับ390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทซื้อ4กล่องไปก็ได
0: ้4กล่องไปยังไงอ่ะ
1: 1,200 บาทครับนี่เมื่อวานก็ไปร้านสยามฟาร์มาซีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงมา
0: ไปแล้ว
1: สุขิตเภสัชครับไปซื้อก็ได้เลยฮงหยูโอสดครับ
0: นั
1: ่นแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโม่ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็ร้านสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ทนฉี่ไม่คล่องกันอยู่ได้อะ
0: มันทรมานด้วย
1: ใช่บางคนเป็นเบาหวานนิดลูกช้างซื้อมะระกินนกหน่อยเป็นเบาหวานจางก็ไม่หาย
0: ทำไง
1: ต้องกินยาโรงพยาบาล
0: หาหมอเถอะหมอก็ตัวกระเช็คคุณเป็นเบาหวานนะ
1: เอายาโรงพยาบาลมากินซะ
0: แล้วก็รับประทานมะระคีโนกของเรานี่ล่ะ
1: ถูกต้อง
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: พร้อมกันเลยผมก็300ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของน้ำมันงาดำสกัดเจนเนี่ย
1: ที่กระดูกก๊อปแก๊ปแต่มันไม่ปวดนะ
0: มันกรุบกรับก๊อปแก๊ปเนี่ย
1: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปเลยเนี่ย
0: น้ำมันงาดำสกัดเจนรับประทานกันไป
1: ใช
0: ่
1: ราคาเดียวกัน300บาท
0: โอ้เหมือนกัน
1: 60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตรนะ60เมตร
0: ซื้อ4แถม1เนี่ย
1: ถ้าใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วย
0: ไทยทิพย์โอสถเตสูตรดั้งเดิมเนี่ย
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ครับกล่องละ200 บาทซื้อ3 กล่องกับลุงช้างไม่เสียค่าส่ง
0: นั่น

0: ครับนะ
1: ของไทยทิพย์โอสดเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมก็ต้อง
1: ทางด้านของไทยแคลพัทเนี่ย
0: 2กระปุก500ครับ
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 บาท
0: แต่ไม่1กระปุกครับ
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไอ้แคลพัด
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผ่านแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบล
1: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลนะถ้าใจร้อนก็ชงดื่มก็เอาจอยมิกฟูดไปชงดื่ม
1: อันนี้จะเป็นแบบผงเนี่ย
0: ชงน้ำเย็นนะอย่าเอาน้ำร้อนนะ
1: นั่นเจ
0: ้ขายราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กล่อง700บาทแถมฟรี1กระปุก
1: หรือ2แถม1เนี่ยนะ
0: เหมือนไอ้ห้าวอะ
1: เหมือนกันไง
0: ไอ้ฮาวไม่โฆษณาแต่ขายดีจังเลย
1: เห็นว่ามีอะไรแถมไงฮาว
0: ไม่บอก
1: ไม่บอก
0: อยากรู้หลังไหนเอาแล้วกันน่ะ
1: โทรไปคุยกับลูกจ้างก็แล้วกัน
0: ขอมีความสุขแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยฟังเสียงสิ
1: เสียงแห้ง
0: ทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยเสียงจะได้ดีทำบุญสิ
1: อ้าวกฐินกันสามัคคีนะ
0: อ้าวมีข่าวงานกฐินโทรหาโชเล่นะ081 290 1691หรือก็081 924 4377
1: นะ
0: จ้า
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: จ้า
1: จะกองละ1,000-2,000อะไรก็แล้วศรัทธาของท่านจะบริจาคลงทานติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลผักไห่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายน8พฤศจิกายนก็มีวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนตูมอำเภอตำบลดอนปรูศรีประจันสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนก็มีที่วัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15

0: พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: เจริญพร
1: ตม6ไล่ล่า40กิโลเมตรใครรู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ต้องขบวนการพาจีนเทาข้ามชาติไง
0: ซ้อนแผนสิ
1: รวบยกแก๊งขาปั๊มน้ำมันเลยครับ
0: นี่ไปจับได้ขาปั๊มน้ำมันนี่
1: ครับนี่ตำรวจจากตรวจคนเข้าเมือง6นะเปิดเผยว่าตามนโยบายของพลตำรวจสำราญนวลมา
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.นะ
1: ป้ายแดงป้ายแดง
0: ป้ายแดงเนี่ย
1: กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ
0: เร่งสกัดขบวนการนำพาคนต่างด้าว
1: หลบเข้าเมืองรวมถึงขยายผลไปยังผู้ให้ความช่วยเหลือ
0: และล่าสุดนี่สามารถจับกลุ่มขบวนการ
1: ลักคนลับลอบพาคนต่างด้าวได้หลายรายในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ
0: นี่ที่จังหวัดสงขลานะ
1: โดยทางด้านพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กำลังพลทั้งหมดเลยนะครับของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะ
0: ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คัน
1: โอ้รถตำรวจท่องเที่ยวช่วยด้วยนะ
0: ขับมาถนนสายเอเชียหมายเลข2เนี่ย
1: ต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรครับ
0: ที่เขาตามไปจนกระทั่งสามารถไปสกัดรถได
1: ้บริเวณถนนลพบุรีรามเมศวรตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่
0: จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปตรวจค้นเนี่ย
1: พบหญิงไทย2รายแล้วก็นายหยางชายสัญชาติจีนซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังของรถครับ
0: และจากการสอบสวนเบื้องต้น
1: นายหยางให้การว่าเดินทางหลบหนีมาจากประเทศกัมพูชาม
0: ีจุดหมายปลายทางไปที่
1: ประเทศมาเลเซียเพื่อไปทำงาน
0: โดยหญิงไทยได้ร่วมเดินทางไปด้วย
1: ได้รับค่าจ้างในการลักลอบนำพาเป็นเงิน
0: 10,000 บาทเน
1: ี่ยไม่คุ้มเลย
0: 10,000 บาทไง
1: หน่อยเดียวถ้าสักล้านนึงนี่
0: เจ้าหน้าที่ก็วางแผนเนี่ย
1: ขยายผลโดยซ้อนแผนล่อซื้อและนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง
0: แล้วก็สามารถจับกุม
1: นายสงกรานต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับรถนำทาง
0: ได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
1: ห่างจากจุดสกัดประมาณ5กิโลเมตรครับ
0: จับได้ด้วยและจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง4ราย
1: ให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งสภ.หาดใหญ่
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง
0: เบื้องหลังที่มีการลักลอบพาคนต่างด้าวเข้าประเทศ
1: นอกจากนี้ตำรวจก็เตรียมประสานฝ่ายความมั่นคงของจีนครับ
0: เพื่อตรวจสอบประวัติชาจีนคนดังกล่าวเนี่ย
1: ว่ามีหมายจับหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศจีนหรือไม่
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มีกฎเกี่ยวกับหนีข้ามชาติก็ต้องส่งกลับ
1: ครับนี่ยังร่วมกันรวบพ่อค้าขายยาชาเมียนมาเลยนะ
0: เป็นไง
1: ตัวระดับสั่งการเลยนะจับได้คาคอนโดหรูเลย
0: ยาพลามเก้าเนี่ย
1: ครับยึดทรัพย์กว่า10ล้านนะ
0: นี่เป็นพม่าไง
1: โ
0: อ้เรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: โอ้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองช่วงนี้ผลงานเยอะโดยการนำของพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์เนี่ย
0: นี่อ่านที่เคยบ่อยแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นำกำลังไปจับกลุ่มอยู่ในอ่องนะ
1: อ่องซอมินขาดนะซองอ่องซอมินขาดนะ
0: สัญชาติเมียนมาเนี่ย
1: แต่ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมลาดย่านพระราม9
0: แล้วก็ของกลางเนี่ย10ล้านกว่าบาทเนี่ยในของกลางเนี่ยนะ
1: นะพัฒนาประเทศได้ไกลเลยนะเนี่ย
0: โอ้
1: เพราะว่าสตม.ได้รับการประสานจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดเมียนมา
0: แล้วก็สำนักงานปปส.
1: ขอความร่วมมือติดตามผู้ต้องหารายนี
0: ้เป็นบุคคลตามหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญเนี่ย
1: หนีมาจากพม่าระบุเป็นผู้สั่งการนะ
0: หลังจากนั้น
1: เจ้าหน้าที่ด่านเอ็กซเรย
0: ์
1: ครับประเทศเมียนมาตรวจยึดยาบ้าได้
0: ทั้งหมด 4,980,000 เม็ด
1: โฮโรอีนอีกเฮโรอีนอีก12กิโลกว่า
0: โอ้
1: ไอ้กิโลนึง
0: บ้ากันแล้ว
1: นับแล้วประมวลค่าก็ได้ประมาณ 9.4 พันล้านจาร์ด
0: จาร์ดไง
1: จาร์ดนี่ก็ประมาณ150ล้านบาทไง
0: จาร์ดเนี่ยนะ
1: เออ 9.4 พันล้านเนี่ย
0: เออๆๆ
1: พอ150ล้านบาท
0: และศาลก็จังหวัดอะไรเนี่ย
1: จังหวัดมัธิลาประเทศเมียนมาออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
0: พม่าหนีเข้ามาในไทยเนี่ย
1: พม่าหนีเข้าพม่าเลยนะ
0: โอ้
1: จากการตรวจสอบเดินทางมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปีที่แล้ว
0: มาทางเครื่องบินนะนะ
1: ใช่
0: ลงที่ท่าสุวรรณภูมินะ
1: โอ้แล้วก็อยู่เกินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็โดนจับแล้วล่ะ
1: อ่ะปลอดภัยหายห่วงเวลาหมดละสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ชั่วโมงหน้าน
0: ะ
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนเนี่ยฟังกันต่อนะ
0: ฟังกันนะครับ
1: โอ้ข่าวกำลังอร่อยช่ะ
0: กินเป็นอาหารไง
1: สักครู่เดี๋ยวมาจ้ารักตายห่ว
2: งใยตายสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
6: ๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยท ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตรา
2: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งเรามีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดอีกทั้งระบุว่าได้พูดในหลายเวทีที่มีการสอบถามว่าเป็นเจ้าภาพแล้วได้อะไรจึงตอบไปว่าไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะประเทศที่ตอบรับและร่วมประชุมมี191ประเทศอีกทั้งยังมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมหลักหมื่นคนที่พร้อมจะดูขออภัยค่ะที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรบ้างซึ่งเขาไม่ได้มาประชุมเพียงอย่างเดียวแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมีเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆด้วยที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเรานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการประชุมในวันนี้ขอให้ที่ประชุมติดตามหารือในประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอาทิเรื่องวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการจัดการของสายการบินดังนั้นขอฝากทางบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือยกเลิกไฟล์บินเพราะมีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยจึงขอให้ทอทและสายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่มีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนประธานวิปรัฐบาลระบุสัปดาห์นี้มีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นป้องกันทุจริตส่วนกรณีแหล่งที่มางบไทย PBS เป็นแค่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บงบประมาณเพื่อความโปร่งใสคุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณไทย PBS ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเสนอเข้ามาและอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากไทย PBS รวมอยู่ด้วยและเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก็คงจะมีการนำเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพราะถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากนายกรัฐมนตรีลงนามตรงนี้แล้วก็จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ยืนยันว่ากฎหมายนี้เป็นร่างที่เสนอโดยส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการคิดว่าเงินต่างๆที่เป็นเหมือนภาษีเหล้าและบุหรี่ก็ควรที่จะถูกใช้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่ตัดภาษีส่วนนี้ออกไปและไปให้กับหน่วยงานแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบก็คงจะไม่ถูกต้องซึ่งเจตนาอย่างแท้จริงก็คือต้องทำให้เกิดการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสส่วนการตัดภาษีนี้ออกไปจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นการเอื้อนายทุนหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่าในหลักการคือแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ตรงไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณเลยอาทิไทย PBS ก็จะเอามาเป็นกองทุนกลางหากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างไรก็เขียนรายละเอียดมาเพื่อรับเงินกองทุนได้สรทัน เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะครับ
1: จาก
0: ร้านบัวเภสัชมีอะไรให้รับใช้เนาะ
2: ลุงแก้สะเก็ดเงินตัวไหนคะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่ครับผมก็ไปฟังรายการคนอื่นมาบอกว่าไบโอดีแก้ได
1: ้
0: ผมไม่รู้นะไบโอผมมีแต่โปรตีนคนยังมีโปรตีนครบแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายอะนะ
1: ใช่
0: มั้ยล่ะ
1: ไบโอดีของเรามีสารโปรตีนอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่บางรายการก็ไปโฆษณาที่เป็นไบโอเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในข้างขวดมาเขาไม่ได้เขียนไว้นี
1: ่
0: เราก็ได้แต่บอกเป็นโปรตีนนั้นเองอะเนาะ
1: นาน
0: พอนาราชาบอกว่าไปรักษาไม่ได้มันไม่ใช่ยาใช่ไห
1: ม
0: อย่างเรามียาก็คืออะไรยาไทยทิพย์โอสถ
1: ไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
0: เนี่ยโอ้ย
1: ต่างซื้อกัน
0: เอาไม้ผมเสียเล็กแล้วนี
1: ่
0: ก็ได้เสียตังค์จริงๆเลยนะเนาะ อยู่ๆดังตุบตับหายใจแวบ
1: ใจหายเลย
0: พี่น้องชัยนาทครับ
1: ว่าไง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเช้าเนี้ย
1: เป็นยังไง
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังหลังกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ประกาศเตือนระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม
0: ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองซึ่งทางกรมชลประทานยังคงตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างน้อยในอัตรา
1: เท่าไหร่นะ
0: 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
1: และก็ขณะในพื้นที่ของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
0: ซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
1: ก็ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน6ตำบล
0: ประกอบไปด้วยตำบลโพนางดำออก
1: โพนางดำตก
0: ร้านหมอไสทองอยู่โพนางดำตกอ่ะ
1: อ๋อที่อยู่เนี่ยไงเนี่ย
0: เออตำบลหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวง
1: ตำบลสัพพยา
0: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า
1: 4,534 ครัวเรือน
0: สีป่าแดงชัยสบายดีนะ
1: พี่แดนนี่เขาจะอยู่ตะลุกไม่ใช่หรออ
0: ยู่ตะลุกอ่ะแดนชัยสนธยาเนี่ย
1: แดนชัยเนี่ยพี่แดนดูชนทิชาผมด้วยนะไม่รู้ใครดูใครนะ
0: โต้ยป่าแดงก็ยังสบายดู
1: จัดรายการได้
0: ครับผม
1: ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะ
0: ยังไลฟ์สดทุกวันนะ
1: แล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: โดยที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจและก็ตรวจสอบเนี่ยนะ
0: ครับป่าแดนชัยอยู่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาเนี่ยส่งไอ้นี่ให้กันหน่อย
1: ส่งอย่าไปส่งภาพโป้ยเขานะ
0: นี่ก็ดูไม่เห็นแล้วตามันก็ดี ยังเอาแว่นไปบังอีกนะ
1: เออ
0: นี่ก็โรงเรียนวัดมะปางเป็นไงเรียบร้อย
1: วัดมะปรางเลย
0: ครับคุณอนุพงศ์คลังการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทบอกว่า
1: เปิดเผยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเน
0: ี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นมีแล้ว5แห่ง
1: แล้วก็ไม่สามารถเปิดทำการสอนได
0: ้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายผลกระทบทั้งหมดที่ได้รับ
1: เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูช่วยเหลือหลังจากน้ำลด
0: สำหรับโรงเรียนวัดมะปรางหนึ่งในโรงเรียนที่รับผลกระทบก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการที่จะปิดการเรียนล่วงหน้าไว้แล้ว
1: เดิมทีก็จะปิดการเรียนวันที่9ตุลาคมเนี่ย
0: ปิดก่อนแล้ว
1: ภาคเรียนเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่ารู้ว่าน้ำจะมาไง
1: ก็ปิดไปแล้ว
0: ครับแต่ของในน้ำก็ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แต่พอออกก็คำนวณไว้แล้วไงเขาเตือนแล้วก็ต้องเชื่อนะนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ 2,034 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณทางด้านเหนือเขื่อน 17.29 เมตรเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.93 เมตรและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: เป็นวันที่4แล้วครับ
1: ตอนนี้ก็ระบายออกมา 2,000 กว่า
0: ทั่วหน้าถึงตาแล้วครับเนาะชมวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกด้วยนะครับ
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: พี่น้องนครนายกฟังรายการแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะ
0: ฟังชัดเจนดีไหม
1: หลายอำเภอด้วยกันเนี่ย
0: อยากรู้อยากรู้
1: นครนายกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็มีน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: พอน้ำท่วมนครนายกประจีนบุรีเนี่ยนะ
1: เป็นแก้วเนี่ย
0: ครับ
1: ภาคตะวันออกเนี่ย
0: ครับในขณะน้ำท่วมเนี่ยพวกที่ค้ายาเสพติดก็ยังไม่แผ่วเหมือนกันนะ
1: ไม่แผ่วแบบไหน
0: นี่ครับจับกระบวนการค้ายาเสพติดเตรียมยาไอ้500กิโลกรัมเข้ากรุงเนี่ย
1: จะเอาเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โกโก้ชู
1: โกโก้นะ
0: หอมอร่อยอร่อยเลิศอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: เราขายเป็นกล่องนะ
0: เออกล่องนึงอย่าไปซื้อเสียเปรียบเขา
1: ซื้อ2กล่อง500ซื้อกล่องเดียวก็300
0: ใช่แล้ว500บาทไม่เสียค่าส่งนะ
1: โกโก้ชูนะ
0: ใครสั่งวิทยุไว้ต้องรอแล้วนะจ๊ะ
1: ตอนนี้วิทยุยังมาไม่ได้
0: ยังมาไม่ได้ติดน้ำท่วมบ้างรู้นะ
1: เ
0: ขาโทรมาเมื่อเช้าบอกมาไม่ได
1: ้ก็สั่งไว้ก่อนก็แล้วกัน
0: อ่ะส่วนปุ๋ยก็เอาไปส่งภัยสาลีวันนี้นะครับ
1: วันนี้ไปส่งให้ตันกับ2ลูกอ่ะนะ
0: แถมกันไป2ลูกนะสองทุ่มเมื่อคืนนี้ลุงโชเล
1: ่มีข่าวอะไรล่ะลุงช้าง
0: ตำรวจจากกรมจัดการตำรวจภูธรภาค4ครับ
1: ไปตรวจสอบน้ำยาไอน้ำหนัก500กิโลกร
0: ั
1: ม
0: หลังถูกตำรวจสกัดจับได้ภายในซอยมิตรภาพ27
1: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนู่นน่ะ
0: โดยยาเสพติดดังกล่าวถูกซุกซ่อนไว้ในรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาว
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้สามารถควบคุมตัวของ
0: นายพิสิทธิ์อายุ39ปีเป็นคนจังหวัดนนทบุรี
1: และก็อีกคนหนึ่ง
0: ชื่อว่าสรวิทย์อายุ33ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรี
1: ซึ่งจากการตรวจค้นบริเวณหลังรถเนี่ย
0: พบกระสอบสีขาวจำนวนมากภายในบรรจุยาไอซ์
1: ทั้งหมดก็500ห่อน้ำหนักก็500กิโลกรัม
0: โอ้ห่อละโลเลยเน
1: า
0: ะ
1: ทางด้านผู้บัญชาการภาค4เปิดเผย
0: จากการรวบรวมข้อมูลการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยคัดเอาเฉพาะกลุ่มที่ลำเลียงของกลางมาจากพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4
1: แล้วก็นำมาขยายผลจนกระทั่งทราบความสารข้อมูล
0: ว่ารถ2คันเนี้ยทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติด
1: ลงพื้นที่
0: สะกดรอยพิสูจน์ทราบครับ
1: ตามไปสะกดไปจนกระทั่งวันนี
0: ้ได้ข้อมูลเป็นที่แน่ชัดว่า
1: ผู้ต้องหานี่จะทำการนำยาเสพติดเนี่ย
0: ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: โดยใช้เส้นทางขายจังหวัดอุดรธานี
0: จึงได้วางกำลังติดตามจนกระทั่งเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก
1: ่
0: น
1: แล้วก็พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดในใช้รถ2คัน
0: โดยคันแรกเป็นโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์เป็นรถนำ
1: แล้วก็อีกคันนึงก็ Honda Jazz เนี่ยอันนี้เป็นรถขนยาเสพติด
0: จนกระทั่งตำรวจตามมาเจอก่อนจะจับกลุ่มตัวได
1: ้โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ย
0: รับสารภาพว่าตนเองเนี่ยนะ
1: มีหน้าที่ทำการรับยาเสพติด
0: จากเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุดรและขอนแก่น
1: เพื่อนำไปส่งที่กรุงเทพมหานคร
0: สุดท้าย
1: ผมโดนจับกุมแล้วใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าสุดท้ายที่กรุงเทพไง
1: โดนจับกุมได
0: ้ซึ่งตำรวจจะได้มีการขยายผลขาเครือขายาเสพติดรายนี้ต่อไป
1: โอ้โดนจับกันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ขนยาเสพติดเยอะเลยอันนี้ก็เรื่องของยาเสพติดที่เป็นอันตรายกับชีวิตแล้วก็เป็นพิษกับสังคมเนี่ย
0: ลองอธิบายประโยชน์ของยาเสพติดให้ฟังหน่อยนี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันไม่มีมันอันตรายนะคนเสพก็ตายคนขายก็ตายนะ
1: นาน
0: เขาบอกคนเสพตายคนขายรวยรวยวันเดียวนอกนั้นเดี๋ยวมันก็ตาย
1: โดนประหารชีวิตไง
0: โดนประหารมั่งวิสามั่งนะจะไม่กินยาทำไมกินยาไทยทิพย์โอสถแก้ปวดแก้เมื่อย
1: ได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเนี่ยนะ
0: พอไปพดกินไปเรื่อยๆจะหายเมื่อยหายปวดเหมือนพอไปพดไม่น่ากินผมเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปซะแล้วนะ
1: โอ้โหกันก็ไปตามอายุขัยเขานะบายแล้วคุณพ่อนะ
0: ลาผมนี่สูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาท
1: 200ซื้อ3กล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องนี่แถมฟรีกล่องนึง
1: แถมให้1กล่องเลย
0: คนเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรนี
1: ้นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่แ
0: ต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลก็พอละ
1: ทีนี้แคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกแถม1กระปุก
0: แถมฟรี1กระปุก
1: แหมไม่เข้าไป
0: ครับมันมืดเนื้อไม่ตัวเนาะนะครับอย่าไปกินหน่อไม้นะแม่นะ
1: กินไม่ได้ใช่ไ
0: หมมันไม่รู้เป็นไงมันแสลง
1: แสลงเนี่ยนะ
0: คุณนี่เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี
1: ้ว่ากันปะ
0: ถ้ากระดูกพูนกระดูกพูนล่ะ
1: กระดูกพูนนี่ก็นี่นี่หายแคลพัดเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: หายแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: สองของกระปุก500
1: ไปแพง
0: สี่กระปุก1,000
1: แถมให้1กระปุก
0: โอ้ได้ตั้ง5กระปุกนู่นน่ะ
1: ไทยแคลพัด
0: แต่ทีนี้กระดูกเหมือนกันแต่มันไม่ปวด
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันกรุบกรับกรุบกรับก๊อบแก๊บใส่หมอแก๊บจะไปตีครับ
1: อ๋ออันนี้ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: อันนี้ต้องกินก่อนนอนนะ
1: ไปหล่อลื่นเนี่ยนะ
0: มันไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อ
1: กรุบกรับกรุบกรับเนี่ย
0: บางคนมีชาด้วยนะ
1: นั่นสิกระดูกจะเสื่อมม
0: า
1: ได
0: ้2เม็ดก่อนนอนเวลาเดียวนะ
1: นั่น
0: เวลาอื่นกินไม่ถูกก็เรื่องอ่ะ
1: อืม
0: กิน2เม็ดก่อนนอน
1: นั่น
0: 300บาทได้ตั้ง60เม็ดนุ่น
1: กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกสิ
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผม
1: ก็ราคาเดียวกับบาราคีนกอ่ะนะ
0: อ้าวใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะ
1: แล้วก็รับประทานบาราคีนกเราควบคู่กันไป
0: จะมาบอกว่าลุงช้างฉันเป็นเบาหวานฉันจะกินมะระขี้นกได้ไหมกินได
1: ้รับประทานได
0: ้แต่ว่าไม่ได้รักษาเบาหวานนะถ
1: ้
0: ารายละเอียดก็ต้องคุยกันหลังไมค์แหละ
1: ใช่
0: แต่ถ้ากินยาโรงพยาบาลจ้ะกินคู่กันไปเลยพร้อมกันเลยก็ได้ขวดหนึ่ง60เม็ด300บาท
1: 300
0: ครับรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำครับ
1: เป็นยังไงไฟลุกท่วมสิ
0: คนขับเป็นไง
1: เสียชีวิตคาพวงมาลัยเลย
0: เอาบอกเขาด้วยนะซื้อ4แถม1เหมือนกันนะมาลักขี้นกอ่ะนะ
1: มาลักขี้นกเนี่ยนะ
0: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมพวงเนี่ย
0: รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำไฟไหม้บริเวณถนนสายชุมพวงพิมายครับ
1: เหตุติดต่อกับบ้านละโว
0: ละโวโคกตอง
1: อ้าวมีละโวด้วย
0: เอออำเภอพิมาย
1: จังหวัดนครราชสีมา
0: ไปสำรวจตรวจสอบหน่อย
1: ก็ได้เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
0: รถเก๋งสีดำทะเบียนงองูนอหนู9821นครราชสีมา
1: พลิกคว่ำลงข้างทางเนี่ย
0: มีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมเพลิง
1: แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
0: จากการตรวจสอบในรถพบผู้เสียชีวิต1ราย
1: โดยขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได
0: ้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
1: เป็นไงโดนไฟไหม้ดำแล้วก็เป็นตอตะโกเลย
0: รู้จักต้นตะโกไหม
1: รู้จักดิ
0: ไฟไหม้แล้วมันดำไหม
1: มันดำอยู่แล้วนะ
0: มันดำอยู่แล้วนะ
1: ตอตะโกเนี่ยนะ
0: ครับเอกสารต่างๆเพลิงไหม้เรียบร้อยตำรวจสภ.ชุมพวงก็มอบให้กู้ภัยสว่างเมตตานำศพผู้ตาย
1: ส่งไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
0: แล้วก็ได้ติดต่อญาติได้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
1: โดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้ว
0: คาดว่าจากฝนตกถนนลื่นนี่แหละ
1: ทำให้ควบคุมรถเอาไว้ไม่อยู่
0: จนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งตำรวจจะได้สอบปากคำพยานแวดล้อม
1: แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ต่อไปด้วยเนี่ยนะ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: และยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไฟไหม้สะดำไปตอตะโกเลย
0: ขับรถกลางคืนก็ต้องดูแลสายตากันหน่อยนะ
1: สายตานี่เรื่องสำคัญนะ
0: ใช่นะครับบางคนนี่ก็เรียกว่าตาบอดกลางคืนเนี่ย
1: เป็นไงม
0: องเวลาขับรถไปปุ๊บนี่มีรถสวนมานี่โอ้ย
1: มองก็ไม่เห็นนะ
0: ดาบไม่รู้กี่สิบแฉก
1: น่าสงสาร
0: ครับทีวุ้นในตามันเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับก็หาวมหาแว่นใส
1: ่
0: หรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปไหนกลางคืนนั่นแหละขับรถกลางวันนั่นนอกจากมีธุระจำเป็น
1: คนก็มีความจำเป็นก็ต้องไปนะ
0: ให้ลูกหลานขับมันก็สิลูกหลานไม่อยู่ก็ต้องดองแดงไปเองเหมือนโชเล่เลย
1: ต้องคอยไปไม่ไปก็ไม่ได้มัน
0: พอไปปั๊บพอไปปั๊บกันนั่นแหละ
1: เป็นไง
0: ตำรวจเรียกโบกมือหย่อยๆเลยโดนไป2,000นั่นนะ
1: 2,000บุรีเนี่ย
0: ไปดัดแปลงทำไมเนี่ย
1: ไม่ได้ดัดแปลงเลย
0: อ่ะไม่ได้ดัดแปลงก็ดูแลสายตาก็ได้ยาย่าบิงหรือดีแค่นะ
1: บำรุงสายตาดวงตาเรามี2อย่างเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: เป็นแบบซอฟต์เยลก็ดีแค่
1: ของกระปุกก็650บาทนะดีแค่เนี่ย
0: ครับผม
1: ยาย่าบิงก็กระปุกก็800
0: ใช่คุณยายลุยน้ำระดับอกไปซื้อน้ำปลามาทำกับข้าว
1: โอ้น่าสงสาร
0: บอกติดเกาะอยู่กับสุนัขไร้เรือสัญจรไร้ถุงยางชีพกูเดินก็ได้วะ
1: น่าสงสารคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: เดินไปซื้อน้ำปลาก็ได้วะ
1: แกไม่น่าไปซื้อน้ำปลาเลย
0: ครับที่ไหนรู้ไหมเล่า
1: ไม่รู้
0: แถวบ้านหมอสายทองอ่ะ
1: อ้าวหมู่5นี่เนี่ยโพดังดำตกใช่ไหมเนี่ย
0: เออ
1: โอ้คุณยาย
0: โอ้โหนั่งเรือสัญจรกันไปชุมชนลุ่มต่ำซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำทะลักส่วมท่วมสูง1เมตร20บา
1: โอ้น้ำท่วมเยอะนี่แล้ว
0: ยายนี่78แล้วนะ
1: อายุก็เยอะนะ
0: ลุยน้ำลึกระดับหน้าอกอ่ะ
1: โอ้อายุเท่ากับลุงช้างเลย
0: นั่นคุณก็มุสาใครก็ได้อยู่นอกอ่ะ
1: ไอ้ไ
0: ก่มันลากโชเล่ไปหน่อยสิปะโถ
1: ไปไหนนะโต๊ะใหม่นั่งสบายเลย
0: แม่มีเรื่องประจำตัวด้วยนะไม่มีเรือผ่านมาเลยต้องลุยน้ำอ่ะ
1: แล้วแกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เนี่ยคนแก่
0: ยายพงยายพง
1: ยายสมพงอายุ78ปี
0: เดินถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับอกท่าทางเหนื่อยหอบขาจะหมดแรงอ่ะ
1: เพื่อเดินทางไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้าน
0: นั้นกลับไปปรุงอาหารผู้สื่อข่าวก็จึงให้ยายเกาะเรือไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย
1: โอ้ผู้สื่อข่าวนี่ดีนะ
0: ยายสมพงบอกด้วยว่าโอ้โห
1: เป็นไง
0: พูดกันไปเหนื่อยหอบด้วยนะ
1: ปกติเป็นยังไงอ่ะ
0: ฉันนี่นะคุณนักข่าวฉันไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกค่ะ
1: เนื่องจากมีโรคประจำตัว
0: โรคความดันโลหิตสูงด้วยโรคหัวใจเลยไขมันในโอ้ก็สารพัดเป็นเน
1: า
0: ะ
1: ขยันเป็นหลาย
0: มันก็เหนื่อยเลย
1: เหนื่อย
0: ง่ายเงี้ยไบโอไปกินนะหายใจไม่สะดวกกินไบโอล่ะ
1: นั่นสิ
0: ก็มีโปรตีนเน
1: ี่ย
0: เพิ่มออกซิเจนเนี่ยนะเออมันเป็นเอนไซม์หรือเปล่าอีกทั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
1: เป็นงานคุณยาย
0: ก็ลุยน้ำนี่แหละตะคิวเลยตะคิว
1: เป็นตะคิวนะ
0: จมน้ำโชคดีมีคนช่วยได้ทันนะ
1: แกก็รอดมาได้เนาะ
0: ก็ถึงบอกว่าจะไปจมจะไปแช่น้ำเกิน3ชั่วโมงนะระวังจะเป็นฉี่อนุทิน
1: ฉี่หนูก็ได้ฉี่หนู
0: ถ้าสังเกตดูมีไข้ตาแดงเจ็บน่องเหมือนเป็นตะคิวแล้วก็นั่นแหละครับ
1: เป็นไง
0: ฉี่อนุทินเลยละครับ
1: ฉี่หนูเนี่ยนะ
0: นานนะครับ
1: สำหรับน้ำท่วมเนี่ยลูกหลานแกก็
0: อพยพไปอยู่ศาลาริมถนนกันหมด
1: แกไม่ไปก็ห่วงบ้านไง
0: ไม่มีเรือด้วย
1: ห่วงหมา
0: ห่วงไอ้บิ๊กแมน
1: หมาชื่อบิ๊กก็ไง
0: เออหมาผู้ใจผู้ใจ
1: เออ
0: ตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมวันที่2นี่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ย
1: เป็นยังไงไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพ
0: อ่ะอ้าวกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวนั้นไปดูหน่อยแถวอะไรนะโพดังดำตกอ่ะ
1: แถวโพดังดำตกเนี่ยนะ
0: มีเพียงได้ข่าวว่าจะมีแจกน้ำดื่มบ้านละ1แพ็ค
1: คุณยายสมพงษ์จะบอกวันนี
0: ้ตนยังไม่ได้ทำกับข้าวกินไม่ได้กินข้าวเลย
1: ขาดสงสารแกเนาะ
0: ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเลยเว้ย
1: ลุยน้ำมาม
0: าตั้ง40เมตรอ่ะ
1: เพื่อมาซื้อน้ำปลาเนี่ย
0: เอาไปผัดกับมะละกอที่ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละ
1: กินกับมะละกอใส่ไข่ด้วยนะคุณยาย
0: โอ้ยไม่ต้องไข่ก็ได้ไข่เอาที่ไหนก็แพงจัง
1: แล้วทำไงมะละกอ
0: มะละกอก็เน่าแล้วนะลูกมันยังอยู
1: ่โอ้
0: ตายก็ตายแต่ว่ากูไปเลยเว้ย
1: ไอ้เอาน้ำปลาเนี่ยนะ
0: เออถ้าใช้เกลือนะมันไม่อร่อยมันไม่แซ่บ
1: โอ้แกก็ชอบอร่อยเหมือนกัน
0: แกก็กัดฟันลุยน้ำออกจากบ้านจนสำเร็จจะกลับจะถึงบ้านอยู่แล้วโอ้ยหมดแรง
1: โอ้
0: ชาวบ้านในที่นั้นก็ช่วยเหลือกันเนาะเอาเครื่องอุปโภคบริโภค
1: โดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งเนี่ยนะ
0: บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุหน่อย
1: แล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่สามารถสัญจรออกนอกบ้านกันได้นะ
0: ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่น้ำลดลงน้อยครับ
1: ลดเยอะไหมล่ะ
0: 10เซนติเมตร
1: ขนาดที่เขื่อนเจ้าพระยาเป็นยังไง
0: ยังปล่อยเท่าเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตร
1: ต่อวินาทีเนี่ยนะ
0: นานแหละ
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ย
0: ครับ
1: เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยมาประมาณเนี่ย
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็ไปล้นท้ายเขื่อนเลย
0: พอขึ้นจากน้ำแล้วอย่าลืมอาบน้ำด้วยนะป้าอาบน้ำอาบท่าสบายสบายเอาน้ำสะอาดสะอาดอาบน้ำน้ำสะอาดมีป่าก็ไม่รู้นะ
1: ก็อยู่ก็น้ำก็ต้องใช้น้ำ
0: เอาสบู่อะไรไปฟอกดีนะ
1: สบู่หาฟงจากลุงช้างชื่นใจอ่ะ
0: ถ้ามันคันก็เอาสบู่คุณปิดาก็ไปฟอกคุณปิดานี่ฟอกวันนี้3วันไหนคันน่ะ
1: สบู่ลุงปิดาเนี่ยนะ
0: เออโปยเซียนน่ะถ้าหอมฟุ้งนะหอมปั๊บฟอกปุ๊บหอมปั๊บก่อน50บาทไม่มีขายด้วยนะ
1: ไม่มีนะ
0: ถ้าสั่งซื้อก็ต้อง6ก้อนนะ
1: โอ้ก้อนนึงจะขายนะ
0: ชายยิง
1: โอ้กล้องก็300อ่ะนะ
0: เอาอยากได้ฟรีก็มี
1: อ้าวฟรีก็ซื้อกาแฟ
0: ดิลิต้าเอ็มโก4ถุงพันนะไปเลย
1: 1ก้อนนะ
0: ใช่
1: 2ก้อนก็ต้อง 2,000 นะนะ
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900ก็เอาไปเลย1ก้อน
1: เอาไป1ก้อนเลย
0: ที่เรียกว่าเอาไปเลยเอาอะไรนะ
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อน
0: คุณบิดาก็กำลังให้คิดอยู่นะ
1: ว่าไง
0: จะพูดยังไงซาโบอะไรนะสบู่แก้คัน
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: เทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ย น้ำมืออยู่ก็น้ำไม่ต้องไปกลัวนะน้ำใส่โอ่งก็ส้มขันเนี่ย
0: ครับ
1: คนคนเดี๋ยวก็อาบได
0: ้โอ้มาสมัยก่อนกับน้ำส้มนี่แล้ว
1: สมัยก่อนคนก็อยู่กับน้ำท่วมก็อยู่ได้นะ
0: ผมไปอยู่บ้านประแช่มกันอยู่แพนะ
1: โอ
0: ้พายเรือพายเรือไปตะไกลเลยนะ
1: ไปลักเสา
0: ไปตักน้ำ
1: บนแพง
0: เอ้าเขาอยู่พิโลกไง
1: โออยู่แพง
0: เ
1: ลยนะ
0: เออพี่จอดแพคอยนี่แหละ
1: น่ะเมื่อก่อนเนี่ยคนอยู่แพเนี่ยเวลาจะถ่ายก็จะมีล่องนะจอมเงี้ยปลามากินหมด
0: โอ้โหไม่เหลือนะคุณก็พูดกำลังกินข้าวกันอยู่ปะท้อนึกตีตาย
1: สมัยก่อนเนี่ยอยู่ว่าป่าอยู่แ
0: พนี่สบายสบายครับกลางค่ำกลางคืนเนาะจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันหน่อย
1: นั่นเ
0: ด้ไฟดับเนี่ยผมว่ากับไฟฉายผ่านไฟฉายโทรศัพท์ power bank วิทยุ
1: อย่างน้อยๆเทียนไขก็ต้องมีบ้าง
0: ใช่ถ้าเทียนไขไม่มีก็ไปวัดไปหาหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ไปไม่อ่ะ
0: ไปขอบูชาเทียนข้าพรรษาเขาน่ะ
1: อ๋อมาสัก
0: มาเล่มเดียวโอ้เล่มเดียวนี่ก็จุดได้ทั้งคืนทั้งปีเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาเทียนบัลล่มเลยนะเทียนข้าพรรษาน่ะ
1: เอาเทียนยักษ์มาเลยไง
0: ใช่
1: นึกว่าเทียนเล็กๆแม่
0: เทียนเล็กๆอันนั้นไว้บูชาพระเทียนข้าพรรษานี่เขามีไว้สำหรับให้พระให้เนนได้อ่านหนังสือ
1: ช่วงข้าพรรษาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอา
0: เดี๋ยวก็ออกพรรษาก็ปั๊บก็จะทอดกฐินกันอีกแล้ว
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะนักท่องเที่ยวอเมริกันเสียชีวิตคาเตียงในโรงแรม
1: เอาไปทำอะไรเนี่ยนะ
0: สงสัยจะเป็นภูเก็ต
1: ป่าตองนู่นน่ะ
0: ใช่
1: ป่าตองนู่นน่ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากฟอร์กัสนะ
1: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ขี่หนูนะขี่เราเนี่ยผู้ชายเนี่ย
1: ขี่คนนะ
0: เออ
1: จะได้พุ่งจูดเลยนะ
0: ขี่ตะดุดรถหัวไม่เท้านี่ไม่ไหว
1: อันนี้รับประทานฟอร์กัสกัน
0: มันเกิดจากต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะนั่นแหละครับ
1: แล้วยังไงพอกดทับเนี่ย
0: มันก็ไม่ออกสิเหมือนเขาเหยียบสายยางเขาแล้วต้นน้ำต้นไม้อะ
1: เวลาจะขี่มันก็สะดุดเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ปัดปืนปัดรถหัวนี่โป้เท้าอีกเม็ดนึงนี่โอ้โหสี่ห้าวันเนอะไม่ต้องกินทุกวันด้วยนะ
1: ฟอร์กัสเป็นกล่องนะ
0: ครับ390
1: ซื้อกล่องหนึ่งเนี่ยนะ
0: สองกล่อง700
1: สามกล่องอ่ะ
0: 1,000
1: สามกล่อง 1,000
0: สี่กล่อง 1,200 มาล่ะเมื่อคืนนี้เอ๊ะเมื่อวานตอนบ่ายสิ
1: ตำรวจสภ.ป่าตองเนี่ย
0: ได้รับแจ้งพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต
1: ในโรงแรมที่บริเวณถนนลาดอุทิศเนี่ยนะ
0: 200ปี
1: 200ปีป่าตองนะ
0: เผยกระทู้ครับก็ไปตรวจสอบสิ
1: อันนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมั้ง
1: ชื่ออะไรนะ
0: สมิธเกรย์อาร์เลนไหมเป็นเมืองหลวงอ่านเก่งไหม
1: โอ้
0: อายุ35ปี
1: สัญชาติอเมริกัน
0: นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพัก
1: สภาพศพเป็นยังไง
0: ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้น
1: และ
0: ตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สิน
1: แล้วก็ไม่พบผู้ใดอยู่ภายในห้อง
0: จากการสอบถามข้อมูลทราบว่าผู้เสียชีวิตเข้ามาพักโรงแรมดังกล่าวเพียงลำพัง
1: หลังจากนั้น
0: จะมีกำหนดเช็คเอาท์ในวันเนี้ยวันเนี้ย
1: และพอเข้ามาพบแล้ว
0: อ้าวเดซมอลเล่บนเตียงแล้ว
1: ว่าหลังตายในห้องพักโรงแรม
0: ต่อมาพนักงานสอบสวนก็ร่วมกับแพทย์เวรร่วมกันชันสูตรพลิกศพ
1: แล้วก็ทำการบันทึกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเอาไว
0: ้ครับแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้
1: แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: โดยลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้นจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็นำไปลงดับจิตลงพยาบาลวชิระภูเก็ตนน
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกา
0: เมื่อวานก็ต้องประสานเยอรมันวันนี้ประสานอเมริกาอีกแล้ว
1: เมื่อวานเยอรมันตายไป4คน
0: ครับแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตทราบและดำเนินการรับศพ
1: ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ย
0: สาเหตุนี่ยังไม่รู้ครับต้องตรวจสอบก่อนนะตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เขา
1: น่าสงสารอุตส่าห์มาเที่ยวป่าตองเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมาตายเนี่ย
0: อึไม่ออกหรือเปล่าไม่รู
1: ้ไม่น่ามาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ยเอาใส่เลี่ยมจอยไปกินนะ
1: ใส่เลี่ยมจอยดิ
0: ครับ
1: แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: เอาชงน้ำก็ดีนะรวดเร็วทันใจกว่าแคปซูลนะ
1: อันนี้เป็นแบบผงอะสิ
0: เอออ
1: ย่างเนี่ย
0: ชงน้ำดื่มโอ้
1: จอยมิกจูดเนี่ย
0: ครับผม
1: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
0: สวัสดีครับ
2: เออจะถามว่าจะกินเจแล้วไอ้เนี่ยมันกินได้ไหมอ
0: ะไรจะกินเจจะกินอะไรอ่ะ
2: ไอ้เนี่ยไอ้พวกกาแฟเนี่ยกิน
0: ได้ครับไม่มีเนื้อสัตว์ครับไม่มีเครื่องหอมครับ
2: แล้วก็โกโก้ด้วยนะ
0: โอ้ได้สบายขนาดมุสลิมยังดื่มได้เลยโกโก้
2: ถามก่อนเพราะจะกินเจ2วันนี้แล้ว
0: ได้เลยจ้าก
1: ินเผื่อด้วยนะ
2: ถามแค่นี้แหละ
1: กินเผื่อด้วยนะ
0: กินเจกินเจ
1: โอ้กินเจ
0: สาธุสาธุ
1: โอ้เอาดีแล้วปฏิบัติได้ก็ดี
0: ท้องไส้มันจะสะอาดเนาะ กินกันไปเถอะ
1: นั่นสิ
0: ผมไม่กินคนนึงอะ
1: เป็นไงอะ
0: ยังไม่มีฟังเพลงเจเจตลิน
1: โอ้โหอ้าว
0: อ่ะนี่ถ้าเป็นจอยมิกฟูดก็เป็นผงชงน้ำดื่มราคาเดียวกัน350ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึง
1: แถมให้
0: เหมือนไอ้ห้าวเลย
1: เหมือนกันไง
0: ครับ
1: อืม
0: ไอ้ห้าวนี่เขาก็แน่นอนนะถึงได้ขายดี
1: ขายดีเลย
0: อ่ะนี่ทหารมาแล้วครับทหารเรืออเมริกา
1: อ้าวมาอีกงั้นเนี่ย
0: โอ้ลงภูเก็ตงวดเนี้ย
1: รอ1,500นายเนี่ย
0: หลังเรือรบขนาดใหญ่2ลำเทียบท่าน้ำลึกที่ภูเก็ตครับ
1: อันนี้ไปภูเก็ตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้เที่ยวที่แล้วไปพัทยา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ภูเก็ต
0: ไปภูเก็ต
1: 500คนเนี่ย
0: 5,100 คน
1: เออ5,000 5,000
0: ครับ USS เรือพิฆาตด้วยนะ
1: ดีแล้ว
0: เทียบน้ำลึกพักผ่อนกัน
1: มาเที่ยวภูเก็ตนะดีอย่าไปเขมรนะ
0: ไปดูเนเน่ด้วยไงเขาตั้งใจจะมาดูเนเน
1: ่เนเน่หลานผมเมื่อวานเขาเข้ามาโชว์อยู่กรุงเทพนะ
0: ใช่กลับยังไม่รู้เนเน
1: ่
0: นะครับ
1: เนเน่เนี่ย
0: จะมาร่วมฉลองเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมหน่อยสิ18เหรียญ
1: 18เหรียญทอง
0: กี่เหรียญเงินไม่รู
1: ้13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดง
0: นาน
1: ประเทศไทยอยู่อันดับนะ
0: หนีจากอันดับ8ขึ้นมาได้เนาะเยี่ยมยอดเลยครับ 5,000 กว่านายก
1: ็
0: คนเงินก็คงจะหมุนเวียนแหละเพราะก็อยู่ในทะเลมองขึ้นฟ้าก็มองไปบนก็มีแต่ฟ้า

0: กล้าเกษียณคือก็เรียกเออร์ลี่รีทายออกมาเห็นว่าจะสมัครจะกลับมาประเทศไทยจะสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อกับป๋าเรวัตด้วยนะ
1: โอ้
0: ว
1: ่ากันไป
0: ก็คอยดูกันแล้วกันว่าจะไปถึงไหนทั้งหมดทั้งปวงครับคุณผู้ฟังที่รายการเราคุยกันมาเนี่ยสินค้าทุกชนิดเพื่อความสบายใจก่อนที่จะออกจากบ้านไปซื้อโทรหาเราก่อนครับที่0890819186 0890 1691
1: ห
0: รือลุงโชเล่ก็0819244377 0819244377
1: นะ
0: นะครับ
1: ลิเกเนี่ยนะ
0: ลิเกก็โทรหาลุงช้างกันได้ถูก
1: โชเล่ชาติรัก
0: โทรหาโชเล่ก็จะแพงหน่อย
1: นั่นเ
0: จ้ลุงช้างถูกต้องแล้วได้ลุงช้างไปด้วยเมื่อไรจะโทรหาผมสักทีคงตูมเมื่อไรจะโทรสักที
1: คงตูมเดี๋ยววันที่8มกราคมนะ
0: กราผม
1: ไปเล่นไปดูกันที่บ้านพี่สมพงษ์เค้านะ
0: ไฟไหม้ตลาดสุวินทวงศ์คุณผู้ฟัง
1: สามเณรเนี่ยจีวรปลิวลุยไปดับไฟ
0: ถกจีวรไปช่วยเขาดับไฟอ่ะ
1: เนนหนึ่งไง
0: เนน
1: โอ้พระหลับหมดแล้วบ้าง
0: เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงจะหลับที่ไหนแล้วฉันอิ่มใหม่ๆเลย
1: อ๋อตอนเที่ยงเนี่ย
0: กู้ภัย8ลิ้วได้รับแจ้งเพลิงไหม้ภายในอาคารห้องพักเรสซิเดนต์หลังตลาดสุวินทวงศ์หมู่1
1: ตำบลคลองอุดมชนละจรเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองแหละครับ
1: 8ลิ้วนะ
0: ประสานรถดับเพลิงของอบต.คลองอุดมชนละจร
1: ไปที่เกิดเหตุเป็นการเร่งด่วนด้วย
0: พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเป็นอาคารห้องพักสูง8ชั้นลักษณะปลูกติดๆกันจำนวนหลายอาคาร
1: แล้วก็กลุ่มควันไฟพวยพุ่งออกมาบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร
0: ประชาชนและผู้พักอาศัยนับร้อยต่างอพาอพยพลงมาจากอาคารด้วยความตื่นตระหนก
1: ตกกระจาย
0: บางรายสวมเกงในตัวเนี้ย
1: ทำอะไรอยู่นอนหลับไงเนี่ย
0: คนดีนะเนี่ยถ้าคนบ้าเขาจะนุ่งเกินตัวนึง
1: นุ่งเกงในตัวเดียวเนี่ย
0: บางรายถึงก็วิ่งออกลงมาโดยไม่สวมรองเท้าเนื่องจากเกรงว่าเพลิงจะลุกลาม
1: เอาตัวรอดไว้ก่อน
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณชั้น8พบว่า
1: สามเณรอะไรนะ
0: สามเณรสุทาวินปทุมพงศ์อายุ19ปี
1: กำลังใช้ถังดับเพลิงสกัดไฟภายในห้องต้นเพลิง
0: ซึ่งอยู่ในด้านในริมสุดของอาคารโดยพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณฟูกที่นอน
1: แล้วก็
0: มีภาวะแบงค์วางอยู่บนที่นอนด้วย
1: น่าจะเป็น power bank เนี่ย
0: สามเณรก็ได้ใช้ถังดับเพลิงสกัดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ในห้องนอนจนเพลิงสงบเหลือเพียงกลุ่มควันและความร้อนโอ้กะเก่งเหมือนกันท่านก็มาทำไมอยู่นะ
1: เนนวัย19ปี
0: เอาแล้วพี่เนนมาทำไมฮะ
1: มาธุระหรือเปล่าเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ลากสายยางขึ้นไปช่วยอีกพ
1: อ
0: ลดความร้อน
1: แล้วก็ไล่ควันไฟพวยพุ่งเนี่ยนะ
0: ใช้เวลา1ชั่วโมงครับ
1: ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได
0: ้ซึ่งห้องดังกล่าวไม่พบเจ้าของห้องนะ
1: เป็นใครล่ะ
0: คาดว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
1: พม่า
0: ทำงานอยู่ในโรงงาน
1: แล้วก็ไม่ทราบวันเกิดเหตุวันไฟไหม้เนี่ย
0: ที่พักที่พักของตนเองก็เป็นชาวพม่าทั้งหมดแหละ
1: โอ้
0: จากการสอบถามสามเณรสามเณร
1: บอกว่าไงเนนว่าไง
0: มาทำไมเนี่ยอ๋อโยมวันนี้นะเนนเนี่ย
1: เ
0: ดินทางมากับญาติจะนำกระดูกของญาติมาลอยอังคารที่แม่น้ำบางปะกง
1: บริเวณหน้าวัดเนี่ย
0: โสธรวรารามวรวิหาร
1: ระหว่างที่เดินทางจะกลับบ้านเนี่ยนะ
0: สังเกตเห็นกลุ่มควันพุ่งมาจากอาคาร
1: ตัดสินใจเนี่ย
0: ให้ญาติขับรถเลี้ยวไปตรวจสอบหน่อยเนื่องจากตนเองเนี่ยเคยเป็นอาสาดับเพลิงของจุดมูลนิธิร่มไทรจุดสุวินทวงศ์อยู่
1: แล้วก็ประสานไปขอความช่วยเหลือที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ย
0: ตัวเองมีประสบการณ์ไ
1: ง
0: เมื่อพบว่าเพลิงกำลังไหม้ก็รีบขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็นำถังดับเพลิงก็ไประงับเหตุ
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงก่อนเนี่ยนะ
0: เจริญพร
1: เน้นดับไปหมดแล้ว
0: ครับผม
1: เน้นอาวินเนี่ยนะ
0: สุทาวินขอบคุณนะเนนนะ
1: เนนก็เก่งเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: ดับไฟได้เนี่ยนะ
0: ครับผมสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ9878เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: โทรไป
0: โทรไปอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเนนแล้วพูดถึงกระถินหน่อยแล้วขออนุญาตหน่อยคุณผู้ฟังนะช่วงนี้เราช่วยกันทำบุญหน่อยทุกชั่วโมงอย่าลำคาญเนาะ
1: ฟังแล้วก็
0: ช่วยกันช่วยกันนะครับผม
1: วัดที่เขามีแล้วก็เยอะแล้วก็มาวัดจนจบ
0: วัดไหนที่เจริญแล้วร่ำรวยแล้วก็ไม่ต้องไปหรอก
1: เขามีตังค์เยอะแล้ว
0: มานี่ทำจำปาหลังบ้านลุงช้างนี่โบสถ์ก็ไม่มี
1: นี่ก็จะซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยช่วงกฐินเนี่ยนะ
0: วิหารก็ไม่มีมีศาลาหลังเก่าๆหลังนึงมีพระอยู่สองสามรูป
1: นั่น
0: เต้แต่ไอ้ตู่เพียบเลยนะ
1: สุนัขกันเต้สุนัขหมาเนี่ยนะ

0: ก็พาสองลูกมากินฉันไม่หมดอ่ะ
1: ก็ต้องให้เขาไปให้หมาเขากินบ้าง
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีแต่เป็นกองละพัน 5,000 2,000 อะไรก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
0: จ้
1: าติด31ตุลาคมนี่กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ป่าหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่7มิถุนายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เอวังก็มาดีประกาศละชนีอย่าเพิ่งหมุนคืนหนีไปไหนนะยกเว้น711วอสปอร์711เดี๋ยวตามไปฟังกันที่
1: จอทลอ1197นะ
0: ครับส่วนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะนะพี่บาวอยู่ทุ่งสงหัวใหญ่หัวใหญ่หรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: สงนะ
0: ครับทุ่งสงแล้วก็การที่1175ยังอยู่ด้วยกันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันตัวนี้ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงและข่าวเหมือนกัน
1: นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวม
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12: ูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
12: 0812901691
14: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงที่3แล้วจ้าร
1: ับฟังกัน
0: คราวนี้มาเพิ่มกันที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับเป็นคลื่นวิทยุที่ดังไกลที่สุดในโลก
1: แน
0: ่ถ้าท่านเปิดแอปเนี่ย
1: เปิดแอป
0: อยู่ประเทศอะไรก็ฟังได
1: ้เข้าไปยังไงเ
0: ออไปที่ Google นะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะถ้าแบบคุณปิดาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไง
0: เออถึงนั้นโทรกับรับ2 อย่าง
1: ของผมนี่ได้อะน
0: ี่ได้เก่งสิ
1: ผมทันสมัยกับตะปิดา
0: โอ้ยทันกระโดงอีก ก็ Google นะไม่ใช่ Google นะ Google
1: Google Google
0: พิมพ์คำว่า
1: ว่า
0: ลุงช้างเรดิโอ
1: โอ้
0: พิมพ์เข้าไปปั๊บติดตั้งเลยดังสนั่นลั่นทุ่งหนังตี5เนี่ย
1: ฟังกันยาว
0: ครับจนถึงถ้าลุงดอนมาก็ถึงบ่ายสี่โมงกันเลย
1: โอ้ฟังกันยาว
0: ถ้าดอนไม่มาก็แค่เที่ยงก็จบแล้วฟังได้สบายๆครับวันนี้เอาเพลงเกี่ยวกับนายกสมาคมลิเกลพบุรีนี่แหละไปนายกบ้างละรวยเหมือนโชเล่จะเล่นลิเกสวนสัตว์อะไรประมาณนั้นเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วกันนะ
0: เอามาพบปากกันเหมือนเดิมแล้วมาแจ้งข่าวว่าวันนี้
1: นะ
0: 4โมงเย็นตลาดนัด
1: ไห่สี่หูตำบลไม้ดัดนะ
0: อำเภอ
1: ประจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: และพ่อค้าวิทยุก็บอกว่า
1: ว่าไง
0: ไม่เอามาให้เช็คแล้ว
1: ยังไม่ได้นะ
0: ยังไม่ได้วิทยุเช็คแล้ว
1: อ้าวท่านสั่งไว้ก่อนได้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอมาเราก็จะส่งไปให้
0: อ้าวทักทายพี่น้องที่สตูลมากันชั่วโมงที่3ครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจภูธรภาค9 FM
1: 91.75 นี
0: ่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: อันนี้ก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: โลแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ย
0: เมื่อเช้านี้คุณแม่บอกอยู่บ่อพลอยฟังชัดแจ๋วเลย
1: บ่อพลอยนี่สั่งซื้อสินค้าไปเนี่ย
0: ครับเมื่อเช้าซื้อมะระขี่นกไปด้วยนะ
1: มะระขี่นกก็2กระปุก600
0: ดีแคร์ด้วยนะ
1: ดีแคร์ด้วย
0: ครับ
1: ดีแคร์ก็2กระปุก650
0: ใช่
1: ใน
0: กรุงเทพก็ฟังจอสอ1นะ
1: ฟังก็ได้
0: AM 657ครับ
1: ฟังก
0: ันบ้านโป่งราชบุรีดำเนินสะดวกนี
1: ่
0: ฟังกันเยอะนะไปถึงสวนพึ่งไปถึงปากท่อ
1: ราชบุรี
0: สำนักสงฆ์ผู้ประหังเนี่ยพระอาจารย์เอกฟังเราอยู่นั่นนะ
1: กราบนมัสการอาจารย์คิดถึงนะ
0: นี่วันที่1พฤศจิกาก็จะทอดกฐิน
1: ผู้ประหังเนี่ยนะ
0: ครับผมก็ตั้งใจจะไปนะแต่ผมติดที
1: ่
0: ถ้ำจำปาซะก่อนนะ
1: โอ้ถ้ำจำปานี่ก็ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย
0: ครับ
1: ก
0: ็ผมไปบนที่สำนักสงฆ์ผู้ประหังแล้วผมได้อย่างใจปรารถนา
1: ความปรารถนาเนี่ยนะ
0: ถูกหวยใบนึงก็หาว่า10ใบอะไรเงี้ย ใส่ร้ายกันได้อะ
1: เดี๋ยวหาว่าเรา ยักยอก
0: เออแล้วเขาก็เริ่มไม่ไว้ใจผมแล้วสิ
1: ไว้ใจ
0: ครับ
1: หรอฮะจริงๆเนี่ย ไปบอก
0: เชื่อแล้วนะ
1: เชื่อไง
0: เชื่อเชื่อคนอื่นหมดไม่เชื่อผัว
1: ไม่เชื่อผัวอยู่คนเดียว
0: เช้ามานี่ห่วงพระมากกว่าผัวอีก
1: เอาอีแล้วกระเบียดกระเสียก็ทั้งพระนี่คุณดิ
0: ของดีพระฉันหมดผมไม่กินไม่ดีเพราะว่าแม่อยากเฮ้ยใครอยากกินไ
1: ม่
0: ต้มกระดูกหมูประกาศดองจังเลย
1: มัน
0: มันนะเอาใบชะมวงมาต้มให้ผมกินอร่อยซะด้วยดิ
1: ใบชะมวงเป็นยังไง
0: ม
1: ันจะเป็น
0: ชะมวงในส่วนใหญ่อยู่ทางใต้อะนะ
1: ใต้เรียกว่ามีสตอดิ
0: ครับผม
1: สตอ
0: ไปอย่าไปกินนะเกาอ่ะ
1: เป็นไง
0: เกาห้ามกินสตอห้ามกินอะไรกันผักทอดยอดทุกชนิดนะครับให้กินไทยทิพย์โอสดสูตรดั้งเดิม
1: โอ
0: ้
1: สตอกินไม่ได
0: ้สตอกินไม่ได้โอ้โหเป็นเกาเนี่ยสะดุ้ง
1: ถึงว่า
0: ไม่เชื่อลองเป็นดูดิ
1: เกาเนี่ยมันทรมานอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เ
0: กาเนี่ยเป็นโรคเกาเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้ารู้ตัวเป็นโรคเกาเนี่ยอาหารทุกอย่างที่มันแสลงอย่าไปกินครับ มันจะไปลดกดยูริกจะไปอะไรไม่ต้องไปใส่ใจมันถ้าเราไปกินของแสลงยูริกมันไม่ขึ้นหรอก
1: เดี๋ยวจะประสัตว์ปีกด้วย
0: ก็ผมไม่กินอยู่เครื่องบินเนี่ยตอนเนี้ย
1: เพราะอะไร
0: มันมีปีกไงก็บอกกันตรงๆว่าไทยทิพย์โอสถเนี่ยมันไปบรรเทาอาการปวดสูตรดั้งเดิมนะไม่ได้ไปรักษาเกานะเดี๋ยวจะบอกเอ้ยเป็นเกากินยาตาช้างที
1: ่
0: หายนะไม่หายแล้วครับ
1: นาน
0: ยานี้บรรเทาอาการปวดปวดเกาปวดรูมาตอย
1: กระดูกทับเต้นนิ้วล็อกนี่นะ
0: อ๋อใช่มีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆอย่าไปโกหกเขา
1: จะโกหกกัน
0: อย่างร้านบัวเภสัชเมื่อกี้มันซื้อยาไบโอไปกินเขาบอกเขากินเป็นตะเก็ดเงินเขาหายแบบเงี้ยผมก็บอกไอ้ข้างกระปุกเขาไม่ได้เขียนนะ
1: นาน
0: เป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ยา
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เนี่ยเขาสั่งมาเนี่ย
1: โอ้
0: ส่งมาให้ด้วยเอ้าเดี๋ยวไปให้
1: เดี๋ยวไปหาเลยไง
0: ไบโอดีแหมบอกเป็นตะเก็ดเงินแล้วกินหายปะโถมันไม่ใช่ยา
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
0: มันไปสร้างโปรตีนสร้างเอนไซม
1: ์เติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: กระปุกหนึ่งก็690บาทแล้วขายไม่แพงนะ
0: นี่ต้องร้อยแคปซูลนู่นนะ
1: ร้อยแคปซูลซื้อ4กระปุก1คาราเบลดิ
0: เอาตังค์ไม่ค่อยมีว่ะพ่อมึงเอ้ยเอามาสัก2กระปุกได้ไหมเล่า
1: สองกระปุกขายเท่าไหร่
0: 1,300นั่นเอง
1: 1,300
0: ซื้อ4กระปุก2,600ไม่ขาย
1: ขายเท่าไหร่อ่ะ
0: ขาย 2,000 แถมให้อีกกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้ด้วย
0: เออมีรูปโชเล่ติดข้างกระปุกด้วยนะ
1: ไม่มีนะไปต่อเอาผมไปยุ่งกันนะขายให้พอแล้ว
0: รูปลุงช้าง
1: มีรูปลุงช้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: เบอร์โทรอะไรนะ
1: 081
0: จ้า
1: 290
0: นั่น
1: 1691
0: นี่เบอร์นี้หาลิเกได้นะ
1: ได้เลย
0: อย่างวัดลำพารามเนี่ยเขาโทรหาผมไม่ติดเลยดิ
1: โทรไปติดง่ายไปติดโชเล่
0: ติดโชเล่เขาให้
1: 13เมษายน
0: ใช่
1: วัดบันกวยลำพารามท่าวุ้งไปดูกัน
0: พบกับลุงช้างหนุ่มหน้ามน
1: ไปด้วย
0: คนรูปรอเนี่ยนะ
1: ไปดูด้วย
0: ไปดูให้ดีนะไปเตะสายไฟเขาอ่ะนี่ข่าวนี
1: ้ว่าไงอ่ะ
0: เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ
1: อะไรอ่ะเ
0: นี่ยนึกว่างูหลามท้องป่องเดินเข้าไปดูใกล้ๆแทบช็อก
1: เพราะอะไร
0: เป็นศพสาวปริศนาลอยอืดดิ
1: ผู้หญิงตายอยู่ในน้ำ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดอุดรธานีนู่น
0: บอกเมื่อคืนเนี้ยได้รับแจ้งว่าพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำภายในลำห้วยด่านบ้านบ่อสร้างหมู่7
1: ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานี
1: มูลนิธิกู้ภัยส่งเสริมธรรมก็ไป
0: ไปที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงลอยน้ำอยู่ในลำห้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างขึ้นมาเพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตร
0: เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
1: ไม่2วันนะ
0: ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยที่บ่งชี้ว่า
1: การถูกทำร้าย
0: ครับจากการตรวจสอบทรัพย์สินพบเงินสดฉบับละ20บาทจำนวน5ใบ
1: รวมเงินแล้วทั้งหมดก็100บาทแล้วก็พบ
0: ชุดตรวจหาเศษติด1ซอง
1: นอกจากนี้นี่
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร่างยังพบปู1ตัว
1: มีอยู่ภายในเสื้อผ้านะ
0: ปูมันเข้าไปทำไมวะน่ะ
1: คงจะไปกัดแทะซากศพอ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบการชันสูตรอยู่ครับ
1: อันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็นำร่างไปทำการตรวจสอบ
0: ตรวจอัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายในพื้นที่ประสานติดตามญาติ
1: หากสามารถยืนยันบุคคลได้ก็จะให้ญาติรับศพไป
0: ครับ
1: ประกอบพิธีทางศาสนา
0: ไปไหนคนเดียวเป็นไรไม่มีใครรู้นะ
1: นั่นสิ
0: คนที่พบศพคนแรกบอกกับบ้านของตนอยู่ติดกับริมห้วยนี่แหละ
1: ก็มาพบศพขณะเดินไป
0: หลังบ้านเนี่ย
1: สำรวจความเรียบร้อยเนี่ย
0: ดูว่าน้ำในลำห้วยไหลแรงหรือไม
1: ่น้ำมันท่วมด้วยเดี๋ยว
0: ระหว่างนั้นก็มองลงไปเห็นสิ่งหนึ่งลอยอยู่ในน้ำตอนแรกคิดว่ามันงูหลาม
1: กินอะไรเข้าไปจนท้องใหญ่นะ
0: ถึงยังไม่ได้ไม่คิดว่าเป็นคนอะ
1: แล้วก็สงสัยเนี่ย
0: ก็ทดลองเอาน้ำก้อนหินคว้างดูปุ๊บ
1: ปรากฏว่าสิ่งนั้นมันก็คือ
0: ลอยออกมาริมห้วยเลยไหลมาตามน้ำทีเนี้ย
1: ทำให้สังเกตอ้า
0: ว
1: เป็นร่างของมนุษย์เนี่ย
0: ใจตนก
1: ตกกระจายแทบช็อก
0: ก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทันทีครับ
1: นายเฉลิมยังบอกว่าตรงนี้
0: ชาวบ้านเรียกว่าลำห้วยดานเป็นจุดที่ตนพบร่างหญิงสาวครั้งนี้
1: ครั้งแรกเนี่ยนะ
0: ห่างจากบ้านตัวเองประมาณ300เมตร
1: อันนี้จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย
0: ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
1: แล้วไม่รู้ว่าเป็นคนในพื้นที่หรือไม่เนี่ยนะ
0: พกตังมาตั้งร้อยนึงไงแบ่งยี่สิบบาทนะ
1: แล้วก็มีที่ตรวจสารด้วยงั้นน่ะ
0: ตรวจสารเสพติดไง
1: เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ก็ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้สูญหาย
1: แล้วก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใคร
0: ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตรวจรายละเอียดของการเสียชีวิตก็ต้องหาสาเหตุกันนะ
0: ครับผม
1: ใครก็ไม่รู้นะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้2เม็ดดูแลสายตากัน
1: อันนี้เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: ยาย่าบิงก็ได้หรือจะเป็นดีแคร์
0: ดีแคร์ราคาเท่ากับโปรมิกออย
1: เป็นแบบชนิดซอฟต์เจลเนี่ย
0: โปรมิกออยก็ดูแลไต
1: ไต
0: ดูแลตับ
1: ราคาเดียวกันเนี่ย
0: กินอาหารเค็มมากๆเผ็ดมากๆแอลกอฮอล์เยอะๆนี่
1: ไตพังตับพังเนี่ยนะ
0: ระวังให้ดีเถอะ
1: ระวังกันไว้นะ
0: นี่มือสำคัญในมือก่อนนอนเนี่ยนะแหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างนั้น
1: นาน
0: สั่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งโต๊ะปุ๊บไม่ทันปรุงเลย
1: ทำไง
0: เขย่าน้ำปลาบักบักบักกระบาย
1: อันแรกใส่น้ำปลาไปแล้ว
0: เออพริกป่นอีกใส่ไล่เน
1: าะเอาเรียกนายก
0: อ้าวขอโทษครับ
1: เป็นไง
0: เอาข้าวต้มมาแบนหนึ่งอีกแล้ว
1: ฉลองกลางคืนก่อนนอน
0: เ
1: นี่ยข้าวต้มแบนหนึ่ง
0: แม่ถ้ามันหิวจริงๆนะต้มน้ำเดือดๆแล้วชงโกโก้ลุงช้างนี้
1: โกโก้แล้วเยี่ยมเลยน้ำร้อนเนี่ยนะ
0: สองกล่อง500ก่อนนอนมันอิ่มคนเราอะหนังท้องตึงมันจะดึงหนังตาหย่อน
1: นาน
0: มันก็นึกถึงจะกินนู่นกินนี่กินข้าวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะกินก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่มาดื่มโกโก้
1: โ
0: อ้
1: โ
0: หอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: สองกล่องก็500อ่ะนะ
0: พออสนันอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูนะ
1: เป็นไง
0: โอ้ยนี่รอบสองแล้วนะ
1: ตอนทางานเนี่ยนะ
0: บอกแม่แขกมาก็ชงให้กินเลยเพราะว่าแกเป็นบ้านเป็นมุสลิมใช่ไหมล่ะเพื่อนพักพวกเพื่อนมาก็ไม่กล้าดื่มนี่มึงแหลกกล้องนี่เครื่องหมายฮาลาล
1: มีฮาลาลด้วยรับประทานได้เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ทีนี้มันมาวันเว้นวัน
1: เลยอ้าวของฟรีอะรับมากินเนี
0: ่ยแกก็สั่งซื้ออีกชุดหนึ่งได้ได้ได้ครับขอบคุณมากๆเลยฝากสลามอะลัยกุมมะด้วยนะครับผม
1: สวัสดีกัน
0: ครับสองกล่อง500บาทจ้ะ
1: สองกล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ครับหรือใครที่ดื่มกาแฟอยู่เว้ยกาแฟลุงช้างมันไม่ค่อยหวานเว้ย
1: ไม่หวาน
0: เขาก็ใส่สุกรสเหมือนกันนะก็นี่ไงเราโกโก้ทั้งสองช้อนนี
1: ่โกโก้ผสมเข้าไป
0: ใส่ไปเลยสองช้อนมันจะอร่อยหวานจ้ะ
1: นั่น
0: เออมันหวานจากโกโก้นะก็เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มโกโก้ผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: สรุปจะมาบ้านผมไหมเนี่ยตอนนี้
2: ตอนนี้ยังไปไม่ได้ครับเพราะฝนกำลังตกเลยครับ
0: นั่น
2: เนี่ยฝนตกเลยฝนตกเยอะซะด้วย
0: ดิโคกตูมันนะ
2: ใช่เนี่ยกำลังตกเลยเนี่ยเพิ่งตกมามันฝาดเลย
0: อย่าออกจากบ้านนะ
1: เป็นหวัด
2: ฝนตกมันฝาดเลย
0: ไม่ใช่เป็นหวัดหลักฟ้าจะผ่าสาบานเขาไม่เยอะ
1: กันไว
2: ้เดี๋ยวดูตอนหลังจากฝนตกไปเลยดูที่ว่าสภาวะทางบางระจันนั้นปลอดโปร่งไหมปลอดโปร่งก็ไปได้
0: ลุงมีฟังอยู่เปล่า
2: ลุงมีได้ลุงมีส่งข่าวมา
0: ครับผม
2: ครับผมได้ยินเสียงฝนไหมเนี่ยตอนเนี้ย
0: ได้ยินได้ยิน
1: ตกกันนะ
0: แต่บ้านเราตัวแรงไม่มีฝน
2: นั่นแหละที่นั่งอยู่ด้วยแหละ
1: ตัวแรงเลยไง
0: โอเคครับผม
2: ฟังข่าวกันต่อเลยฟังข่าวกันต่อเลย
0: ครับ
1: เอาหายสี่หูพี่กำจัดส่งข่าววันนี้ฝนตกหรือเปล่า
0: ครับผม
1: จัดที่อยู่แถวหายสี่หูเนี่ย
0: ใช่
1: อืม
0: ตอนนี้กาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มนี่เต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยนะ
1: ตอนนี้เขาส่งมาเยอะในห้างไว้ใจเ
0: ลยบอกให้มาสองลังจัดได้สิบลังเลยทีเนี้ยนะ
1: บอกช้างก็ขายไวขายดี
0: ก็ของมันอร่อยไงแล้วมันเห็นผลจริงอะอย่างที่โนนาที่ไร่พัฒนาอยู่มโนรมอะโทรมาโอ้ยลุงช้างตอนนี้นะไปหาหมอมาหนูไม่เป็นเบาหวานแล้ว
1: นาน
0: หมอเขาไปทำอะไรมาหนูไม่บอกเขาหรอกหนูมาเล่าให้ลุงช้างฟัง
1: ไปหาหมอหมอบอกไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วโอ้โหดี
0: ใจ
1: ใ
0: จแกก็สั่งซื้อมาลากินกไปสองกระปุกกาแฟถุงหนึ่งเดือนละครั้งอ่ะ
1: ดีแล้ว
0: เออแต่แกไม่ยอมบอกหมอไปทำอะไรมาก็เรื่องของเรื่องกับเรื่องอาหารทั้งนั้นแหละครับไปกินหวานเกินไปกินข้าวเยอะเกินเบาหวานก็ถามหาสิเออใช่ไหมล่ะทีหลังก็ถามหาเนี่ยไบโอดีเนี่ยไปกิน
1: ไบโอดี
0: ครับสั่งนี่มะระกินก
1: มะระกินกอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไ
0: ทแคลพัด
1: ไอแคลพัดเนี่ย
0: ได้ประโยชน์ทั้งนั้นในพวกค้ายาบ้ายาไอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ
1: นั่นเตะผิดกฎหมายจ้
0: าเสียงผมไม่น่าเป็นงี้เลยตั้งแต่กินไอห้าวเข้าไป
1: เสียงแห้งไง
0: เสียงแห้งเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: ครับ
1: ไอเสียงมาก
0: เมื่อเช้าไม่มีเลยนะดีได้โกโก้ไปสองแก้วใครไปกินแก้วนึงไม่ยอมแชมป์ก็โมโหผม
1: สั่งสองแก้วเลย
0: ชงประชดเลยหนุ่มวัย26ครับย่างปืนตำรวจซะงั้น
1: แล้วเป็นยังไง
0: ก่อนก่อเหตุสลดคาโรงพักต่อหน้าต่อตาตำรวจหลายนายครับ
1: ยิงตัวตายไง
0: นั่นน่ะสิ
1: อ้าว
0: ที่ระยองมาตอนเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: ทางด้านของนายเอกลินอายุ26ปี
0: เดินทางเข้ามาในโรงพักขออนุญาตชาร์จโทรศัพท์หน่อยพี่พี่จ๋าขอชาร์จโทรศัพท์หน่อยนะแล้วก็นั่งอยู่ตั้งนาน
1: นั่งเป็นเวลานานแล้วก็จากนั้น
0: เริ่มแสดงอาการผิดปกติแล้วเอกนรินเนี่ย
1: เดินไปเดินมาขึ้นโรงพักลงโรงพักเนี่ย
0: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงน่ะโรงพักของประชาชนไง
1: นั่นสิ
0: พ่อก็บ่นพึมพำพึมด้วยอาการหวาดระแวง
1: อ้าว
0: บอกตำรวจครับ
1: ว่าไง
0: ผมมีคนกำลังไล่ล่าผมเนี่ยนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ผมมีค่าหัว 5-8 ล้านบาทนะไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้นี่มาไม่ได้เรื่องเลยเว้ย
1: ว่าไม่ปกติแล้ว
0: เออพยายามคุยเกลี้ยกล่อมเอตั้งนาน
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อม
0: ขณะเดียวกันสิบตำรวจโพนันทพงษ์ดาราย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นผู้บังคับงานปู่หมู่ป้องกันปราบปรามพร้อมกับเพื่อนตำรวจสายตรวจหลายนาย
1: กำลังนั่งตรวจสมุดตู้แดงอยู่เนี่ยนะ
0: ดีโตหินอ่อนหน้าโรงพักกันแหละ
1: และปรากฏว่า
0: แล้วก็ให้พยาบอกกับเอกเนรินให้กลับไปพักที่บ้านก่อนเถอะ
1: เนื่องจากว่า
0: สงบสติอารมณ์ซะก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
1: เขาก็บอกกันดีๆนะ
0: ระหว่างที่ผู้หมู่นันทพงษ์เผลอกันนั่นแหละครับ
1: เป็นยังไง
0: เอกลินเดินเข้าไปชิดด้านหลังจนจากมุมอับ
1: อ
0: แล้วก็ใช้มือกระชากแย่งอาวุธปืนพกขนาด9มม
1: ที่เหน็บอยู่ที่เอวของทางด้านตำรวจเนี่ยนะ
0: ครับอย่างรวดเร็ว
1: หลังจากนั้น
0: เสียงปืนก็ดังเลย
1: อ้าว
0: เพราะว่าเอกลินเนี่ยก่อเหตุอัตวิบากกรรม
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: ต่อหน้าต่อตาตำรวจหลายนาย
1: โอ
0: ้ทันที
1: แต่เป็นไง
0: ตำรวจไม่สามารถเข้าไปขัดขวางหรือแย่งปืนคืนได
1: ้ตำรวจก็ไม่น่าเผลอเลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่ฝึกมาแล้วแท้
1: เหตุการณ์เนี่ยเป็นไงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: ตรวจสอบที่เกิดในพบร่างของเอกรินนอนเสียชีวิต
1: บริเวณทางด้านหลังตู้รถตู้ของตำรวจเนี่ยนะ
0: บริเวณมือขวาพบอาวุธปืน9มิลลิเมตร
1: เป็นปืนประจำกายของ
0: ผู้หมู่นันทพงษ์นั่นแหละตกอยู่
1: เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินและพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับ
1: แล้วตัวผู้ตายเนี่ยเขียนข้อความระบุไว้ในใจว่า
0: ผมมีชีวิตอย่างหวาดกลัวมาโดยตลอดผมมีค่าหัวผมไม่มีโอกาสรอดแล้วผมไม่อยากถูกตัดหั
1: ว
0: ผมจึงคงได้เลือกมาที่นี
1: ่
0: หากผมทำสำเร็จอยากให้เผาทันที
1: เผาผมทันที
0: เผาเลย
1: อย่าไว
0: ้อย่าไว
1: ้
0: อย่าเอาหัวผมไว
1: ้มาแหวหัวไว้นะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะลูกเป็นลูกจันเดี๋ยวโทรกลับนะ
3: จ้า
0: อันข่าวอยู่จ้า
1: ง่ายเหมือนกันเนาะ
0: ป่าหากผมทำสำเร็จ
1: เป็นไง
0: อยากให้เผาทันทีอยากเอาหัวอยากให้เอาหัวผมไปผู้ร่วมมือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระวังเผลอหลุดปากนะมึงจะโดนเก็บ
1: เสร็จกัน
0: ไม่ยุ่งอะไรไว้นะ
1: ว่าไม่ค่อยปกติแล้วล่ะ
0: หมู่นันทพงษ์ก็ซวย
1: นั่นสิ
0: ด่านญาติผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลว่าไอ้คนตายเนี่ยนะ
1: มันเป็นยังไง
0: มันไม่มีครอบครัวแล้วมันตัวคนเดียว
1: อาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วก็ลุง
0: อยู่ที่นิคมพัฒนานุ่น
1: แล้วก็เพิ่งได้ทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
0: ที่อำเภอบ้านค่ายได้ทับดาเดียวเท่านั้นแหละ
1: เพิ่งทับดาเดียวเนี่ยนะ
0: ทีนี้ผมหมู่นันทพงษ์ของผมเนี่ย
1: อยู่ในการตกใจเด
0: ็กกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังตรวจตู้แดงร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้ตายเดินเข้ามาใกล้จุดดังกล่าวตัวก็จุดพูดจาเกลี้ยกล่อมบอกให้ขับบ้านไปคอน
1: า
0: คิดว่าเรื่องจะจบแล้วสิ
1: แล้วผู้ตายก็กลับฉวยจังหวะโอกาส
0: ที่ตนไม่ทันระวังตัวกันนั่นแหละ
1: อ๋อเหตุดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
0: เอามือซ้ายมารัดคอมือขวาดึงปืนไว้ทั้งนั้นแหละ
1: แกก็น่าระวังตัวสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ทำอย่างก็ฝึกมาจริงตำรวจก็ฝึกไว้นะฝึกท่าเขาเรียกถ้าป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการถูกแย่งอาวุธปืนเนี่ย
1: อาวุธปืนเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนี้ซองกระสุนปืนเนี่ย
1: เป็นไง
0: เขาออกแบบมาแบบเป็นแบบ อะไรอะไรเขาเรียกพอลิเมอร์อะไรนะเหมือนพลาสติกอะไรสักอย่างนึงนะมันมีตัวล็อก
1: มีด้วย
0: มันมีตัวล็อกถ้าเป็นจองหนังธรรมดาเนี่ยเด็กก็ดึงหลุดหมดอ่ะเห็นไหมล่ะเอาอึไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมก็
1: รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มก
1: ็จอยมิกจูดเหรอ
0: ครับจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดนะ
0: แต่กินแล้วมันจูด
1: ผมเรียกไม่ค่อยถูกก็ที
0: 350บาท
1: 350บาทแบบผงก็ได้
0: ชงน้ำเย็นดื่มอย่าไปเอาน้ำร้อนนะเดี๋ยวจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะตายทั้งหมด
1: นาน
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดซื้อ2แถม1เนี่ยดิ
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: 700บาทนะเท่ากับไอ้ห้าวเลยนะ
1: จอยมิกฟู้ดเนี่ยนะ
0: เออไอ้ห้าวก็เหมือนกัน
1: ห้าวเป็นไง
0: ไม่บอกปล่อยให้งง
1: ซื้อ2ไง
0: ซื้อ2แถม1
1: แถม1
0: ไงมีอะไรแถมอีกอย่างไม่รู้ไม่รู้อะไรเหมือนกันเออก็เล่ากันจังเลยนะ
1: อ้าวสั่งซื้อกันสิ
0: บอกเบอร์โทรดีมั้ยเล่า
1: 081
0: เอาสิ
1: 290
0: ครับ
1: 1691
0: รู้กันหมดแล้วเนี่ยเบอร์โชเล่ล่ะ
1: 081
0: ครับ
1: 924
0: นั่น
1: 4377
0: สบู่ปล่อยเสียนหน่อยดิ
1: ปล่อยเสียนไง
0: 089081
1: 5595
0: ฟอกวันนี้อีก3วันหายคัน
1: เอาไปซื้อกันได้ที่ตลาดนัดไห่สี่หู
0: แต่สบู่ลุงช้างเนี่ยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: ฟอกแล้วหอมเลย
1: ตื่นใจเลยนะ
0: บอกจะเอากระต้มมาให้ผมเอาไปขายซะหมดเลยน่างจริง
1: ขายดี
0: เด็กหญิงอายุ13ปีครับ
1: เด็กคนนี้เป็นยังไง
0: เลือดออกหนักร้องไห้ขอความช่วยเหลือกลางดึกหลังถูกทิ้งไว้ในกระบังกะโล
1: อ้าว
0: น่าสงสารไหม
1: เด็กเป็นยังไง
0: ที่พัทลุงเมื่อคืนนี้เมื่อเช้ามืดตีสามเนี่ย
1: โอ้ช่วงตีสามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจควนมะพร้าวเนี่ย
0: อสพ.เมืองพัทลุงนะ
1: ว่าไงหน่วยกู้ภัยด้วย
0: ไปตรวจสอบบริเวณสายใบพัดบนคูหาตะวัน
1: หลังจากได้รับแจ้งเด็กหญิงวัย13ปี
0: เดินออกมาจากบังกะโลนางนวลในพื้นที่ตำบลควนมะพร้าว
1: ในสภาพมีเลือดไหลออกมา
0: เปื้อนกางเกงจำนวนมากเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
1: โอ้น่าสงสารเด็กเนาะ
0: พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบเด็กมีในการหวาดกลัวร้องไห้อย่างหนัก
1: แล้วก็มีอาการอ่อนแรงด้วย
0: โดยพบว่าเลือดออกมามากเป็นเปื้อนกางเกงชาวบ้านพบเห็นก็รีบแจ้งตำรวจและกู้ภัย
1: เข้าไปทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ย
0: ก็รอต้องไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะจากการสอบถามเบื้องต้นเด็กให้ข้อมูลว่า
1: เดินทางมากับเพื่อนชาย
0: ไปยังบังกะโลแห่งหนึ่งแต่ต่อมาถูกทิ้งให้อยู่ในบังกะโลเพียงลำพัง
1: จึงได้ตัดสินใจเดินออกมาจากห้องพักเนี่ย
0: เพื่อขอความช่วยเหลือและต้องการให้ชาวบ้านช่วยหน่อย
1: ในระหว่างทางในชาวบ้านพบเห็นเด็กหญิง
0: เลือดออกผิดปกติไง
1: แล้วก็มีอาการอ่อนแรง
0: จึงไม่ปล่อยให้เดินทางเพียงลำพัง
1: ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือ
0: ชาวบ้านเขาก็ดีเหมือนกันนะ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: มีข้อมูลว่าเพื่อนชายที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้ว
1: แล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าออกไปจากบังกะโลเมื่อไหร
0: ่ด้วยเหตุใดจึงให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม
1: ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะ
0: พาไปหาน้องไปให้หมอตรวจเช็คร่างกาย
1: หาสาเหตุของการที่มีเลือดไหลออกมาร
0: วมถึงตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบังกะโลอย่างละเอียด
1: เนื่องจากผู้เสียหายนี่ยังเป็นเยาวชนอายุเพียง13ปี
0: สาเหตุที่แท้จริงมีเลือดออกเนี่ยเหตุการณ์ก่อนเนี่ย
1: เป็นไง
0: เด็กก่อนจะออกมาเนี่ยนะไม่สามารถสรุปได้เลยนะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: สอบถามผู้เกี่ยวข้องและประสานญาติ
1: เพื่อให้คุ้มครองเด็กและก็นำไปดำเนินการตาม
0: อย่างไรก็ตามก็ยังต้องนั่งรอผลการตรวจจากแพทย์ก่อนเพื่อคลี่คลายว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้หนู
1: กับเด็กเนี่ยนะ
0: ก็เด็กก็ไม่ตอบไม่พูดด้วยว่าเป็นอะไร
1: นาน
0: มันเลือดไหลได้อย่างไร
1: แล้วเข้าไปก็เพื่อนชายสองคนหรือไง
0: งงไหมงงไหม
1: งงอยู่เนี่ยนะ
0: เ
1: ป็นเรื่องเป็นข่าว
0: ถ้าเลือดออกเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเลือดออกเป็นแผลรักษาไม่หายยาอะไรก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เอาเพชรดีแคร์ไปพ่นที่มันเป็นสเปรย์
1: เป็นแบบสเปรย์ชน
0: พ่นปืดพ่นปืดอ่ะ
1: ที่บาดแผลของมันเนี่ยนะ
0: เออโทรมาเดี๋ยวแม่ก็โทรกลับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันน้องหมาน้องแมวน้องสัตว์เลี้ยงอ่ะมันมีน้ำหนักเท่าไหร่แม้กระทั่งวัวชนอะไรเงี้ยนะพี่น้องทางใต
1: ้
0: ชนโคชนวัวเนี่ยมันมีแผลเนี่ยไปรักษาแบ ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
1: กระ
0: บางทีมันก็ติดเชื้อนะมันเอาไม่อยู่เหมือนกัน
1: ต้องระวัง
0: หมูหมากาไก่ได้หมดเพดีแคร์เป็นสเปรย์ครับพ่นปื้ดปื้ดได้เลย
1: เอ็ดดีแคร
0: ์ครับ
1: มี3ขนาดนะ
0: ที่รู้ๆเลยขนาดเล็กมัน200กว่าบาทสองร้อยเท่าไหร่220มั้ง
1: 220ขนาดกลาง350ขนาดใหญ่ก็550
0: ครับผมกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนฉบับที่8อากาศแปรปรวนเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากไปตกอะไรโคกตูมไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยประกาศแล้วนะวันนี้ถึงวันที่7อีกแล้วนะ นี่ประกาศล่าสุดนะคุณผู้ฟังนะครับประกาศมาล่าสุดเลยวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
1: ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็สำหรับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนลดลงแล้ว
0: แต่วันที่7เนี่ยภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางนะจ๊ะช่วงนี้อยู่ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาววางแผนไปเที่ยวกันหรือยัง
1: เที่ยวเมืองไทยก็พอแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องไปต่างประเทศหรอก
1: นั่นสิ
0: ประเทศไทยเนี่ยกินเที่ยวไทยกินของไทย
1: เที่ยวได้เยอะแยะไป
0: ไทยกินไทยใช้ไทยทำเนาะ
1: ไทยเจริญเนี่ยนะก็บอกกันเนี่ยนะ
0: ทำบุญกับไปทำบุญกันจะเป็นพุทธมุสลิมเป็นคริสต์นะครับทุกคนก็ต้องการความสามัคคีกันนั่นแหละเขาถึงได้มีกฐินสามัคคีที่เกิดขึ้นยังไง
1: นั่นเจ
0: ้เอาซะหน่อยไหมล่ะ
1: เจอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ใช้ง่ายล่าสุดนี่มาวัดอะไรนะโคกตูมอ่ะ
1: วัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: อันนี้กฐินวันที่31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: เห็นบอกปีหน้าจะเอาสอนรามมาเล่นมั้ง
1: สอนรามน้ำเพชรได้เลยติดต่อเขาได้เลย
0: ปีที่แล้วไม่ว่างต้องให้โชเล่ไปเล่นแทน
1: แล้วก็เล่นแทนกันได้หายหากันแล้วกัน
0: สงกรานต์ปีนี้เขาหาโชเล่นะโชเล่ไม่ว่างติดวัดลำพารามนะก็เลยให้สอนรามไปแทน
1: สอนรามทับเพชรเอา31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนท่าวงลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลก็ตลาดน้อยเผอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่1พฤศจิกายนนะวันที่7พฤศจิกายนนี่ก็จะมีที่วัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลผักไห
0: ่วัดคุณทองใบวัดคุณทองใบอ
1: ำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายน วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอม ตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน2คืน
0: กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเสียเจ้าของสถานตรวจสภาพรถขับรถกระบะพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตครับ
1: เสียชีวิตเลย
0: ที่นู้นพัทลุงน่ะ
1: จังหวัดพัทลุงอ่ะ
0: ตำรวจจากสภ.เขาชัยสนรับแจ้ง
1: รถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ริมทาง
0: ทำให้มีเดสมอร์เร่1ราย
1: ถนนเพชรเกษมขาขึ้นน่ะ
0: พื้นที่หมู่7ตำบลเขาชัยสนครับ
1: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยแพทย์ของโรงพยาบาลเขาชายสนไปที่เกิดเหต
0: ุไปพบรถกระบะอีซูซูสีดำชนกับต้นไม้ริมทางครับ
1: สภาพเครื่องยนต์หลุดออกจากตัวรถ
0: ไม่เบาเลยแล้วนะ
1: ชนแรง

0: ว่า
1: ซึ่งคุณศรีชีวิตเนี่ยเปิดสถานตรวจสภาพรถหลายแห่งในภาคใต
0: ้เดินทางออกจากบ้านไป
1: ออกจากสถานที่ทำงานในพื้นที
0: ่
1: ไปที่แม่ขีตำบลตำหมดปลายทางจะไปนุ่นนคร
0: นครศรีธรรมราชเนี่ย
1: แต่มาเกิดอุบัติเหตุเป็นจังหวะที่มีฝนตกโปรยปลาย
0: ทำให้รถเสียหลักพุ่งกระจกต้นไม้
1: เสียชีวิตล่ะครับ
0: โดยการเหตุการณ์ครั้งนี้
1: ก็มีข่าวมีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีที่เกิดเหตุไว้ได้
0: ของรถกระบะที่เสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างแรง
1: ไม่มีคู่กรณีนะ
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถบรรทุกพ่วงนี่เฉียวชนรถจักรยานยนต์ล้มนะ
0: และเป็นไง
1: ก่อนจะเหยียบร่างคนขี่ซ้ำเสียชีวิตสยองเลย
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ครับ
0: เป็นข่าวเกิดขึ้นนี
1: ่ที่ลั่นพิบูลนุ่นนครศรีธรรมราชไอ้ช่วงนี้เขาเห็นว่าเราอ่านข่าวภาคใต้เยอะหรือไงก็ไม่รู้นักข่าวส่งมาเพียบเลย
0: ข่าวภาคใต้ทั้งนั้น
1: ครับผม
0: ก
1: ็เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยซ้ำซ้อนกันไม่ว่าที่ไหนกัน
0: มีคนเสียชีวิตคนเชื่อชีวิตชื่ออะไรนะ
1: ชื่อปฏิพัฒน์อายุ41ปีเป็นคนหนองหงนี่นะ
0: พุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: อากาศจบไปเมื่อกี้เนี่ยนะ
0: นั่น
1: เจ้นอนเสียชีวิตสภาพเละทั้งร่าง
0: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนนครศรีธรรมราช
1: ล้มอยู่ในสภาพเสียหายห่างกันประมาณ500เมตรพบคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วง
0: ทะเบียนนครศรีธรรมราชจอดอยู
1: ่ครับสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะปฏิพัฒน์กำลังขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนดังกล่าว
0: ก็ได้มีรถบรรทุกนะ
1: วิ่งมาตามหลังเชียวทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม
0: และกระลางของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: กระเด็นลงบนถนนทำให้รถบรรทุกเหยียบซ้ำครับ
0: จนเสียชีวิตคาที่
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มคนขับรถมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: โอ้น่าสงสารก็ไม่น่าขี่มาทั้งน
1: ี้ครับผมวินจักรยานยนต์ผวาเพื่อนร่วมวินด้วยกันนี่แหละ
0: เป็นยังไง
1: ขี่รถมาดักแน
0: ่รัวหมัดใส่แล้วก็กระทืบซ้ำจน
1: โบ๊ะบะโบ๊ะบะเลย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: แจ้งความตำรวจแล้วคดีไม่คืบหน้า
0: ไม่ว่าหน้าเนี่ยนะ
1: ครับก็ต้องร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดนะ
0: ไปนี่แล้วไง
1: ครับคนที่ไปแจ้งความก็คือนายพฤกษา
0: พฤกษา
1: ร้องเรียนขอความช่วยเหลือหน่อย
0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: หลังถูกเพื่อนร่วมวินด้วยกันเนี่ยมาดักทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยม
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี
1: ่ยไม่กล้ากลับไปทำมาหากินเพราะเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ก่อเหตุครับ
0: มีอิทธิพลด้วยง่าย
1: ครับวินที่ไหนวิจะได้บอกตชดไปขึ้นหน่อย
0: วินหน้าบ้านช้างหรือเปล่า
1: โอ้ยวินที่บ้านผมไม่กล้าหลักช้ามาเต็มหน้าบ้านหมด
0: แต่มีตชดนี่ไม่กล้าเ
1: นี่ยวินในลบลีเนี่ยวิ่งมาเต็มหน้าบ้านผมหมดเลยนะ
0: เป็นไง
1: บางทีลูกค้าในตัวเมืองจะสั่งซื้อยาเนี่ยผมก็โทรหาวินเนี่ยวินก็วิ่งไปส่งให้
0: ไปส่งให
1: ้ผมก็ไอ้ค่าส่งไปสนีเนี่ยไปให้เขาไป
0: ให้เขาไป
1: แล้วก็ขายส่งให้เขาไงเขาก็ไปขายได้กำไรด้วย
0: ดีแล้วรู้จักทำมาหากินเนี่ย
1: วันนี้เราไปกันเนี่ยเดี๋ยวไปนู่นกันตั้งหน่อยดิ
0: ไปไหนโคบลงไง
1: ไม่นู่นห้าแยกอะไรอ่ะ
0: ออดด้วยนะขายสี่หู
1: ขายสี่หู
0: บาลจันสิงห์บุรีนะ
1: ไปดูคนเก็บของหนีน้ำฝนหน่อย
0: โอไม่ตกแล้วให้เขาไปขายจะได้ขายดีอ่ะนะ
1: เอาวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับจอสอหนึ่งเดี๋ยวคืนเจอกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปถึงตีห้านะ
0: ฟังกัน
1: จอทลอก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ฟังกัน
1: วสป .711 สามทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันนะ
1: พรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691

0: ไซเลียมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ไซเลียมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
0: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
0: 081-290-1691
1: 081-290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ
1: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามครับสบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับขอบคุณหลายๆทุกท่านครับช่วงจะเข้าพรรษานี่ก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับเราเป็นชาวพุทธก็ต้องหมั่นสะสมบุญไว้รักษาศีล5นะให้ได้นะถ้ามีศีล5แล้วรับรองประเทศไทยไม่มีตำรวจแน่นอนครับเพราะทุกคนมีศีลหมดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในกามไม่เสพเครื่องดองของเมานะก็ดีนะผมว่านะแต่มันก็อดไม่ได้หรอกบางทีนะบางคนก็ภาวนาเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาก็ดีเหมือนกันนะแต่บางทีก็คิดไปว่าเออมันอยู่ที่ใจนะเราต้องทำให้ได้นะดีเหมือนกันนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับทุกท่านครับอากาศร้อนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกนะครับเก็บไข้ได้ป่วยเมื่อคืนผมนอนเปิดแอร์มากหรือเปล่าไม่รู้นะหายใจไม่ค่อยออกเมื่อคืนเนี่ยต้องลุกมาเปิดเอายาวิกวาโปรับนะฮะทาเข้าไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งไม่รู้จะตื่นอะไรนักหนาขอบคุณครับมาฟังเพลงกันก่อนนะมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านครับเสียงร้องของฉลาดเลิงนภาและผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเชิญแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริงทำไมต้องรับประทานยาย่าบริงล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริงช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริงผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริงนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
0: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691อย่าย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปเสียงร้องของมิตรไมตรีนะหรือฉลาดเรืองนภาหรือโคสิทธิ์นพคุณ จดหมายวิปโยคสีแสดครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าฉลาดใช้ชื่อว่ามิตรไมตรีขับร้องนะครับอีกเพลงหนึ่งจดหมายขออภัยเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยเหมือนกันอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาบลิงของลุงช้างนี่แหละนะฮะแสบตาน้ำตาไหลตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกนะครับเวลาไปหาหมอบางคนก็กลัวการผ่าตัดนะกลัวการลอกตาแม้แต่แมลงเข้าตามันทำไมมันเจ็บขนาดนั้นมันจะไปผ่าตามันที่จริงก็ไม่ได้เจ็บหรอกครับก็ใช้เวลาผมไปมานะทำก็ใช้เวลาประมาณสัก3นาทีเต็มที่นะก่อนที่เขาจะผ่านะเขาก็ต้องหยอดยาชาจนหยอดให้เต็มที่นะแล้วก็ทำแป๊บเดียวครับก็เปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนแต่ถ้าบางคนไม่อยากไปก็นี่แหละครับยาบลิงนี่แหละวันละ2แคปซูลก่อนนอนครับเขาสกัดมาจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองจากบลูเบอรี่และจากอื่นๆอีกมากมายนะครับดีมากครับมีอย.นะครับงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านใดที่เดินแล้วมันเจ็บเข่าคือน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่ามันหมดแล้วมันใช้ไปนานมันเดินมากบางคนก็อ้วนอย่างผมเนี่ยอายุอ้วนขึ้นแต่ผมก็ดีหน่อยนะผมไม่ได้เจ็บตอนแรกโอ้โหตะก่อนเคยเจ็บอยู่พักหนึ่งก็ลูกเขาไปต่างประเทศเขาซื้อนั่นมาให้ทานก็ดีขึ้นตั้งแต่โน่นมาตอนนี้ก็ไม่ได้ทานแล้วนะครับแต่งาดำเนี่ยดีจริงๆนะไม่ใช่ผมพูดเล่นนะมีอย.ครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับร่างกายเราขาดเอนไซม์ขาดอะไรบ้างนะทุกอย่างนะบางคนมันเสื่อมเองกว่าจะรู้ตัวนะไปหาหมอถามหมอมารู้เท่าไหร่นะครับซื้อมารับประทานเลยครับดีมากนะฮะก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนเคยประกาศไว้นะครับง่ายที่สุดก็ไปร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วนี่นะครับใครที่อยู่เมืองลพบุรีนะหรือถ้าในเมืองก็ร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์นะเข้าไปในบขส.ลพบุรีก็ได้เยอะเลยครับโคกสมโรงก็ร้านขายยาทุกร้านเลยนะไปที่ตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่นะสิงห์บุรีก็ว่าแวะเข้ามาที่ร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสิงห์บุรีก็ร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่หนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีอันนี้ก็เลือกซื้อเลือกหากันได้หรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านง่ายที่สุดนะครับทุกวันนี้มันใช้วิวัฒนาการแล้วนะใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์เรียนรู้วิวัฒนาการครับต้องตามอะไรให้ทันเพื่อนผมบางคนยังทำอะไรไม่เป็นเลยบอกเอาส่งไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นหมด ไม่พยายามศึกษาต้องศึกษาต้องดูผมเองแต่ก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่กระดิกเลยนะคือมันคืออะไรไม่รู้คอมพิวเตอร์ไม่รู้นะตอนไปกระโดดร่มที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี29ผมยังไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเลยตอนนั้นนะไปเห็นน้องๆเขาทำแต่ว่ามันมีเครื่องใหญ่ๆยาวๆนะคอมพิวเตอร์ทำเราอยากได้อันนี้เราสั่งเขาเราพูดกับเขาเขาเข้าใจเขาทำให้เราได้หมดก็เลยเริ่มสนใจมาก็ทำได้คล่องหมดแล้วครับตอนนี้ทำได้หมดการพิมพ์การพิมพ์การตัดต่ออะไรทำได้หมดนะครับโยกับคอมพิวเตอร์นะ ก็ต้องกลัวครับบางคนก็กลัวเครื่องพังไม่พังหรอกเหมือนเดินเข้าไปในบ้านเราเปิดประตูเราก็เดินเข้าไปเปิดชั้นที่สองก็เดินเข้าไปตอนกลับออกมาก็ถอยกลับออกมาครับถอยกลับมาถอยกลับมาถอยกลับมาปิดไปทีละขั้นทีละขั้นแค่นั้นเองก็จบครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปในบ้านแล้วอยากจะออกมาก็เปิดหน้าต่างโดดไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ครับมาฟังเพลงครับพนมนพพรและผ่องศรีวรนุชครับมอบให้กับคุณยายนุชเลยนะครับสองเพลงเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับกล่อมน้องครับเสียงร้องของพนมนพรกล่อมพี่ผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณยายนุชนะครับอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับการขับถ่ายหลังจากทานอาหารไปแล้ว2วัน3วันไม่ถ่ายมันต้องมีอะไรก็นึกถึงใส่เลี่ยมจอยเลยนะครับรับประทานก่อนนอนโปรมีนคอยบำรุงไตดูแลไตรักษาไตฟื้นฟูไตนะครับไตมันทำงานหนักนะบางคนก็ทานอาหารเค็มนะอย่างนี้นะครับทานยาเยอะยาเม็ดนะครับไปหาหมอได้แต่อาหารเม็ดมาเป็นหอบอย่างเงี้ยต้องนึกถึงโปรมิกอยครับบำรุงร่างกายด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะครับอีกอันหนึ่งดีมากๆเลยนะครับอยากได้ก็ต้องโทรหาลุงช้างนะครับ0812901691เอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับชายเมืองสิงห์หนุ่มหน้ามนสาวหน้าหวานน้ำผึ้งบริบูรณ์อันนี้มอบไปกับน้องทองหล่อนะครับและแฟนเพลงทุกท่านเซิร์นแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับหนุ่มหน้ามนชายเมืองสิงห์ครับมันปานเหรียญบาทละมั้งหนุ่มหน้ามนนี่เนาะแล้วก็สาวหน้าหวานน้ำผึ้งบริบูรณ์นะครับอ้าวอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนี่อยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งนะครับคือเพลงชุดนี้นะครับมันเป็นทํานองคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ร้องตอบร้องแก้กันหรอกก็จัดให้กับแฟนเพลงทุกท่านครับลาก่อนบ้านดอนพนมรุพรและหนุ่มตังเกพ่อหนุ่มตังเกครับเสียงทิพย์ปทุมทองมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้

ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911913และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะและสำหรับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมค่ะก็วันที่6นะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทางป้องกันภัยเขาเตือนมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศยังคงต้องระมัดระวังเดี๋ยวสถานการณ์น้ำเราก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซื้อยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมไบโอ E Plus 1กล่องนะคะเอาไปกินคู่กันกับอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้สินค้าตัวเดียวกันซื้อ4ชิ้นปั๊บรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะหมดเขตวันที่31ตุลาคมเนาะแล้วก็สำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกเนาะมาที่ไทยรัฐกันก่อนนะคะสถานการณ์น้ำท่าโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลายจุดนะคะท่วมสูงเปิดภาพมุมสูงค่ะมองไปก็นะคะไม่เห็นถนนเลยนะคะเห็นแต่น้ำนะกับบ้านที่จมน้ำถนนก็ไม่มีรถรามีรถเมย์จอดอยู่คันหนึ่งถนนทั้งสายไม่รู้ว่าจอดตายหรือว่าจอดรับประชาชนนะคะดูจากในภาพเนาะเมื่อวานเนี้ยน้ำที่สถานีวัดน้ำหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีระดับตลิ่ง4เมตร13นะคะแล้วพอตอน6โมงเช้าน้ำเริ่มลดค่ะแต่ก็ยังคงสูงกว่าตลิ่งอยู่ดีจากการถ่ายภาพมุมสูงพบว่าในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำความสะอาดพื้นที่เหลือหน้าโรงพยาบาลที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ30เซนทำให้รถเล็กสัญจรด้วยความลำบากส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีน้ำก็เริ่มลดลงไปกว่า50เซนนะคะแต่ยังคงท่วมขังในถนนที่ต่ำโดยเฉพาะบริเวณ4แยกสัญญาณไฟคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนรถก็ยังสัญจรกันไม่ได้ประชาชนต้องลุยน้ำหรือไม่ก็ใช้เรือในการเดินทางเข้าออกและมวลน้ำที่ลดลงจากพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ไหลไปรวมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างที่ต้องรับน้ำจากด้านบนแล้วยังต้องรับน้ำจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอำเภอราชสารของฉะเชิงเทราที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพลแล้วก็บางขามอำเภอบ้านสร้างทำให้อำเภอบ้านสร้างถูกน้ำล้อมรอบจนเป็นทะเลไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาน้ำในจังหวัดปัญหาน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีสูงขึ้นจนทำให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนไปถึง7อำเภอแล้วน้ำในเขตปราจีนบุรีเองก็ลดลงช้ากว่าปกติทั่วไปทางชนประทานเขาก็เลยยกประตูเขื่อนบางปะกงขนาดบานเดี่ยวกว้าง30เมตรสูง10เมตรจำนวน3ช่องแล้วก็บานคู่ขนาดกว้าง30เมตร2ช่องทำให้สามารถระบายน้ำได้ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ในอำเภอบ้านสร้างถูกน้ำท่วมทั้งหมด9ตำบล นะคะ9ตำบลเนี่ยก็เป็น ทั้งหมด 9,211 ครัวเรือนนาข้าวไปซะ 5,870 ไร่บ่อปลาอีก 1,502 ไร่บ่อกุ้งอีก413ไร่สัตว์เลี้ยงอีก137ตัวนะคะแล้วก็พืชอื่นๆอีก54ไร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในอำเภอบ้านสร้างอบจ.ปราจีนบุรีก็เอาอาหารปรุงสุกพร้อมถุงยังชีพน้ำดื่มยารักษาโรคก็ลำเลียงใช้รถยนต์สูงแล้วก็เรือยนต์นำไปส่งตามพื้นที่พักพิงของชาวบ้านค่ะเห็นแต่น้ำมีแต่น้ำนะคะบางจุดอาจจะพอช่วยได้แต่จุดนี้เนี่ยค่ะโอ้โหหมูจมน้ำไป 2,000 กว่าตัวนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะก็ระดับน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยหลายแห่งโดยเฉพาะที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งมีฟาร์มแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายหมูออกจากพื้นที่ได้ทันส่งผลให้หมูตายไปแล้ว 2,000 ตัวค่ะล่าสุดวันนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนส่งซากหมูเนี่ยออกจากพื้นที่ฟาร์มแล้วก็ขนไปที่บริเวณที่ฟาร์มเนี่ยเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อดำเนินการฝังกลบอย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหรือเชื้อโรคแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานก็บอกว่าเบื้องต้นทางฟาร์มได้ประสานขอความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงแต่เนื่องจากมีอุปสรรคด้านการขนย้ายและสภาพพื้นที่รวมถึงเส้นทางในฟาร์มก็ถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถย้ายหมูออกมาได้ทันมีหมูเสียชีวิตไป 2,000 ตัวนะคะสำหรับการช่วยเหลือในวันนี้ก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่2คันแล้วก็เรือจากหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าไปดำเนินการขนย้ายซากหมูออกมาจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประเมินสภาพพื้นที่ทั้งระยะห่างจากชุมชนความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ฝังกลบรวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวัน2วันหากสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยเนื่องจากปัจจุบันในฟาร์มเนี่ยน้ำท่วมไปประมาณ50-80เซนเลยทีเดียวทำให้การปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะทางเจ้าหน้าที่อบต.ดงพระรามซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบก็บอกว่าได้รับการประสานจากฟาร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานไปที่จังหวัดขอความช่วยเหลือเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ยังไงก็ตามตอนนี้พื้นที่ตำบลดงพระรามได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบทั่วทั้งพื้นที่ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ของอบต.ซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะเข้ามาดำเนินการขนย้ายหมูจำนวนมากด้วยตนเองก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านเจ้าของฟาร์มก็บอกสะเทือนใจมากกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่าหมูทั้งหมดน่ะก็เป็นสัตว์ที่ทางฟาร์มเนี่ยเลี้ยงดูแลมาเป็นเวลานานแต่เห็นมันมาทยอยตายจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่ทางฟาร์มก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมันได้ทั้งหมดแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามขณะนี้สิ่งที่ทางฟาร์มและประชาชนต้องการอย่างเร่งด่วนคือการนำซากออกจากพื้นที่อย่างถูกวิธีการจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้ามาดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันผลกระทบจากซากสัตว์และกลิ่นเหม็นที่เริ่มรบกวนชุมชนรวมถึงลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมานานกว่า7วันนะคะเขาบอกว่าทยอยคนเลี้ยงเนาะทยอยตายโดยที่ช่วยอะไรมันไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่ห่อเหี่ยวนะคะสะเทือนใจแล้วพอมันตายปั๊บเนี่ยกลิ่นก็เริ่มมาและคิดดูแล้วกันมันตาย 2,000 ตัวนะโอ้โหถ้าไม่รีบดูแลแก้ไขให้แล้วเสร็จเรื่องนี้นะคะกลิ่นเอ่ยเชื้อโรคเอ่ยอะไรต่อมีอะไรเอ่ยนะเกินคำบรรยายจริงๆวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะสำหรับที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาบอกว่าอ่วมมากๆเลยอ่ะถนนถูกตัดสายถนนทุกสายเนี่ยถูกตัดขาดห้ามรถทุกชนิดสัญจรโดยเด็ดขาดเลยนะคะก็บอกว่าสาย3481ปราจีนบุรีบางขนากนะคะสาย3076ถนนปจ 5050ถนนปจ4002ถนนปจ4049รวมทั้งถนนภายในหมู่บ้านทุกสายเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยน้ำมันขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวแบบนี้ปรากฏว่าโรงเรียนศรีราชบำรุงตำบลบางแตนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเขาใช้เป็นศูนย์พักพิงของชาวบ้านในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตปรากฏว่าพื้นที่ในโรงเรียนน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทำให้อาคารชั้น2ก็ใกล้จะถูกน้ำท่วมแล้วค่ะนายกฤตกสมพันธ์หรือนายกอุก็ตัดสินใจเปิดศูนย์พักพิงเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีแต่การอพยพในศูนย์พักพิงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจะไม่ยอมอพยพไปยังที่แห่งใหม่แล้วนายกฤตต้องเข้าไปพูดคุยยกมือกราบไหว้ขอร้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นจึงให้ชาวบ้านนำเรือนะคะนำชาวบ้านเนี่ยขึ้นเรือเพื่อขึ้นไปต่อที่รถบรรทุกแล้วก็จะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงแห่งใหม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางฝ่ากระแสน้ำด้วยความยากลำบากเพราะมันมีระยะทางถึง40กิโลนะคะนะคุณลุงคุณตาคุณย่าคุณปู่หมดแรงที่จะย้ายแล้วนะย้ายแล้วก็ย้ายอีกจะเดินมาขึ้นรถยังไม่ไหวนะคะต้องเอาเรือขนนะคะแล้วยังขนของอีกนะคะไปกัน40กิโลโอ้โหบักโกรกเลยนะคะลำบากลำบนจริงๆสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะชาวปราจีนบุรีทุกคนนะคะนอกจากนี้อ่ะไปที่เรื่องข่าวดีกันซะหน่อยแล้วกันนะคะสักหน่อยหนึ่งนะพอให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเจอแล้วนะคะหนุ่มหลงป่าถ้ำหลวงคนสุดท้ายอยู่ในสภาพอิดโรยเลยค่ะรีบพาลงดอยนำตัวเข้าสู่โรงพยาบาลนะคะอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้แจ้งความคืบหน้าในการค้นหาผู้หลงป่าบนดอยจ้องหลังเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยระดมกำลังกันค้นหาเป็นวันที่3ล่าสุดเจอแล้วนะคะนายทนงบุญยอดอายุ39ปีเป็นคนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าบนดอยจ้องแล้วก็อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือพาลงจากภูเขาค่ะทนงเนี่ยอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดขาดอาหารขาดน้ำนะคะขาดอาหารเนาะอยู่ในป่ามานานเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือเอาน้ำดื่มสะอาดแล้วก็อาหารซึ่งเบื้องต้นให้กินเพื่อฟื้นฟูร่างกายก่อนจะประสานผอ.คนหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแล้วก็วางแผนเอาตัวลงจากดอยซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันเจ้าหน้าที่ก็เตรียมตัวนายทนงโดยตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดประเมินอาการหลังอยู่ป่าต่อเนื่องหลายวันพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานทีมกู้ภัยที่รับภารกิจค้นหาในพื้นที่ดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติการค้นหาได้แล้วหลังสามารถพบตัวผู้สูญหายรายสุดท้ายนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาค่ะนายบุญสืบชัยยหังอายุ57กับลูกเลี้ยง2คนก็คือทนงกับสรัญญูทนงอายุ39คนที่เจอตะกี้นี้นะคะแล้วก็สรัญญูอายุ32ก็เป็นน้องชายของทนง3คนก็เข้าป่านะคะโดยเฉพาะไปหาของป่าไปหาหนอนรถด่วนที่ดอยจ้องก่อนเข้าป่าทั้งหมดก็พบเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนซึ่งก็ได้รับการตักเตือนว่าให้เดินทางออกจากป่าแต่ต่อมาวันที่3สรัญญูได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่ว่าก่อนเดินทางกลับทนงขอแยกตัวไปหาของป่าเสร็จแล้วขาดการติดต่อแล้วสูญหายไปเลยนะคะทีนี้จากนั้นบุญสืบกับสรัญญูก็ออกติดตามทนงแต่ทั้งสองก็หลงป่าไปด้วยแล้วก็ไม่สามารถหาทางเดินกลับออกจากพื้นที่ได้จะไปตามเนี่ยกลายเป็นคนหลงไปด้วยเนาะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังจากหลายหน่วยงานเข้าค้นหาจนวันที่4เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอบุญสืบกับสรัญญูออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หากันต่อเนื่องจนวันที่5ก็ไปเจอทนงแล้วก็เร่งพาตัวช่วยเหลือลงจากภูเขาแล้วก็ตรวจสุขภาพกันต่อไป ขาก็คงจะเป็นคนพื้นที่แหละนะคะแต่ว่าคนพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสหลงป่าอย่างที่เราก็อ่านข่าวกันบ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปตามเจอก็ดีถ้าเขาตามไม่เจอก็เรียบร้อยกันไปเนี่ยแหละค่ะแต่เจอก็ถือว่าโชคดีละเนาะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวของหนุ่มเมาแล้วขับอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากที่ไปชนพนักงานกวาดขยะเสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถค่ะเมื่อวานบอกมีข่าวแต่ว่าไม่รู้ใครชนยังไงเพราะอะไรถึงมาชนนะคะคนตายมีแต่ว่าเป็นพนักงานกวาดขยะแต่ว่าเป็นใครยังไงก็ไม่มีรายละเอียดแต่ว่ารายละเอียดตอนนี้มาแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น 4:30 ของเมื่อวานค่ะพันตำรวจโทเกริกชัยกิติตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนบนถนนบุญเรืองฤทธิ์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พนักงานสอบสวนเวรจึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบนะคะในที่เกิดเหตุค่ะพบรถยนต์โตโยต้ายาริสสีเทาทะเบียนเชียงใหม่มีนายชุมนัทอายุ48เป็นคนขับใต้ท้องรถมีร่างของพนักงานกวาดขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมก็เร่งใช้เครื่องมือนำร่างออกมาจากใต้ท้องรถจากนั้นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็เข้าตรวจประเมินอาการก่อนจะยืนยันว่าผู้ประสบเหตุเสียชีวิตแล้วทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสมจิตจะอือวัย67ปีเป็นพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลนครเชียงใหม่เบื้องต้นคุมตัวนายชุมนัทไปสอบสวนหาสาเหตุพร้อมกับตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ถึง172มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็รายละเอียดก็คือทราบว่าผู้เพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะก็คือคนชนคือนายชุมนัทอายุ48ปีสาเหตุเพราะเมาแล้วขับคนโชคร้ายก็คือนางสาวสมจิตจะอือนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเนาะดื่มไม่ขับโทรศัพท์อย่าขับนะคะจะหลับก็ห้ามขับดื้อรั้นดันทุรังก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองกับสังคมแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยค่ะยังไม่แผ่วนะคะเขาบอกว่ายังไม่แผ่วนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เตือนอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบางแห่งเมื่อวานนี้นะคะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้นะคำเตือนอันเนี้ยมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวคือ5กับ6เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งเมื่อวานก็แปรปรวนจริงๆนะเพราะว่าบ้านแอร์เนี่ยฝนฟ้าไม่ใช่ฝนไม่มีแต่ฟ้าน่ะไม่รู้อะไรโอ้โหดังแบบดังเกินเหตุอะไม่รู้จะคำรามอะไรนักหนาทำให้ใจไม่ดีเนาะแต่ทีเนี้ยที่ว่าวันเนี้ยนะคะวันที่5เมื่อวานวันที่5แล้วก็วันนี้วันที่6 2วันเนี้ยนะคะที่ว่าจะมีหนักถึงหนักมากถึงขั้นลูกเห็บตกกันเลยทีเดียวส่วนวันที่7ก็จะมีเฉพาะด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะอันนี้ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดฉบับที่9นะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะมีอะไรเมื่อวานนี้แหมเป็นอะไรที่หดหูใจนะคะเสียงแอนแหบลงแหบลงจิบกาแฟสักนิดดีไหม เดี๋ยวสักครู่นะคะขอเพิ่มเติมความคล่องในลำคอนิดหน่อยนะพร้อมกับนี่เลยนะคะบรรเทาอาการ บรรเทาอาการคอแห้งไม่ได้ไอนะคะไอนิดหน่อยๆไม่ได้เจ็บคออะไรใดๆแต่ไม่รู้ทำไมเสียงแหบเขาบอกว่ามีปัญหาที่เส้นเสียงอีกแล้วก็เคยมีเป็นระยะนะคะที่เรียกว่าเส้นเสียงอักเสบคืออยู่ๆเสียงหายไปเฉยเลยอักเสบที่เส้นเสียงต้องบำรุงเส้นเสียงสักนิดหนึ่งนะคะกระดกเอื้อกยาบำรุงเส้นเสียงอ่ะนะคะแม่พอกระดกเข้าไปเหมือนจะเสียงใสขึ้นมาทันทีอาจจะต้องกระดกเป็นระยะนะคะยาบำรุงเส้นเสียงนะคะคุณผู้ฟังนะรู้สึกเหมือนกับเสียงดีขึ้นไหมแหบมากๆเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะแหบๆแต่ก็คิดว่าน่าจะฟังชัดเจนอยู่เมื่อวานหดหูค่ะตำรวจสอบสวนกลางเขาเปิดภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลังถูกร้องเรียนการทารุณกรรมนะคะผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมในรายการโหนกระแสบอกว่าถูกลูกชายกับลูกสะใภ้พาตัวไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สมัครใจให้ไปอยู่ตั้ง2ปีครึ่งถูกทำร้ายข่มขู่บังคับให้กินยาแล้วก็เลยแอบติดต่อน้องสาวให้ช่วยออกมาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับสภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงมีการติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายกับกรงขังทั้งจากด้านนอกแล้วก็บริเวณรอบที่พักรวมถึงยังมีการติดลวดหนามหีบเพลงเอาไว้กับรั้วแต่ที่ทำให้หดหูใจเป็นอย่างมากก็คือในห้องพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนติดเตียงกันอยู่หลายรายมีการติดตั้งกรงเหล็กยึดเอาไว้กับเตียงด้วยนะคะคุณผู้ฟังนึกภาพเนาะเตียงโรงพยาบาลแบบนั้นน่ะมันก็จะมีส่วนหัวกับส่วนท้ายใช่ไหมคะสูงขึ้นแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะเป็นตะแกรงแบบเอาไว้กันตกอ่ะใช่ไหมเออแต่ที่เนี้ยที่เขาทำเพิ่มมาก็คือกรงที่ครอบด้านบนน่ะเออเหมือนกับนอนล็อกอยู่อย่างนั้นน่ะลุกก็ลุกไม่ได้เป็นกรงนะคะทำเป็นซี่กรงเลยปิดงับลงมาอย่างกับเตาย่างบาร์บีคิวอะไรพวกอย่างนั้นนึกออกไหมเออเวลานั้นเราก็ยกเตาขึ้นใส่ถ่านเสร็จแล้วเราก็ดึงเตาลงมาแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะทำล็อกเอาไว้แบบนั้นเลยนี่พลิกตัวได้ไหมเนี่ยดูจากในภาพถ้าคนตัวบางๆอาจจะมีโอกาสนิดนึงยกขาก็ไม่ได้นะเออเมื่อยขาจะยกขาก็ไม่ได้จะตะแคงซ้ายขวาดูไม่น่าได้นะมันมีแค่ส่วนหัวเตียงกับหางเตียงแค่นั้นเองนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่เขาลงไปแล้วเขาเห็นไอ้เตียงอันเนี้ยเขาก็หดหูใจเลยทีเดียวนะคะล่าสุด Facebook ตำรวจสอบสวนกลางก็โพสต์โดยโพสต์ข้อความโดยระบุว่า CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนการทารุณกรรมเร่งหาข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายพร้อมโพสต์ภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงซึ่งหลังจากโพสต์ดังนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะคืออันนี้ก็เป็นภาพคือสำหรับเตียงอะนะคะเตียงที่อยู่ในห้องรวมอะก็จะเป็นเหมือนเตียงที่แอนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ในห้องรวมเป็น10เตียงก็มีกรงพาดเอาไว้แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าที่อยู่เป็นห้องก็มีนะคะลักษณะเป็นห้องก็เหมือนห้องขังบนสถานีตำรวจแหละแต่ว่าในนั้นก็จะมีเตียงให้นะคะแล้วก็เหมือนเลยนะคะช่องข้างบนที่อาจจะมีรูโหว่อะไรเขาก็เอาไอ้ลวดหนามเนี่ยมาขึงเอาไว้นะคะลักษณะมันเป็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยจะถามว่าดูน่ากลัวไหมก็มันก็ไม่น่ามองอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าจากที่เขาพาดหัวข้อข่าวมานะว่ามันเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีอาการจิตเวชนะคือถ้าเป็นผู้ป่วยเฉยๆเนี่ยเหมือนกับคุณแม่ท่านเนี่ยที่บอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้พาไปอยู่ที่เนี่ยเป็นผู้ป่วยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นจิตเวชอ่ะโอ้เขาทำไมเอามาอยู่รวมกันไม่รู้เนาะจิตเวชเนี่ยเราก็ว่าน่ากลัวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกรงแข็งแรงขนาดเนี่ยคือก็สมควรที่จะรับฟังได้นะกรงก็ห้องกรงก็ไม่ได้แคบนะเออเป็นห้องแต่ว่ามันเป็นห้องกรงเหมือนป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนจิตเวชอยู่แบบนี้ก็พอรับได้อยู่แต่ผู้ชราหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเออจะมาอยู่อะไรแบบนี้มันดูแล้วมันไม่น่าจะใช่เนาะเดี๋ยวเรื่องไงก็รอดูรายละเอียดแล้วกันนะคะอันนี้มันเป็นภาพข่าวนะที่เขาพาไปดูที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่ง ทางด้านนายเอกภพนะคะเดี๋ยวสักครู่ทางด้านนายเอกภพที่เขาพาไปดูเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่านี่มันกรงขังหรือนี่ทุกคนคิดว่าไงเขาโพสต์อย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าไงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือคุกนะคะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในเตียงกรงที่เป็นเตียงนะคะจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยหลายรายเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้พวกที่จิตเวชนี่ก็ต่างหากเนาะน่าจะอยู่ในที่เป็นห้องกรงแต่ว่าทำไมต้องทำเตียงแบบนั้นสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แปลกใจแล้วลูกพาคุณป้าท่านเนี่ยไปอยู่ตั้ง2ปีป้าแกรู้เรื่องทุกอย่างนะแกก็บอกให้น้องสาวเนี่ยช่วยมาพาตัวออกไปกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ลูกชายไม่เห็นหรือยังไงมีข่าวความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบก็แล้วกันนะคะส่วนทางด้านคอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการพาตัวอัจฉริยะไปนอนคุกเพราะว่าศาลอาญาไม่ให้ประกันคุมตัวเข้าผลเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรียบร้อยอีก1รายนะคะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดหนึ่งอ๋อเขาก็มีคำชี้แจงมาแล้วนะคะจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชเขาบอกว่าห้องพักแล้วก็เตียงลูกกรงอันเนี้ยเขาใช้รองรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นนะคะหลังจากที่เข้าไปตรวจแล้วไอ้ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้อยู่ที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีการระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยนะคะเมื่อไปถึงก็ไปพบผู้บริหารศูนย์ให้ข้อมูลว่าตนจบหลักสูตรทหารอากาศเคยรับราชการในโรงพยาบาลรัฐตัดสินใจลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนที่กาญจนบุรีปี49เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพอปี64นะคะเปิดมาตั้งแต่49พอปี64ก็ได้เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพาหรือผู้ป่วยพึ่งพิงหรือจิตเวชและฟื้นฟูโดยรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยพักฟื้นในสถานที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบันมีการตรวจสอบต่ออายุทุกปีล่าสุดเพิ่งจะต่อเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมาแสดงใบอนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ดูจากนั้นพาไปตรวจสอบภายในศูนย์ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย19คนชาย3หญิง16ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมดก็คือผู้ป่วยชายที่เป็นผู้ป่วยชาย75คนจิตเวชไปแล้ว68คนเป็นคนชรา5และคนฟื้นฟูอีก2ผู้ป่วยหญิงทั้งหมด17คนจิตเวชไปแล้ว13คนเหลือชรา3คนแล้วก็ฟื้นฟูจำนวน1คนจากการตรวจสอบภายในห้องพักพบว่ามีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงมีห้องพักชนิดห้องพักเดี่ยวติดแอร์ห้องพักแอร์รวมแล้วก็ห้องพักเดี่ยวพัดลมแยกตามอาการแล้วก็ตามประเภทของผู้ป่วยเจ้าของศูนย์บอกว่าหากเป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจะต้องพักอาศัยในห้องพักกรงชนิดลูกเหล็กนะคะชนิดลูกกรงเหล็กเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชจะมีการทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายและเดินไปมาจึงจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงระหว่างนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของศูนย์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานบุคคลเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการกันต่อไปคือทุกอย่างก็ดูดีนะคะดูดีว่าเขาทำถูกกติกาในทุกอย่างแต่ว่าคุณป้าที่รอดไปได้เนี่ยบอกว่ามีการข่มขู่ทำร้ายนะคะใดๆด้วยเนาะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะศูนย์พักพิงค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักให้ฟังสปอตกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวต่อ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
4: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

สีฟ้านะคะแต่ว่านอกนั้นจะสั่งซื้อกับประกันก็ได้เพราะว่าส่งไปรษณีย์ทั้งหมดไปรษณีย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไปเก็บเงินปลายทางก็ได้ส่วนพริกแห้งมาเพิ่มเติมแล้วนะคะพริกแห้งมาเพิ่มเติมแล้วพริกหอมนะคะแล้วก็ประกันบอกไม่มีเคมีเลยเด็ดคั่วเรียบร้อยนะคะส่งให้เป็นแพ็คๆทีนี้เมื่อวานท่านที่จะซื้อเป็นกิโลเท่าไหร่ไม่รู้ต้องลองสอบถามประกันดูเองนะคะ0806264419ค่ะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกของหมออนันต์นะคะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ0991846665 0991846665นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665เจ้าของเดียวกันนะคะยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าแคปปิครีมก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาไม่เจอก็โทรหาหมออนันต์เดี๋ยวคุณหมอบอกให้นะคะบางทีก็ส่งให้ด้วยนะคะเพราะคุณหมอใจดีเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่เกิดความสะเทือนใจแล้วก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมเมื่อคุณย่าของน้องนิลินซึ่งอายุเพียง1ขวบ2เดือนเดินทางมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดขอความเป็นธรรมหลังจากหลานสาวตายอย่างมีเงื่อนงำในบ้านพักของแม่แท้ๆย่านดอนเมืองในสภาพร่างกายผอมโซอย่างน่าเวทนาโดยผลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการขาดอาหารค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งมีเด็กเสียชีวิตในบ้านพักเมื่อไปเจอก็เจอกับน้องนิลินซึ่งอยู่ในสภาพมือเกร็งตาก็เหลือกแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะคาดว่าน้องตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันแต่ว่าผู้ที่โทรแจ้งเนี่ยเป็นคนข้างบ้านนะไม่ใช่แม่แท้ๆของเด็กเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าและสังเกตเห็นความผิดปกติเนื่องจากแม่เด็กยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ห้องนอนชั้น2อ่ะถูกเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่ออำพรางกลิ่นศพคุณย่าของน้องบอกว่าน้องนิลินเป็นเด็กที่ย่ารักแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่แรกเกิดย่าเลี้ยงดูอุ้มชูอย่างดีมีการบันทึกไดอารี่รายละเอียดการเจริญเติบโตการกินการนอนของน้องนิลินเอาไว้ทุกช่วงวัยซึ่งตนพร้อมแล้วก็มีความสามารถในการดูแลหลานให้มีความสุขได้แต่อยู่ๆกลับมาเสียหลานไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะพฤติกรรมอันน่าสงสัยของแม่แท้ๆส่วนพ่อเด็กเนี่ยเขาเลิกรากับแม่ของน้องไปปีกว่าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อพยายามติดต่อฝั่งแม่มาตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้จนมีตำรวจสน.ดอนเมืองติดต่อมาแจ้งเหตุเมื่อวันที่1ตุลาว่าลูกสาวตายแล้วสร้างความเจ็บปวดและความสงสัยให้กับย่าเป็นอย่างมากเมื่อเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสน.ดอนเมืองเพื่อให้ดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุการตายอย่างละเอียดแต่กลับได้รับการปฏิเสธจากพนักงานสอบสวนตำรวจคนนั้นอ้างว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากสิทธิ์ในการปกครองเนี่ยเป็นของแม่แม่เขาจะทำอะไรกับลูกก็ได้ก็สร้างความคลางแคลงใจให้แก่สังคมเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจย่ากับพ่อของน้องพบความสงสัยเพิ่มเติมเมื่อแม่เด็กมีท่าทีเร่งรัดให้ประกอบพิธีทางศาสนากำหนดตั้งศพสวดพระอภิธรรมแล้วก็เผาในวันพุธที่7ตุลาคมที่วัดดอนเมืองแต่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแผนกระทันหันย้ายศพไปที่วัดเวรุวนารามคือวัดไผ่เขียวแล้วก็แจ้งว่าจะทำการสวดบังสุกุลแล้วเผาเลยซึ่งส่อเจตนาเร่งรีบทำลายหลักฐานอย่างน่าสงสัยนายวชิรขวัญอายุ18ปีพ่อของผู้ตายบอกว่าตนและแม่ของเด็กได้แยกทางกันโดยระหว่างตั้งครรภ์และก่อนคลอดแม่ของเด็กอยู่กับตนที่บ้านต่อมาหลังคลอดได้6เดือนแม่เด็กขอกลับไปดูแลแม่ตัวเองที่บ้านเนื่องจากป่วยตนก็ยอมให้กลับไปแต่หลังจากกลับไปที่บ้านไม่นานก็ทราบว่าแม่เด็กก็มีแฟนใหม่และพยายามกีดกันไม่ให้ตนเนี่ยได้เจอหน้าลูกระยะแรกที่ยายของเด็กป่วยอยู่ที่บ้านตนก็ไปเยี่ยมลูกได้เป็นปกติแต่พอหลังจากยายของ
แต่ตอนหลังเนี่ยยายเนี่ย

0: ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เด็กซึ่งเป็นอดีตเมียของตนก็ปิดบ้านไม่ยอมให้ตนเข้าไปพบหน้าลูกอีกตนไปยืนตะโกนเรียกหน้าบ้านหลายครั้งก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปดูลูกอ้างว่าทำอ้างเพียงว่าไม่สะดวกบางครั้งก็อ้างว่าอยู่กับแฟนใหม่ไม่สะดวกให้เข้ามาซึ่งตนเรียกร้องขอเจอลูกฝ่ายหญิงก็จะเดินหนีเข้าไปในบ้านทันทีมาทราบข่าวร้ายจากตำรวจที่โทรมาบอกว่าลูกตายในสภาพผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันสภาพน่าเวทนาหลังจากที่ลูกสาวตนเสียชีวิตเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแม่เด็กก็บอกให้ตนเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีและมีความสงสัยในเรื่องการตายของเด็กเป็นอย่างมากบางครั้งเพื่อนบ้านแจ้งว่าแฟนใหม่ของแม่เด็กที่อยู่ในภายในบ้านซึ่งลูกสาวตนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็อยากให้ตำรวจเนี่ยดูอย่างละเอียดว่าตนเนี่ยมีการร้องขอให้อายัดศพไปตรวจอย่างละเอียดก็ไม่เป็นผลแม่เด็กรีบพาลูกย้ายจากวัดเดิมไปแจ้งที่วัดดอนเมืองว่าจะเผาแล้วก็ย้ายไปพาลูกเนี่ยย้ายวัดจากเดิมแจ้งว่าจะเผาที่วัดดอนเมืองก็แอบย้ายไปเผาวัดอื่นเพื่อไม่ให้มีการอายัดศพยิ่งพิรุธเป็นอย่างมากก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อให้ลูกได้รับความเป็นธรรมนายเอกภพก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็ประสานไปที่ผู้กำกับสน.ดอนเมืองเร่งรัดให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเนื่องจากมีพิรุธถึงสาเหตุการตายของเด็กหลายประเด็นหากพบว่าทำโดยประมาทนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้ลูกต้องตายแม่จะต้องถูกดำเนินคดีหากทำการโดยประมาทก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่หากพบว่าตั้งใจมีเจตนาให้ลูกอดอาหารจนตายต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักถึงขั้นเจตนาฆ่าเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับน้องนิลินต่อไปมีแม่ประเภทนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะคะให้อดอาหารตายอย่างนี้เหรอพร้อมหนังติดกระดูกเลยว่าอย่างนั้นนะคะน่าสงสารจังนะคะมีข่าวความคืบหน้าเนาะ1ขวบ2เดือนสู้พร้อมหนังหุ้มกระดูกตายเป็นปริศนาคาบ้านนะคะแล้วเขาบอกช็อกซ้ำตำรวจไม่รับแจ้งความมันยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปส่วนตอนนี้พักฟังสปอตจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง 7:00 น.นะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ลาย07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะ

0: เทตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมควบคุมโรคติดตามกรณีนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียเฉยเสียชีวิตเผยยังไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นกาฬโรคและยังไม่มีการแพร่ระบาดนอกพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงกรณีนำเข้าโรคสู่ไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
7: จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงอายุ28ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันวิจัยป้องกันการระบาดโรครัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด197รายโดยนายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อการระบาดโรครวมถึงยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงยังไม่มีประกาศเตือนหรือจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดทำให้ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากขณะที่ในด้านของด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยต่อว่าในประเทศไทยกาฬโรคจะเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งจะต้องมีระบบรายงานทันทีตั้งแต่พบผู้ป่วยต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังมีความปกติและมีความเข้มแข็งเพียงพอหากพบผู้เดินทางที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้ทันทีทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เขื่อนขุนด่านประการชนแจ้งการระบายน้ำในวันนี้เวลา 8:00 น.โดยจะปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็นประมาณ 4% ของระยะยกและดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานการปรับแผนระบายน้ำครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบกับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้รับโทรศัพท์ไปหลายสายต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีน้องตินตินสอบเสร็จเนาะน้องตินตินอยากตัดผมนะคะก็เลยพาไปตัดผมแล้วก็พาไปกินข้าวกันนิดหนึ่งนะฉลองสอบเสร็จกันหน่อยนะคะก็กลับมาบ้านค่ำๆนิดหนึ่งไม่ได้รับสายไปขออภัยด้วยนะคะคุณวัฒนาคุณเฉลิมนะคะรู้ชื่อ2ท่านแล้วก็ท่านอื่นยังไม่ได้บันทึกชื่อเลยแล้วเดี๋ยวแอนโทรกลับนะคะวันนี้นะทักทายกันสักหน่อยนะคะคุณสำหรับท่านที่เป็นกำลังใจกันอยู่ตอนนี้คุณพวงเพชรสวัสดีค่ะคุณพวงเพชรแล้วก็คุณขุนนะคะบอกคุณแอนวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะเมื่อวานตอนบ่ายเห็นเขาเอาท่อพญานาคมาพร่องน้ำไว้แล้วหวังว่าคงจะไม่จะคงจะไม่ตกเยอะจนเกินไปค่ะก็ขอให้มันผ่านไปไวๆแล้วกันนะคะอ่านข่าวน้ำท่วมจนเบื่อแล้วตอนนี้เนาะอยากจะอ่านข่าวอย่างอื่นบ้างนะน้ำท่วมแล้วก็สร้างความลำบากลำบนให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายอ่านไปแล้วก็เจาะใจคอห่อเหี่ยวตามไปทุกข่าวเลยนะคะคุณขุนเนาะฝนตกแต่เช้าเลยเหรอคะบ้านแอนไม่มีนะไม่มีวี่แววนะขอบคุณนะคะคุณขุนแล้วคุณขุนเป็นไงบ้างเอ่ยช่วงนี้แอนคิดว่าโอเคใช่ไหมคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคุณออนอนงสวัสดีค่ะพี่แอนวันนี้มีกับข้าวมาฝากพี่แอนผัดเผ็ดหมูป่าไหนพี่แอนขอซูมหน่อยสิผัดเผ็ดหมูป่านะโอ้โหจัดเต็มนะคะเนี่ยเครื่องเคล้าครบเลยนะมีเม็ดพริกทงพริกไทยน่ากินจังเลยคุณออนอนง กินเผื่อด้วยนะจ๊ะคุณประยูนบอกเมื่อคืนฝนตกเยอะเลยค่ะคุณแอนแล้วคุณประยูนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยฝนตกเยอะเลยเหรออืมวังคอไหวังคอไหเขตติดต่อกับสุพรรณชัยนาทเอ๊ะบ้านแอนไม่เห็นมีเลยหรือว่ามีหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานแอนก็ค่อนข้างที่จะนอนเร็วนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปสำรวจบ้านก่อนแต่รู้ว่ามีฝนมีฟ้าเนี่ยแรงนะคะมีฟ้าเป็นระยะแล้วก็แรงมากในช่วงตอนก่อนจัดรายการนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยแรงแล้วนานๆจะดังสักครั้งหนึ่งคุณธนโชติว้าวดอกกุหลาบสีชมพูสีนี้สวยมากค่ะชมพูแบบเขาเรียกอะไรดูคลาสสิกดีเนาะชมพูหม่นๆ นิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณภาวนาสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะฟ้าร้องดังมากจริงๆแหละเนาะดังเกินคุณเล็กสวัสดีค่ะกุหลาบสีชมพูสวยนะคะคุณวัชรินเป็นไงบ้างข่าวน้ำท่วมปราจีนพี่สะใภ้อยู่ที่บ้านสร้างโอ้ยนะคะใกล้วัดสุนทรีบ้านก็ติดคลองน้ำท่วมเหมือนบ้านเราหัวเวียงเสนาอยุธยาก็เหมือนกันพี่สะใภ้นะคะบ้านพี่สะใภ้ไกลจากถนนเส้นใหญ่สายหลักหลาย10กิโลกับข้าวก็หาซื้อกินยากบอกเราสองบ้านพร้อมสู้คู่กันไปจนกว่าน้ำจะลดลงนะคะฝากเป็นฝากกำลังใจให้คุณวัชรินแล้วก็ฝากไปให้พี่สะใภ้ด้วยนะคะลำบากจังเลยขอให้ผ่านพ้นช่วงลำบากเนี่ยไปให้ไวที่สุดเนาะอย่างที่บอกอะค่ะอ่านข่าวคนบ้านน้ำท่วมใจคอห่อเหี่ยวหมดแล้วช่วงนี้นะคะเนาะสู้ๆกำลังใจดีมากเลยคุณวัชรินเนาะพี่สะใภ้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเนาะส่งกำลังใจให้อย่างแรงเลยทีเดียวค่ะคุณกนกวรรณนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะกุหลาบสวยมากคุณอารีด้วยนะคะโอ้โหน่ารักจังเลยดูวัยหวานมากเลยคุณอารี นะดอกไม้เล็กๆน่ารักขอบคุณนะคะแม่ใสสวัสดีค่ะบอกว่าขอโทษนะพิมพ์ชื่อคุณแอนผิดไม่เป็นไรค่ะบางคนก็เรียกผิดด้วยซ้ำ แต่รู้กันว่าเรานะไอ้เรื่องพิมพ์เนี่ยแอนก็ผิดถูกๆแบบนี้แหละตัวมันเล็กนะคะเนาะเข้าใจกันดีรุ่นนี้แล้ว คุณพันนิตานะคะก็ดอกกุหลาบสวยเช่นกันค่ะเอ๊ดอกกุหลาบสีชมพูนี่สวยเนาะ
ลุงทัพอรุณสวัสดิ์ค่ะลุงคุณพงจันทร์ด้วยนะคะบอกว่าขอให้คุณแอนกับน้องตินตินมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพงจันทร์คุณวิโรจน์นะคะกุหลาบสีชมพูเข้มค่ะคุณวิทย์ด้วยสวัสดีครับผมนะคะคุณมนุษย์ป้าค่ะคุณพยาวนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้ามาเป็นกระถางเลยค่ะไม่ใช่กระถางนะมาเป็นช่อนะสวยมากแล้วก็คุณพิมพ์ทองนะคะคุณพิมพ์ทองนะคะรับโดราอิ4แถม1ได้ค่ะของคุณพิมพ์ทองนี่ปลายทางใช่ไหมคะปลายทางเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแอนสรุปยอดให้นะคะถามราคามาเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอนจัดการให้ค่ะแล้วก็คุณรุจิรานะคะคุณรุจิราบอกว่าตื่นเสียงฟ้าดังมากๆบอกตอนตีสองหนักอีกแล้วสงสัยหมู่บ้านเราไม่รอดแน่เลยเมื่อวานข่าวบ่ายก็ไม่ได้ฟังไปธุระเช้าเนี้ยรอฟังนะถ้าฝนฟ้ามาก็อดฟังอีกนะคะบอกทางอื่นเป็นไงบ้างเสียงดังมาทางบ้านคุณแอนเหรอคะก็ฝนฟ้าเสียงฟ้าดังเมื่อคืนนี้เหรอโอ้ยแอนคงจะกลนครอกไปแล้วล่ะค่ะนะแอนแต่ละวันแต่ละวันเหมือนงานไม่เยอะเอ้ยไม่ใช่ไม่งานไม่หนักนะคะงานแอนไม่หนักแต่มันเยอะ คือเสร็จจากภารกิจตัวเองก็ไปต่อที่ลูกด้วยอะไรด้วยนะคะนั่นนู่นนี่แม่อย่าบอกแอนนี่ไม่ได้หยุดอะไรเลยนะว่าถ้าหยุดปั๊บก็หลับปุ๊บเลยนะคะหยุดเพราะง่วงไปต่อไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยถ้าไปต่อไว้มันก็ทำไปเรื่อยเนาะอะไรในบ้านเนี่ยนะคะหยิบอันนั้นนิดหยิบอันนี้หน่อยก็ทำไปนะคะมันก็เลยดูเหมือนกับเป็นงานเยอะนะคะแต่ว่างานไม่หนักค่ะแต่บางท่านเนี่ยทั้งหนักทั้งเยอะเนาะส่งกำลังใจให้นะคะอันนี้สงสัยถ้าฟ้ามาตอนกลางคืนนี่แอนก็คงจะกรนไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแปลกก็คือว่าตื่นก่อนเวลาทุกวันเลยแต่ทีเนี้ยไม่ได้ลุกเหมือนกับขี้เกียจอ่ะคือมันตื่นก่อนเวลามากเกินไปอ่ะบางทีตีสามครึ่งตื่นแล้วแอนก็ยังโอ้ตายแล้วแอนทำงานตีห้าเนาะแอนก็ขออีกสักหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนอนอีกสักหน่อยแล้วก็คิดว่าอ่ะพอดีแล้วนะก็ไม่ได้หลับสนิทตื่นขึ้นมาอีกทีเอ้ายังตีสี่อยู่อีก บางทีก็ตัดใจลุกแต่บางทีลุกมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะคือแบบอยากจะนอนเอาแรงให้ได้มากที่สุดอะแล้วหลังจากพอได้เวลาตื่นเราก็ลุยงานให้มันเต็มที่นะกลายเป็นว่าเขาอย่างที่บอกอย่างที่เขาบอกนะว่าสวแต่เมื่อวานเนี้ยคุณผู้ฟังแอนไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะสัญญาณนะคะเดี๋ยวแอนแป๊บหนึ่งไปเจอแบบเรื่องราวที่เขาบอกถ้าเรามีสัญญาณร่างกาย10อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าร่างกายของคุณอะถือว่าเป็นปกตินะเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงนะแอนยังเอ๊ะนึกเรานึกว่าสัญญาณอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องไม่ดีกับร่างกายนะแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเรื่องดีค่ะเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงเมื่อวานแอนทำการเซฟอย่างไวนะเซฟอย่างไวหวังว่าจะเอามาจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าไม่ถ้าเกิดว่าเจอสัญญาณแบบเนี้ยอย่าคิดว่าร่างกายของเราผิดปกตินะอยู่ที่ไหนวิเนี่ย ประจำเลยเซฟแล้วก็หาไม่ค่อยเจอเองอะไรเองเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะแอนว่ามันทำให้รู้สึกเอ้ยจริงเหรอเอ้ยสัญญาณพวกนี้มันทำให้เราแบบอ๋อที่ในที่สุดมันคืออาการปกติของเราใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะเอาไปเซฟไว้ไหนอันเนี้ยดูซิเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแอนหาเจอแล้วแอนบอกให้นะคะเดี๋ยวแอนหาเจอแล้วแอนมาบอกมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้หาตอนนี้ไม่เจอนะต้องขออภัยนิดหนึ่งคืออย่างเช่นแบบว่าข้อหนึ่งเท่าที่จำได้เพราะมันขำก็คือว่าถ้าร่างกายของคุณแบบผายลมอ่ะปูดปาดสักประมาณ 10-20 ครั้งต่อวันเนี่ยนั่นแหละร่างกายปกตินะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะคือถ้าคุณปูดปาดแบบผู้สูงอายุจะเป็นเนาะบางทีไม่ได้ตั้งใจเดินเหินขยับเนื้อขยับตัวก็ปูดปาดนั่นแหละเขาบอกว่าปกติดีอันนี้คือข้อแรกนะมีทั้งหมดตั้งเป็น10ข้อฟังดูแล้วก็อ่านดูแล้วก็ใจชื้นไว้เรามันก็มีเข้าข่ายในนี้เยอะอยู่แสดงว่าร่างกายโดยรวมของเราเนี่ยถือว่าดีเนาะ
มีใครไหมปูดปาดวันละ20ครั้งมันก็จะเยอะไปเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกนั่นแหละโอเคนะอย่างน้อยสบายใจไปข้อหนึ่งนะถ้าปูดปาดทั้งวันนะคุณสุภาพรนะคะอ้อยคนจ๋วยมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีเช้าวันอังคารคุณแอนเมื่อคืนฝนตกมาซ้ำแล้วก็ยังไม่ได้ไปพบหมอเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนอีกหรือเปล่าที่รามอินทรายังไม่ได้กลับลพบุรีเลยค่ะเส้นนั้นก็หนักหน่วงใช่ไหมคะโอ้เนาะอ่ะคนสวยก็เลยกลายเป็นสาวกทมไปโดยปริยายเอ๊ะคนสวยหรือว่าคนหล่อเนี่ยหนุ่มสวยหรือว่าหนุ่มหล่อเนี่ยน้องนานิผู้หญิงเนาะจำแม่นอยู่นะคะโอ้แล้วนี่ยังไม่ตื่นเหรอลูกทำตาเหลือครึ่งเดียวโอ้ไอ้นะทำตาเหลือครึ่งเดียวยังไม่อยากจะลืมตาหรือยังไงอ่ะนะคะปลอดภัยในทุกแห่งทุกที่นะคะคุณสุภาพรคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกนะคะอ่ะไล่เลียงกันนิดหนึ่งเนาะบางท่านเนี่ยทักแอนมาทักแอนมาแล้วแอนกว่าจะตอบล่าช้าเนี่ยแอนขออภัยด้วยนะคะคุณยุพินอากาศสวัสดียามเช้าค่ะอากาศดีเช้าเนี่ยเย็นสบายคุณแอนดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากค่ะก็กุหลาบสวยมากเลยนะคะแอนช่วงนี้ก็จะมีปัญหาของแอนบางทีแอนก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเรื่องเสียงเนี่ยนะถามว่าแอนไออะไรไหมก็มันไอตอนเฉพาะที่แอนพูดเยอะๆอ่ะถ้าปกตินี่แอนไม่เป็นไรเลยนะคะเนี่ยตอนที่แอนออกจัดรายการเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับแอนจะไอบ่อยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่แอนไม่ได้จัดรายการเนี่ยไม่มีเลยนะคะแอนก็เลยแอนนึกถึงปัญหาเก่าที่เคยมีคือเส้นเสียงแล้วบางทีก็ดูเสียงแหบๆแต่พอพูดไปสักพักหนึ่งอะเสียงก็เหมือนจะปกติเนาะว่าไหมแล้วก็อาการไอก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่ว่าไอไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วคอก็ไม่ได้เจ็บด้วยนะอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็อาการเคล็ดขัดยอกช่วงนี้มีมาแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่แอนเนี่ยกำลังออกกำลังกายค่อนข้างเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าท่าที่ออกกำลังกายเนี่ยมันเกินสังขารไปหรือเปล่าแอนก็ดูตาม YouTube ดูตามอะไรเงี้ยแหละค่ะแต่ก็พยายามที่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักนะเอาเป็นแบบท่าที่แบบช่วยให้เราลดน้ำตาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อความเอนจอยในการกินเสร็จแล้วควรทำยังไงอะไรเงี้ยเขาให้ทำวิธีไหนอะไรยังไงกระดูกสันหลังให้มันทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพื่ออนาคตต่อไปสภาพร่างกายมันจะได้ไม่ง่อมอะไรเงี้ยก็ทำไปพยายามทำไม่รู้ทำมากเกินสังขารไปแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกไปอีกนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าทำไปสักระยะหนึ่งอาการพวกนี้มันก็จะหายเนาะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านแข็งแรงเช่นเดียวกันกายดีใจดีสมองทำงานเต็มที่ผ่าวิกฤตอะไรช่วงนี้ไปให้ได้กันทุกครัวเรือนนะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะขนมถ้วยฟูสีชมพูวันอาทิตย์นะคะพี่มานะบอกว่ามีทั้งดอกบัวนะคะ711ชัดเจนแอนก็เสียงไม่แหบมากหรอกเนาะบอกตีหนึ่งกว่าที่วัดสิงห์ฝนถล่ม2ชั่วโมงนะคะพรำแล้วก็พรำมาจนถึงขณะนี้โอ้โหคนวัดสิงห์นะคะส่วนที่สัพยาบอกสงสารอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาขนของบางส่วนขึ้นไปไว้ไปอยู่บนถนนคันคลองมหาราชฝนตกเมื่อคืนลำบากทุกทรมานกันหลายครอบครัวขอให้น้องแอนและแฟนๆรายการแข็งแรงไม่ป่วยโชคดีผ่านวิกฤตต่างๆไปได้บอกไวเวอร์เหมือนบ้านอยู่ตำบลเดียวกันได้รับของแล้วเหรอคะพี่โดราอิเนาะแหมอันนี้ต้องขอบคุณไปรษณีย์เขานะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยแอนก็ส่งไปพร้อมกันแต่บางทีไม่ได้ของบางทีบอกว่าเอ๊ะไม่มีคนรับสายตีกลับมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแอนก็ยังงงๆเจ้าของก็โทรมาทวงมาตามแอนส่งไปแล้วแต่ว่าอ้าวบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีคนรับของไม่มีคนรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็งงๆบางที่บางแห่งจะเป็นเพราะน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยังไงใครที่ได้รับแล้วก็โอเคถ้ายังไม่ได้
้รับก็รอนิดหนึ่งนะคะถ้าเกินหน้านั้นไปสัก 3-4 วันก็แจ้งสอบถามแอนมาได้นะแอนก็จะถามต่อไปทางไปรษณีย์เข้าให้นะคะช่วงเนี้ยเนาะก็ต้องดูนิดนึงอะสั่งของนะคะว่าไปรษณีย์ไปถึงหน้าบ้านหรือเปล่าถ้าไปถึงหน้าบ้านได้แอนส่งให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดไปรษณีย์มาไม่ได้รถผ่านไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ขอให้รอก่อนเนาะเพราะว่าส่งไปก็ไม่ได้รับของของมันก็จะไปจมไปกองอยู่ซะอีกนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่มานะนะอุดหนุนแอนตลอดเลยคุณนายนาบอกที่นู่นฝนตกไหมคุณแอนที่นี่กระหน่ำเลยนะตั้งแต่ตีสี่ดีนะว่าน้ำยังลดไปบ้างฟ้าร้องแรงมากไม่มีเลยคุณนายนาเขาเงียบกริบท้องฟ้าตอนนี้ก็มาและสว่างสวัยไม่มีความอึมครึมด้วยนะโอ้โหเหรอคะฝนตกตั้งแต่ตีสี่แถมฟ้าร้องแรงมากแปรปรวนสุดๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันนะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณมาลีด้วยนะคะคุณวันธนีบอกว่าสวัสดีน้องแอนเช้านี้บ้านพี่ฝนตกลพบุรีตกไหมคะน้ำยังไม่ลงเลยฝนเพิ่มอีกแล้วนี่ไงอย่างที่เขาเตือนกันเลยบ้านแอนยังไม่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอนจะออกไปส่องข้างนอกซะหน่อยเดี๋ยวจบรายการก่อนเนาะแต่ถามว่ามีฝนไหมไม่มีนะหรือจะมีพรำเพิ่มอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยคุณชมสวัสดีค่ะคุณอ้อนด้วยนะคะแล้วก็คุณประดับเนาะชมพูชมพูคุณหน่อยนะคะชมพูน่ารักมากๆคุณภาวนาด้วยค่ะชมพูสดใสมาเลยคุณภาวนาคุณปัญญาด้วยนะคะคุณสนั่นกลมประเสริฐค่ะแหมวันอังคารดอกไม้ก็ชมพูนะคุณสนั่นนะเป็นหนุ่มวัยหวานไปเลยแล้วก็คุณลำพึงค่ะคุณนพดลด้วยนะคะคุณศรีรัตน์ด้วยค่ะคุณสายพินนะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคุณพิกุลนะคะแล้วก็น้องหมวยคุณแป้นด้วยค่ะหัวใจสีชมพูสารภาพรักแกแล้วใช่ไหมคุณแป้นลุงช้อยนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์คุณสำอางด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันมาเนาะอ่ะก็คิดว่าน่าจะตอบรับครบถ้วนแล้วนะคะมีขาดตกบกพร่องใครหรือเปล่าอ้าวยังมีคุณบริรักษ์นะคะว่าไงคะอ๋อคุณบริรักษ์ส่งมาให้แอนดู10สัญญาณนะคะอย่างที่แอนบอกใช่ไหมอ๋อได้เลยขอบคุณมากนะคะจากคุณหมอนะ จะอ่านให้ฟังตอนนี้ออกมาเป็นคลิปเหรอคะเดี๋ยวนะอันนี้มาเป็นคลิปเดี๋ยวต้องสต็อปก่อนเดี๋ยวแอนขอเดี๋ยวแอนเอามาฝากตอนบ่ายดีกว่านะคะเพราะว่าอ่านไม่ถนัดเนาะก็จะมีคำว่าผายลมบ่อยๆ 10-20 ครั้งต่อวันเหงื่อออกไวมีขี้หูตื่นก่อนนาฬิกาปลุกนะคะเรอหลังกินอาหารนะคะแล้วก็ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะกินเผ็ดจนน้ำมูกไหลอินจนขนลุกมองไม่เห็นน่ะนะมันมีตัวหนังสือบังเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงบ่ายดีกว่านะคะเดี๋ยวแอนเอารายละเอียดมาฝากขอบคุณมากเลยนะคะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอบคุณมากนะคะคุณบริรักษ์นะคุณเชอรี่นะคะคุณเชอรี่บอกพี่แอนใช่อันนี้ไหมโอ้ใช่ค่ะโอเคเลยอันเนี้ย10สัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณยังดีอยู่ใช่เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเชอรี่แล้วก็พี่มาลัยนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะไม่ใช่พี่มาลัยนะอันนี้คุณมาลัยนะต้องขออภัยค่ะอันนี้คือคุณมาลัยนะชื่อจะคล้ายๆกันนะคะคุณอีทนะคะขอบคุณมากทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกันเนาะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันต่อนะคะโอ้คุณสำเนียงว่าไงคะคุณสำเนียงบอกว่า711ชัดเจนดีเสียงก็ดีตอนนี้ฝนยังตกอยู่เมื่อวานก็ตกตอนใกล้เพลที่ดงคอนนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะโอ้ตกกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยทีเดียวนะคะว่าแล้วเราไปดูสิสถานการณ์น้ำท่าน่ะมันเป็นยังไงนะคะลองไปดูสถานการณ์น้ำท่ากันนิดหนึ่งเนาะ
จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเตือนเข้ามาตอน6โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ฝนหนักแล้วก็ลมแรงนะคะนอกจากนี้ยังเตือนต่อเนื่องค่ะเตือนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นชะล่าใจไม่ได้นะนี่เพิ่งวันที่6เองเขาแจ้งเราเป็นช่วงๆเนาะวันที่วันนี้ถึงวันนี้นะเดี๋ยวพอเรานึกว่าจะหมดและบางคนบอกเอ้ยเขามีแค่นี้เองไม่ใช่บอกเขาเตือนต่ออีก นะดูอ้าวนึกว่าหมดแล้วยังเขาเตือนต่อเป็นระยะให้เราทำใจเป็นระยะเหมือนกันนะคะก็สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศซึ่งมันแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วมีลูกเห็บตกบางแห่งบางทีอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็ยังมีตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็คาดว่ามันจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางในคืนวันที่5ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็นำพาเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยอันดามันกับอ่าวไทยตอนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรกว่าชาวเรือดูเส้นทางก่อนเดินเรือระมัดระวังอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะนอกจากนี้วันที่9ถึงวันที่13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็จะแผ่มาปกคลุมภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็จะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็พัดมาปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยรวมถึงทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันที่9ถึง13นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันยาวไปนะก็พยากรณ์ช่วงแรกเนี่ยถึงวันที่7ให้พักผ่อนวันที่8แล้ววันที่9ถึง13ก็ว่ากันต่อเนี่ยละค่ะเขาก็บอกว่าขอให้ประชาชนนะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตกหนักมากตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้เอาพยากรณ์กันแบบสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะถึงภาคเหนือนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บบางแห่งนะคะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากที่กำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะสุโขทัยของเก่าไปยังนะของใหม่มาแล้วนะจ๊ะส่วนทางภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ส่วนภาคกลางร้อยละ70นะจ๊ะมีตกหนักลมกระโชกแรงมีลูกเห็บที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็ร้อยละ70ตกหนักและลมกระโชกแรงที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นสูง2เมตรกว่านะคะสูงสุดนะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเบานิดหนึ่งฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แต่ก็มีตกหนักบางแห่ง
ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70แล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอ่ะตามนี้เนาะโดยรวมนะคะคือโดยรวมเนี่ยถ้ามันไม่มีตกล่วงหน้าตกเอาไว้ก่อนมันก็พอจะทำใจได้เนาะแต่ไอ้ที่มันท่วมสะสมเอาไว้แล้วยังมาตกเพิ่มเนี่ยโอ้โหแย่จังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสดนี่ก็ที่ไหนล่ะคะเนี่ยสถานการณ์น้ำลองดูไล่เลียงกันไปเหมือนเดิมนะคะฝนกระหน่ำน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วก็เยอะแยะไปหมดนะคะมาที่โอ้ยเกาะสีชังเมื่อวานเขาบอกเจอวานบรูด้านะคะแหวกว่ายล่าฝูงปลาสะท้อนความอุดมสมบูรณ์จ้าน้ำท่าเยอะแยะสมบูรณ์จริงๆนะคะที่เกาะสีชังเกาะสีชังชลบุรีนะคะวานบรูด้าเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากตัวยาวประมาณ12เมตรค่ะแหวกว่ายหากินกันอยู่ที่หน้าน้ำใกล้ชายฝั่งเกาะสีชังมีพฤติกรรมอ้าปากไล่กินฝูงปลากระตักสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะเขาก็มีการบันทึกวิดีโอเอาไว้นะแล้วก็เอามาเผยแพร่ในกลุ่มเกาะสีชังเมื่อวันที่3บันทึกภาพที่วานบรูด้าว่ายเข้ามาหากินใกล้กับแนวเกาะแล้วก็มีการพ่นน้ำอ้าปากขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นจังหวะขณะไล่ล่าฝูงปลาเล็กผู้ที่พบเห็นก็หยิบโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้เรียกว่าในระยะประชิดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเพราะว่าวานเนี่ยปกติเขาจะโผล่มาแบบระยะสั้นๆนะคะแต่ทีเนี้ยถึงขั้นว่ามาใกล้แล้วยังอ้าปากงับยงงับเหยื่อนะคะถ่ายกันเพลินเลยเนาะแล้วก็เขาก็พุ่งหัวขึ้นมานะจับเหยื่อแล้วก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ทิ้งตัวดำลงไปในน้ำใหม่นะคะผุดขึ้นผุดลงพ่นลมหายใจเป็นฝอยละอองสูงนะคะสูดอากาศแล้วก็ดำกลับลงไปในทะเลคือเห็นภาพเราก็เคยเห็นแหละภาพในข่าวในสารคดีแต่วันนี้เห็นกับแหมตัวเป็นเลยอะไรเงี้ยนะมันก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้นะคะแล้วมันไม่ได้มีให้เจอบ่อยนักท่องเที่ยวตื่นเต้นไปเรือก็ยังตื่นเต้นบอกมีโอกาสพบเห็นได้ยากมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วแหมวันนี้ได้เจอดีใจไปกับทุกคนที่ได้เจอเนาะคงจะเป็นภาพที่แบบอลังการอยากเห็นกับเขามั่งจังแต่ก็ไม่ใช่จะมีโอกาสโชคดีทุกคนนะคุณไปเที่ยวที่นี่วันนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอพวกเขาถ้าเจอหรือเจออาจจะเห็นแวบๆอะไรแบบนี้ก็ดีใจแล้วแต่เนี่ยเห็นกันแบบเต็มตาเห็นอิริยาบถของเขาด้วยมันก็พาให้ชื่นใจก็ดีใจไปกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นด้วยนะคะวานบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลหายากพบได้ในอ่าวไทยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนตามกฎหมายประเทศไทยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์หายากเพื่อให้ระบบนิเวศทางทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะคะวานบรูด้าเอ่ยนะคะพยงพยูนเอ่ยเนาะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะตำรวจไปล้อมจับระทึกค่ะหนุ่มชักปืนสั้นขึ้นลำขู่นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงวันละ800ปรากฏว่าที่แท้เป็นบีบีกันส่วนนายจ้างก็สุดทนเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะคะต้องฟังกันทุกมุมนะคะเพราะว่าแต่ละมุมก็มักจะพูดถึงตัวเองในจุดที่คือนะจุดที่ทำให้คนอื่นเห็นใจแหละว่าทำไมฉันต้องก่อเหตุเยี่ยงนี้อะไรเงี้ยนะต้องฟังให้ครบอ่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะร้อยตำรวจโทสมโชครองสวปสพเมืองตราด
ก็ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจได้รับแจ้งมีผู้ชายใช้ปืนขู่นายจ้างที่อู่ซ่อมเรือหมู่หนึ่งตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวกางเกงดำสะพายกระเป๋ายืนโต้เถียงกับนายจ้างซึ่งเป็นผู้ชายอย่างรุนแรงเรื่องค่าจ้างทำงานอ้างว่านายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรงเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวทราบชื่อว่านายวันชัยอายุ39ปีเป็นบุคคลไร้สัญชาติบัตรประจำสีชมพูในกระเป๋าสะพายมีมีดปลายแหลม1เล่มแล้วก็อาวุธปืนปลอมบีบีกัน1กระบอกเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวพร้อมของกลางไปสอบสวนนายวันชัยบอกว่ามาทำงานเป็นช่างทำสีเรือ 3-4 วันแล้วตกลงว่าจะให้ค่าจ้างวันละ800ทำไปได้4วันไม่ได้ค่าแรงเลยพยายามขอเบิกหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ต้องเอาอาวุธมาขู่เพราะว่านายจ้างโกหกอ้างนั่นอ้างนี่ไปเรื่อยนะคะส่วนนายจ้างบอกว่าเรื่องค่าจ้างวันละ800เนี่ยไม่ได้ตกลงกันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนื่องจากลูกจ้างรายเนี่ยเพิ่งมาทำงานขัดเรือได้เพียง3วันโดยได้รับการแนะนำจากคนรู้จักก็สงสารรับเข้าทำงานโดยออกเงินค่ารถให้เดินทางมานครปฐมมาทำงานที่นี่ 1,000 บาทอีกทั้งยังดูแลเรื่องที่พักอย่างดีเปิดห้องแอร์ให้นอนวันละ350บาททุกวันนายจ้างบอกว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุจ่ายห้องพักห้องเดียวเรายังยอมนอนพื้นสละเตียงให้ลูกจ้างนอนอย่างดีเช้าวันนี้ชวนไปเอาอุปกรณ์ขัดเรือถูกปฏิเสธไม่ยอมทำงานบอกว่าจะรอเงินทั้งที่ชี้แจงแล้วว่ากำลังรอเคลียร์เงินกับเจ้าของเรือความจริงหากนำค่าใช้จ่ายนะคะหักค่ารถค่ากินเงินที่เบิกไปหักลบกับทำงาน3วันมันก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ด้วยความเห็นใจผมยังตั้งใจว่าจะให้เงินติดตัวอีกสักพันเป็นค่ารถกลับบ้านลูกจ้างคนนี้มีพฤติกรรมรุนแรงพยายามจะใช้คลาดเหล็กฟาดใส่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงก่อนเอาอาวุธปืนจากกระเป๋าในห้องพักออกมากระชากสไลด์ทำท่าจะยิงใส่จึงรีบวิ่งหนีไปโทรแจ้งตำรวจนะคะจ้างเข้ามาแล้วอะเนาะนายจ้างก็ควรจะพูดให้มันชัดเจนว่าคุณจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่อะไรยังไงหักค่าที่พักไหมหักค่าอะไรยังไงก่อนที่เขาจะทำงานนะต้องตกลงก่อนที่เขาจะทำงานไม่ใช่ให้เขาคิดเองว่าฉันจะได้วันละ800อะนะพูดจริงๆเนาะถ้าฟังกันไม่เคลียร์นึกว่าโอ้ได้วันละ800เว้ยนะมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีนะเพราะฉะนั้นนายจ้างก็จะมาบอกว่าแม้จะมาหักนั่นหักนี่แต่ตัวเองไม่พูดเคลียร์กับเขาตั้งแต่แรกอ่ะนะคะเนี่ยก็เป็นอีกอุทาหรณ์หนึ่งจ้างใครทำงานต้องพูดค่าจ้างกันก่อนนะคะคุณจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนให้มันชัดเจนสบายใจนะคะเขารับไหวเขาก็จะได้ทำเนาะเขารับไม่ไหวเขาจะได้ไปทางอื่นประมาณนั้นนะคะอืมอ้าวนอกจากว่าจะเจอวานบรูด้าแล้วยังไปเจอนะคะแม่นาคแม่นาคพ่อนาคลูกนาคมากัน20กว่าตัวไปโผล่ที่คลองบางกอกน้อยโอ้ยเล่นน้ำจับปลากินกันเพลินเลยชาวบ้านบอกอยู่ริมคลองมา40ปีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเห็นเป็นตัวแต่เข้ามากันเป็นครอบครัวใหญ่ก็น่ารักไปอีกแบบนะเล่นน้ำจับปลากันผู้คนก็ตื่นตาตื่นใจนะคะอืมไม่เคยเห็นมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ค่ะบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมีนะ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นมากันแค่30ตัวนี่มากันตั้ง20กว่าตัวนะคะอืมก็อาจจะกลับมาเที่ยวบ้านแล้วมั้งเมื่อก่อน 3-4 ตัวนะแยกย้ายไปมีครอบครัวนะตอนนี้กลับมาเยี่ยมบ้านมากันเป็นครอบครัวใหญ่40 20ตัวเลยทีเดียวนะคะว่ายกันต้อมแต้มต้อมแต้มตัวนาคมี2ฝูงอยู่กันคนละฝั่งคลองนะคะบางทีก็หันหน้าเข้ากันบางทีก็ทำท่าเหมือนจะกัดกันก็เรื่องธรรมดานะคะคนยังมีปัญหากันเลยนะอยู่บ้านตรงข้ามสัตว์ก็พอกันนะคะอ่ะแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงจิ้งจกทักไหมไม่รู้ทักทำไมเสียงดังเลยนะไปที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเทศกาลกินเจผักสดทุกชนิดราคาพุ่งเท่าตัวผักกาดหอมทยาน ใช้คำว่าทยานแตะไปที่150บาทเลยทีเดียวเหรอคะ
แหมนะคะถึงขั้นทยานก็เทศกาลกินเจจะมีวันที่10ถึง18ตุลาเนี่ยนะคะ9วันแล้วก็มีวันล้างท้องก็คือวันที่9นะส่งผลให้ราคาพืชผักสดในหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะจากการลงสำรวจบรรยากาศการซื้อขายผักสดในตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลาค่ะเขาก็บอกว่าแม้ผักสดเกือบทุกชนิดจะพากันปรับตัวสูงแต่ยังคงมีประชาชนเขาเดินทางมาซื้อผักเตรียมประกอบอาหารโดยเฉพาะ เลือกซื้อในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายเพิ่มขึ้นหรือบางคนก็อาจจะจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าลดปริมาณลงก็ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวเนาะคนขายคนที่เขาทำร้านผักสดเขาก็บอกว่าผักมันปรับตัวขึ้นสูงมากเกือบทุกอย่างเลยผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งเนี่ยสูงขึ้นอีกแบบเท่าตัวนะคะแล้วก็อย่างผักกาดหอมจากเดิม70ตอนนี้อยู่ที่180โอ้ยมันขึ้นไปยังไงเนี่ย2จะ2เท่าแล้วนะคะเท่าครึ่งแล้วก็คะน้ากับกวางตุ้งก็ปรับราคาขึ้นมาเท่าหนึ่งผักบุ้งผักพื้นบ้านจาก45ตอนนี้เป็น101กิโลนะกันตาพลเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนขายเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่ของร้านเนี่ยผักได้มาจากราชบุรีซึ่งราคาจะปรับขึ้นตามราคาหน้าตลาดราชบุรีทั้งหมดประกอบกับช่วงเนี้ยสินค้าก็มีน้อยแล้วก็ขาดแคลนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นแตงกวาโหระพากะเพราแม้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดบ้างแต่ก็น้อยแล้วก็ต้องปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาดคาดว่าช่วงเทศกาลกินเจนะคะผักก็คงจะขยับสูงขึ้นอีกเพราะว่าความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณสินค้ามันมีจำกัดกินเจก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้มีความศรัทธาเขาจะละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์อาหารรสจัดรวมถึงผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดเพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดจนรักษาศีลให้ครบถ้วนทั้งกายวาจาใจแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลอย่างเต็มที่นะคะก็มันมีข้อจำกัดก็ต้องทำกันไปตามนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะทั้งคนขายทั้งคนกินเนาะทั้งคนปลูกด้วยคนปลูกก็ชี้ช้ำนะเมื่อวานนี้คุณอะไรนะก็บอกว่าแม่ปลูกกะเพราเนาะคุณบอกปลูกกะเพราน้ำท่วมหมดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะหลายที่หลายแห่งนะคะคุณสิริพรวันนี้มียำปลาทูคุณแอนแซ่บๆโอ้ยน่ากินน่ะยังไม่ได้กินนานแล้วแต่ปลาทูนี่ไม่เคยขาดตู้เลยนะเมื่อวันก่อนเมื่อสัก2วันมาเนี่ยนะคะทางบริษัทเขาก็ส่งของมาให้อีกแล้วนะโดราอิไบโออีพลัสคอลลาเจนใดๆแล้วก็มีปลาทูนึ่งมาให้ด้วยมาหลายเข่งดีๆนะคะแต่ว่าแอนพอทอดเสร็จแล้วปั๊บแอนก็หอมกินก่อนละนะน้ำปลาพริกสักถ้วยหนึ่งแตงกวาอีกสักสองลูกจบบอกกินแค่นี้ก็อร่อยเนาะทอดปลาทูหอมๆนะคะแต่ไม่ได้กินยำปลาทูนานและนึกอยากกินแฮะโอเคเลยคุณสิริพรคุณธัญพรสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ด้วยนะคะว่ายังไงนะคะมีปลอกคอใหม่นะคะตั้งแต่คราวก่อนแล้วก็มาวันนี้เหมือนมีหนวดเลยเนาะ เหมือนไว้หนวดเลยอะภาพนี้ นะขำๆนะคะเหมือนไว้หนวดคุณสุนันท์สวัสดีค่ะคุณสิริพรอ่าฮะนอกจากยำปลาทูแล้วยังต่อด้วยนี่อะไรคะเพิ่งจะเสร็จโอ้โหจานนี้ก็น่ากินอะคุณอันนี้อะไรคะผัดเผ็ดเหรอเหมือนคั่วเลยเนาะผัดเผ็ดแบบไม่มีน้ำเลยคลุกคลิกแหมชอบมากนะคะนั่นไงคั่วกลิ้งนะคะคั่วกลิ้งกินแล้วก็กลิ้ง กินแล้วก็จะทำให้กลิ้งเหมือนกันเพราะว่ามันอร่อยนะคะอ่ะสุดยอดสองเมนูนี่ถูกใจตลอดน้องน้ำแดงบอกว่าพี่แอน711ชัดเจนเมื่อเช้าฝนบ้านหนูก็ลงเม็ดนะคะเขาลงเม็ดกันหมดเลยนะบ้านพี่แอนไม่ยักกะมีตอนนี้มีแสงแดดมาแล้วอีกต่างหากด้วยนะคะคุณเตี้ยสวัสดียามเช้าค่ะก็ขออภัยนะคะบางทีทักทายล่าช้าเนาะ
ปาลายแม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะอ้อเซาะอะไรกันแต่เช้าอ้อเซาะกันบนพุงไม่ใหญ่ป่ะเนี่ยเนาะอ้อเซาะกันบนพุงไม่ใหญ่หรือเปล่าคู่นี้นะแหมจริงๆนะอ้อเซาะกันแต่เช้านะคะอากาศดีน้องชวีกับแม่สังวานค่ะคุณยุพินนะคะแล้วก็คุณยุพินมีคลิปอะไรมาฝากคะเนี่ยคลิปแมวน่ารักจังเลยแล้วก็คุณแหม่มด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะอ่ะทักทายเป็นกำลังใจกันนะคะ 6:47 นาทีค่ะพูดถึงผักแพงก็ทำให้รู้สึกหิวผักขึ้นมาเพราะว่าต้องกินทุกวันนะคะแพงเขาบอกว่ามันแพงแต่ถ้าเราไหวเราก็กินเราไม่ไหวเราก็พักก็แค่นั้นนะคะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องทุกอย่างสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมไงถ้ามันเหมือนเดิมเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติเนาะอย่างที่บอกกับพ่อค้าแม่ค้าเขาอยากขายของเขาไม่ได้อยากขายแพงเนาะเขาอยากขายได้นะเป็นรายได้ของเขาในแต่ละวันแต่ว่ามันมาแพงเนาะเราไหวเราก็อุดหนุนไปเราไม่ไหวเราก็ไปทางอื่นนะคะส่วนภาพข่าวนี้ค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยเกล็ดตัวลีน58กิโลซุกซ่อนอยู่2ลังทิ้งเอาไว้ที่ชานชาลาสถานีขนส่งมุกดาหารอ๋อเกล็ดตัวลิ่มใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ตัวหนังสือเล็กๆนะคะอ้าวยังไงคะเกล็ดตัวลิ่นนะคะลิ่นเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเกล็ดตัวลิ่นโอ้โหแล้วเอาเกล็ด

ของนะคะเขาเอามันไปทำอะไรเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะเกล็ดตัวลิ้นมีการบรรจุไว้ในกระสอบก็นำของกลางไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนตรวจสอบพบว่ามันเป็นเกล็ดตัวลิ้นเนี่ยแล้วตัวลิ้นมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะทั้งหมดเฉพาะเกล็ดนะ58กิโลสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลสถานีขนส่งรวมถึงประชาชนแถวนั้นไม่มีใครแสดงตัวหรือรับว่าเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาว่าเกล็ดตัวลิ้นดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะเพราะว่าเป็น อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็ดำเนินการยึดเอาไว้ทั้งหมดนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการสืบสวนขยายผลตามหาผู้ครอบครองและคนที่เอาของมาทิ้งเหตุการณ์นี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะอยากรู้จังเขาเอามันเกล็ดพวกมันไปทำอะไรโอ้โหเกล็ดมันแข็งขนาดนี้ยังกับเปลือกหอยเลยนะคะเกล็ดตัวลิ้นนะอยากรู้แล้วเอาเกล็ดมันมาอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวมันเนี่ยต้องไม่รอดแล้วใช่ไหมคะนะแสดงว่าตัวมันต้องไม่รอดแล้วเขาบอกตัวลิ้นน่ะมันเป็นสัตว์ที่ถูกล่ามากที่สุดในโลกค่ะตัวลิ้นหรือตัวนิ่มนะคะเอ้ยน่าสงสารเนาะเอาของมันไปทำอะไรวิเนี่ยอู้แล้วมูลค่ามหาศาลนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ50ล้านเลยนะไอ้ที่จับกุมเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมูลค่าถึง50ล้านราคาตัวลิ้นเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่า50ล้านหรือเปล่าแต่เขาบอกกิโลนึงสูงราคากิโลละ 4-5 หมื่นน่ะคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วเมื่อกี้58กิโลนะคูณเข้าไปสิอตีต่ำๆสมมุติว่า 40,000 คูณ58เข้าไปเนาะจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยตายแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันเนาะจะต้องส่งไปขายประเทศที่3นะคะส่วนใหญ่จะส่งไปขายประเทศที่3ส่งไปต่างประเทศค่ะก็เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเอามันไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงแต่ว่ามูลค่ามันมหาศาลทีเดียวใครเป็นเจ้าของโถเอ้ยไอตัวลิ้นตัวมันก็น่ารักเบลๆนะคะแต่ว่ามันมีเกล็ดแบบนี้ทั้งตัวการจะเอาเกล็ดเคาะเรียกว่าขอดเกล็ดมันออกมาเลยแสดงว่านะก็ต้องทำร้ายมันจนตายไปแล้วล่ะแอนว่านะคะเอาเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้านำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะก็มีภาพของมีภาพข่าวของสาวคลอดลูกบนรถไฟนะคะผู้โดยสารก็ช่วยกันทำคลอดแล้วก็แห่ส่องเลขขบวนกับเวลาเกิด อีกแล้วนะคะศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟได้รายงานบอกว่าหญิงคลอดลูกบนรถไฟท่ามกลางความยินดีของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารนะคะก็เจ้าหน้าที่ขบวนรถเร็วนะคะกรุงเทพยะลาขบวนที่169ค่ะอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารใกล้คลอดเพราะว่าเธอปวดท้องมากนะคะจัดสถานที่ปัดกวาดหากระดาษผ้าต่างๆยาดมเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยกันทำคลอดอย่างปลอดภัยเด็กเกิดตอนตี 1:16 นาทีก่อนถึงโรงพยาบาลชุมพรนะคะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะคลอดปกติก็คลอดบนแท็กซี่คลอดบนรถส่วนตัวว่าไปนี่คลอดบนรถไฟขบวนรถเร็วที่169นะคะในห้วงเวลาตี 1:16 นาทีค่ะสรุปแล้วยังไงจะได้ลูกสาวหรือว่าได้ลูกชายไม่ได้บอกเลยนะคะแต่ว่าเด็กออกมาโอ้โหน่ารักน่าชังนะผมดกจมูกโด่งออกมากันเลยทีเดียวจ้านะเด็กๆ เนี่ยออกมาแล้วยับยับย่นย่นเนาะต้องให้ตัวเต่งสักวันสองวันเมื่อก่อนแอนไม่รู้นะเห็นลูกทำไมเหี่ยวจังวะลูกสักพักเดียวโอ้โหเต่งเอาเต่งเอานะคะเพราะว่าน้องตินตินเนี่ยคลอดออกมาก็3 โลกว่านะแล้วก็มาใหญ่อยู่ข้างนอก

0: อีกต่างหากด้วยเนาะนะคะพอตัวเต่งเท่านั้นละตึงไปหมดเลยอ่ะนะคะทุกคนก็ดีใจเวลาที่เห็นมีคนคลอดลูกไม่ว่าจะที่ไหนคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกวันเนี้ยเนาะทุกคนนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ยินดีต้อนรับอ่ะเห็นแล้วมันก็จะแหมดีใจแอบลุ้นที่เขาปลอดพงปลอดภัยกันไปอะไรประมาณนี้เนาะแดดมาเริ่มชัดเจนแล้วค่ะเดี๋ยวได้เวลาออกไปสำรวจนอกสถานที่นิดนึงนะว่าออกไปสำรวจนอกห้องว่ามีฝนฟ้าอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างอยู่เวลาในรายการของเราก็หมดนะคะคุยไปโม้ไปนั่นนู่นนี่ไปหมดเวลาเฉยเลยเอาไว้ต่อกันช่วงบ่ายแล้วกันเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเบอร์โทรของแอน0819474708 0819474708เบอร์ประกัน0806264419 0806264419เดี๋ยวบ่ายโมงกลับมานะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ย

0: ้ผมขาวละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดสนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวแต่จะมีการทำมาเรื่อยๆนอกจากนี้เวทีสหประชาชาติก็สำคัญเพราะที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยว่าเดินไปในด้านใดจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ไปเวทีระดับนานาชาติส่วนประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นั้นนายเสือศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่เขาก็ต้องมองระยะยาวด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่าไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลเพราะมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดและนายเสียศักดิ์กล่าวอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO มาจากทั่วโลกและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหัศจรรย์แห่งเกาะอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญต่อแนวทางการต่อสู้คดีละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระพบความผิดของสโมสรจำนวน114จากทั้งหมด115ข้อกล่าวหาแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินจะเป็นทางการแต่ทว่าแนวทางที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังมีเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2015ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Etihad Airways ปรากฏขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยกับมีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก Etihad Airways เคยยืนยันว่ารัฐบาลอาบูดาบีไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงิน